0: ฝ่ายคนลาวอยู่ต่างประเทศให้อวยนากลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนคณะผู้แทนกระทรวงการเงินเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนต่างๆสุ่มใส่เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเดือนเมษาผ่านมาเวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ2ล้านกว่าคนอาเซียนบวก3แสดงความกังวลเกี่ยวกับการสนองน้ำมันจากตะเวนออกกลางต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: แนวเล่าสังสาได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานปุกระดมคนควายและคนลาวอยู่ต่างประเทศให้อวยหน้ากลับคืนมาบ้านเกิดเมืองนอนโดยผ่านรูปแบบการทูตประชาชนสามารถสร้างความเชื่อมั่นความเข้าอกเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพื่อเป็นกำลังแห่งประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาและการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าในโอกาสผ่านบทรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบุดนมานี่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านนางพุษฎีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางภาคของประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติซี่ให้เห็นว่าแนวรับสั่งชาติได้ถือสำคัญเรื่องการเต้าโฮมความสามัคคีของคนลาวอยู่ต่างประเทศและคนต่างประเทศที่ดำรงชีวิตอยู่ในลาวตามแนวทางนโยบายการต่างประเทศของภาคโดยถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแม่นภาคส่วนหนึ่งที่ตัดแยกออกจากกันบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งชาติลาวพ้นเด่นในปี2024ผ่านมาได้จัดตั้งการพบปะคนลาวอยู่ต่างประเทศข้างปฐมฤกษ์ภายใต้คำขวัญหักบ้านเกิดมีผู้เข้าร่วม200กว่าคนสร้างความหับโหูและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาตัวจริงของลาวเหตุให้เขาเจ้ามีความตื่นตัวสมัครใจประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตน
2: คนเด่นเม่นได้จัดตั้งการพบปะคนลาวอยู่ต่างประเทศครั้งปฐมฤกษ์ต้อนรับคณะผู้แทนพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศมาร่วมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสปป.ลาวของเฮาครบรอบ50ปีพร้อมนั้นพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ได้ประกอบส่วนช่วยเหลือสร้างหอพักให้ครูและนักเรียนมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวและอุปกรณ์การศึกษามอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากและช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและอื่นๆและคนครัวสร้างตั้งสโมสรพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศที่กลับมาดำรงชีวิตอยู่สปป.ลาวคนต่างประเทศที่อาศัยและทำมาหากินอยู่ลาวได้ประกอบส่วนทางด้านทุนหอนสติปัญญาเพื่อแห่งเข้าในการพัฒนาประเทศชาติคิดเป็นมูลค่าหลายคือขีดและสร้างความสามัคคีหักแหงกับประชาชนลาวทั้งเคารพยี่คอประเพณีอันดีงามของชาติลาวและระเบียบกฎหมายของรัฐบาลเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตยปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมและติดตามกฎการเก็บกำเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ประกอบการและสังคมต่างๆเพื่อนำเสนอต่อคณะพักองค์การปกครองในแต่ละขั้นให้ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นติดตามกฎการการเคลื่อนไหวของสภาชาติสภาประชาชนท่านแขวงสมาชิกสภาและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคงเขตตุลาการรัฐบาลและพนักงานรัฐกรโดยผ่านก็คือคำเสนอของประชาชนบรรดาเผ่าตามพระราชบัญญัติสิทธิและหน้าที่ที่ได้กำหนดไว
1: ้ท่านนางพุษฎีธนะเมืองซี่ให้เห็นตื่นว่าแนวรับสั่งชาติยังได้สุขโยการจะตั้งหรือองค์การจะตั้งทางสังคมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมลาวอยู่ต่างประเทศสุขโยให้มีพระสงฆ์ลาวประจำวัดลาวอยู่แต่ละประเทศเพื่อส่งคณะผู้แทนศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติไปเคลื่อนไหวพบปะพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศคนขวาสร้างตั้งสโมสรพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศที่กลับมาดำรงชีวิตอยู่ลาวนอกจากนี้คนต่างประเทศที่อาศัยและทำมาหากินอยู่ลาวได้ประกอบส่วนทางด้านทุนฮอนสติปัญญาเฮือแหงเข้าในการพัฒนาประเทศชาติหมุนขาหลายตื้อกีบและสร้างความสามัคคีหักแพงของประชาชนลาวทางเคารพคิดครองประเพณีอันดีงามของชาติลาวและระเบียบกฎหมายของรัฐ
0: ระหว่างวันที่2-3พฤษภาคมนี้ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารอาเซียนบวก3และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมอยู่สมการประเทศอุซเบกิสถานภายใต้การเป็นประธานร่วมของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ มีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3กองเลขาอาเซียนองค์การคนคว้าเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB องค์การกองทุนสากลหรือ IMF และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคภาคพื้นและสากลการตีราคาขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนบวก3และสากลซึ่งเห็นว่าการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นอาเซียนบวก3อาจจะซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในตะเวนออกกลางและนโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาผลกระทบดังกล่าวเหตุให้ราคาสินค้าสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแร่ธาตุที่นำใส่เข้าในการผลิตมีจำนวนบ่เพียงพอและมีราคาสูงขึ้นหลายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบรรดาองค์การจัดตั้งสากลได้เสนอให้บรรดาประเทศสร้างนโยบายหับมือกับผลกระทบระยะกลางเซ็นเพิ่มคลังแร่สะสมเน้นใส่สนองนโยบายด้านการเงินเงินตาเฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างจะแจ้งเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนและสร้างความทนทานและยาวโดยการสร้างความเข้มแข็งเพื่อหับประกันด้านคลังพลังงานเสริมสร้างขอบเศรษฐกิจมหาภาคโดยอิงใส่สภาพความเป็นจริงและการคาดคะเนที่อาจจะเกิดขึ้นสมทบกับการสั่งแผนตัวจริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นต้นเพิ่มคลังแร่สะสมสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสั่งความเข้าใจต่อสาธารณะเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนภายในพร้อมนี้กองประชุมได้รับฮ้องเอาทิศทางยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ฮอดปี2030แผนงบประมาณและแผนพนักงานปี2007แผนการทดลองกู้ยืมในกองทุนครั้งที่17ความคืบหน้าการค้นคว้ารูปแบบการสนองทุนแบบใหม่การจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาซีแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำหรับปี2007หา2030แผนการจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มการสนองทุนสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติสำหรับปี2006หา2008ห่างสิทธิ์หน้าที่ของกองเลขาและหับฮองธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB เป็นกองเลขาสวยเวียกเสริมผ่านมา ADB ได้สวยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาตลาดพันธบัตรสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ตามแผนการร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในตอนท้ายกองประชุมได้หับฮองเอาเนื้อในแถลงการซึ่งได้กำหนดปัญหาสำคัญที่ได้ปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้และทิศซี่นำของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าการเข้าร่วมเวทีการร่วมมือด้านการเงินในภาคพื้นอาเซียนบวก3แมนการปฏิบัติพันธะอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ลาวเข้าร่วมเป็นภาคีได้ยกสูงสิทธิ์หน้าที่ขอบการร่วมมือที่มีความสำคัญในการยกบทบาทเวียกงานเศรษฐกิจการเงินในภาคพื้นสากลและสุกยูการร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจผสมประสานระหว่างการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยืนยง
1: ในตอนหน้ารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนต่างๆสูงใส่กระเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานส่วนกลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะห่างมติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติรวมทั้งบรรดาห่างกฎหมายและเอกสารต่างๆที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษาปี2026ที่จัดขึ้นเมืองบูโดมานีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฐานคำภาพิมพ์สอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลได้สุ่มใส่ปฏิบัติบรรดามาตรการสุกยูส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าและผลิตเพื่อส่งออกให้แข็งแรงพร้อมทั้งมีการกักเก็บและคุ้มครองเนื้อที่ทำการผลิตเพื่อบ่ให้มีการบุกรุกป่าไม้กักเก็บแนวพันธุ์ฝุ่นปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชและอื่นๆ
3: สูมไส้กาเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12โดยเฉพาะห้างมติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติบรรดาห้างกฎหมายและเอกสารต่างๆที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10สูมไส้ปฏิบัติมาตรการซุกยูส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อส่งออกให้แข็งแห้งพร้อมทั้งมีการก้าเกี่ยมและคุ้มครองเนื้อที่ทำการผลิตเพื่อบอกให้มีการบุกลุกป่าไม้ก้าเกี่ยมแนวพันธุ์ฝุ่นปุ๋ยยาป่าศัตรูพืชและอื่น
1: ๆท่านคำภาพิมสอนให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลให้สืบต่อเอาใจใส่ประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นปกปะรักษาสิ่งแวดล้อมและเล็งค้นคว้าออกไปตะดินให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขอย่างเข้มงวดการจุดป่าทำการผลิตของประชาชนที่อาจจะเกิดไฟไหม้ล้ำป่ากาเกียมปลูกต้นไม้ให้เป็นขบวนการกว้างขวางรวมทั้งคุ้นคว้าจัดสัปดาห์ยุติการจุดป่าหันมาปลูกต้นไม้ทดแทน
0: ในโอกาสรายงานบทสรุปการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030ทานงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบทบันทึกการหัวมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของลาวระวังกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะเวนตกเสียงใต้เสิงตูแขวงเสสวนของจีนสำเร็จการยั่งยืนหับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองท่าแขกแขวงขมวนหาสายแดนแล้วเวียดนามยาว147กิโลเมตรและอื่น
4: เวียกงานทางรถไฟแล้วจะใส่ในการสานนิติกรรมประคุมคล้องเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งดำรัดจำนวน3ฉบับและบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับและสำเร็จการเซ็นบทบันทึกคู่มือโดยการสั่งสูตรและกรรมฐานเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด่านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมทะเบียนออกเสียงใต้เชิงตูแข็งอยู่ด้านสปจีนและสำเร็จการยังยื่นทำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ท่าแขกแขนขมวนมาเซเดนลาวเวียดนามผมยาว147กิโลเมตรคือส่วนที่1
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนักข้อหลวงจันทร์หนองคายแห่งที่2เพื่อเสื่อมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยลวงยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าแผนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการ
1: กองสำรวจและปักลักหมายชายแดนลาวและกัมพูชาตั้งอยู่บ้านหาดทรายคูนเมืองโคงแขวงจำปาสักได้สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในปี2025สามารถญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะการหัดแน่นความศักดิ์สิทธิ์ของเส้นชายแดนแห่งชาติพันโทโพสวรรค์พิมพ์มวงหัวหน้าแผนกแผนการสั่งรวมกระทรวงป้องกันประเทศได้รายงานให้ฮู้ในวันที่5พฤษภาคมนี้ว่าผลสำเร็จที่พ้นเด่นในปี2025ผ่านมาสามารถกำหนดจุดที่ปักลักหมายแบบใหม่เปลี่ยนแทนลักหมายเก่าและปักลักหมายเพิ่มเติมได้ทั้งหมด76ลักหมายพร้อมทั้งสำรวจการก่อสร้างลักหมายตัวจริงในพื้นที่ที่ได้ถึง67ลักหมายทีมงานวิชาการได้นำใช้เทคโนโลยี GPS ระบบ2ขึ้นเพื่อบัดแทกค่าพิกัดลักหมายได้77ลักหมายนับแต่ลักหมายที่03450 และสำเร็จการสร้างลักบอกเข้าพิกัดพื้นฐานในขั้นต่างๆอีกหลายสิบลักเพื่อเป็นบ่อนอิงด้านวิชาการที่ชัดเจนได้มีการลงสำรวจพื้นที่ตัวจริงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างขั้วข้ามเซลำเภาและเส้นทางเสื่อมต่อไปยังแขวงเบียวิเรียราชอาณาจักรกัมพูชีเพื่ออำนวยความสะดวกในการไปมหาสู่และการค้าขายระหว่างสองชาติอยู่บริเวณลักใหม่033หา034สองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกำหนดจุดสำเร็จจำนวน6ลักพร้อมทางติดตามและแก้ไขปัญหาการบุกเบิกเนื้อที่กสิกรรมลวงล่ำสายเด่นอย่างใกล้ชิดโดยรวมแล้วนับแต่เดือนพฤษภาคมปี2023มาถึงท้ายปี2025เบี้ยงานกำหนดจุดปักลักหมายสายเด่นลาวกัมพูชีแม้นได้สำเร็จแล้ว280ลักหมายจากทั้งหมด510ลักหมายและก่อสร้างสำเร็จแล้ว213ลักหมายผลสำเร็จที่ญาติมาได้นั้นแม้นเกิดจากความมนาอดทนและการประสานงานอย่างกลมเกี่ยวของพนักงานวิชาการจากหลายภาคส่วนเช่นกระทรวงการต่างประเทศกรมแผนที่กองทัพกองบัญชาการทหารสายแดนและกรมแผนที่แห่งชาติที่ได้ห่วมแหงห่วมใจปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติเพื่อปกปักษาอธิปไตยและสร้างสิ้นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือแบบยืนยง
0: ตอนปลายวันที่5พฤษภาคมนี้12คณะวิสาครูวิทยาคารสันติบาลประชาชนได้จัดกองประชุมสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026โดยการเป็นประธานของพันเอกเวียงสวรรค์ลาซาจำพรห้องหัวหน้าอำนวยการผู้ซีนำ12คณะวิสาครูมีพลจัตวาบุญสนะสิมลาวงศ์หัวหน้าอำนวยการวิทยาคารสันติบาลประชาชนพร้อมด้วยคณะผักคณะนำพนักงานครูอาจารย์ทั้ง12คณะวิสาครูเข้าร่วมในพิธีพันเอกคำดอนจันทวงศ์หัวหน้าคณะวิสาครูพื้นฐานวิสาสะพอได้ผ่านบทสรุปประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ว่าและยาผ่านมา12คณะวิซาย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นโกกเพื่อหาประกันให้ครูอาจารย์มีคุณทาสการเมืองนักแน่นมีแนวคิดลักมันสนสั้นอุ่นเอียนทุนเที่ยงเสื่อมั่นต่อการนำพาของภาครัฐมีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในได้เอาใจใส่จัดตั้งเผยแผ่เสื่อมซึมแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของภาคบรรดามติคำสั่งระเบียบกฎหมายของรัฐและนิติกรรมอื่นๆในแต่ละระยะที่ภาครัฐวางออกเพื่อให้ครูอาจารย์สมาชิกภาคมีความหับหู้เข้าใจแจ้งกำแน่นและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีหลักการของภาคบุกทะลุจินตนาการทั้ง4ด้านอย่างตั้งหน้าและมีความกระตือรือร้นต่อหน้าที่เวียกงานวีซ่าสปอร์ตของตนถือเอาการสิทธิสอนของครูอาจารย์เป็นเวียกงานต้นต่อในการปฏิบัติโครงการหลักสูตรการศึกษาชั้นสูงไปเคียงคู่กับการค้นคว้าแปลเหียบเหียงสร้างตำราบทสอนและแต่งบทสอนโดยประสานสมทบกับกรมวิชาเฉพาะที่ได้ร่วมมือเหตุบทบันทึกระหว่างบรรดากรมวิชาเฉพาะกับบรรดาคณะวิชาครูบรรดากองประชาการป้องกันความสงบแขวงและพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนกับบรรดาสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นวิทยาคารตำรวจประชาชนวิทยาคารทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบวิทยาคารป้องกันชาติไกรสอนพรหมวิหารสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในการแลกเปลี่ยนด้านทฤษฎีข้อมูลพฤติกรรมตัวจริงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบทสอนให้มีบาดเก้าใหม่และถูกต้องกับสภาพการในปัจจุบันในต่อหน้าจะสุ่มใส่ซีนำบรรษาคงเขตวิชาการเหตุเวียกงานบริหารและคุ้มครองการเรียนการสอนหับใส่บริการนักศึกษาถูกมุ่นถูกระบบให้เคลื่อนไหวตามข้อกำหนดกฎระเบียบของวิทยาคารวางออกอย่างเข้มงวดในใส่หับประกันให้การเคลื่อนไหวปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้บรรลุตามแผนการเล็งใส่ปฏิบัติแผนงานปรับปรุงหลักสูตรและจัดตั้งการเรียนการสอนโครงการปรับปรุงการประเมินนักศึกษาตามหาหลักมูลการศึกษาแผนงานคนกลัววิทยาศาสตร์แผนงานหับประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาสั้นสูงคนกลัวนำเสนอตำแหน่งครูสร้างและปรับปรุงบทสอนหับไส้ระบบบำรุงการนำขั้น7ขั้น8และนำเสนอวิทยาคารเพื่อขึ้นแผนนำกระทรวงเอาคณะวิชาครู ไปเขียนตำราบทสอนห่วมกับบรรดาคณะวีซาวิทยาคารป้องกันความสงบประชาชนอยู่เวียดนาม
1: นับแต่เดือนมังกรปีนี้มาฮอดปัจจุบันอยู่แขวงซี่โกงมีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกทั้งหมด199กว่าคนและยังบ่ทันมีผู้เสียชีวิตเทียบใส่ในระยะเดียวกันของปีผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อเกือบ200คนดร.นางลำพันธ์ไซคำมีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงซี่โกงแจ้งให้ฮู้เกี่ยวกับการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะพยาธิไข้ยุงลายในฤดูฝนปีนี้ว่าแผนกสาธารณสุขแขวงได้เอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังและการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลโดยนำใส่หลายมาตรการป้องกันเป็นต้นแม่นได้เผยแพร่แจ้งการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมพยาธิตามฤดูกาลให้คณะกรรมการขั้นแขวงขั้นเมืองอยู่สถานที่บริการห้องหมอสุขศาลาพร้อมทั้งเฮียกห้องมายังทุกภาคส่วนในสังคมจงซวยกันป้องกันพยาธิไข้ยุงลายโดยปฏิบัติหลักการ5ป.อย่างเข้มงวด
5: สำหรับมาตรการการป้องกันพวกเฮาก็จะมีหลายมาตรการมาตรการที่1แม่นพวกเฮาจะได้ขอการสนับสนุนจากคณะกรรมการโดยพวกเฮาได้เผยแพร่แจ้งการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการกันและควบคุมพยาธิตามฤดูกาลให้คณะกรรมการขันแขวงขันเมืองรับทราบ2ปรับปรุงคณะกรรมการและกองเลขาผู้ช่วยเวียกเกี่ยวกับการตรวจต่อพยาธิไข้ยุงลายมาตรการที่2แม่นเฮาให้ความรู้ส่วนบุคคลโดยเฉพาะแม่นอยู่สถานที่บริการค่ะว่ามีผู้เป็นพยาธิไข้ยุงลายเฮาก็จะมีทีมงานสุขศึกษากับที่นอกจากนั้นก็จะมอบให้คณะกรรมการขันบ้านสืบต่อติดตามผู้เกี่ยวและครอบครัวอยู่ขันบ้านนั้นและอันต่อมาพวกเฮามีการออกรายการวิทยุโดยหลายช่องทางโดยเฉพาะแม่นสุขศึกษาเคลื่อนที่และกับทีมและโฆษณาเป็นภาษาเผ่าและกับภาษาละลุมเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายอันนี้แม่นมาตรการในการให้ความรู้ส่วนบุคคลส่วนมาตรการอยู่สถานที่บริการพวกเฮาจะมีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์สถานที่บุคลากรเพื่อเตรียมห้องรับผู้ที่เป็นพยาธิไข้ยุงลายเข้ามาให้ได้รับการบริการทวงทันกับเวลาต่อสภาพการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายดังกล่าวข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมจงช่วยกันในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายโดยปฏิบัติ5ป.เพียงเท่านี้ท่านก็แม่นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายแล้ว
1: หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงซี่โกงแจ้งให้ฮู้ตื่มว่านอกจากเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายแล้วแผนกสาธารณสุขแขวงยังได้ติดตามเฝ้าระวังและป้องกันพยาธิตามฤดูกาลเป็นต้นพยาธิถอกท้องอักเสบปอดหรือระบบหายใจไข้หวัดเป็นไอท้องบิดและพยาธิอื่น
0: ๆต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามังเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและทกษัตริย์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง16หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า20ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง22หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยบางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า20ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา34องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า20ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หา30องศาภาคใต้อากาศร้อน และจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า25หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า16หา25องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่4พฤษภาคมนี้กรมท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนามรายงานในฮู้ว่าในเดือนเมษายนปีนี้เวียดนามได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายกว่า2ล้านเถื่อคนและได้ยกยอดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศใน4เดือนต้นปีนี้บรรลุระดับ8ล้าน8แสนกว่าคนเพิ่มขึ้นหลายกว่า14ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสรีญาติเดียวกันของปีก่อนและปฏิบัติสำเร็จ35ส่วนห้อยของเป้าหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ25ล้านเถื่อคนในปีนี้ตัวเลขที่เป็นหน้าประทับใจนี้ได้ยั่งยืนสถานะบทบาทของเวียดนามที่เป็นสถานที่นัดพบที่ปลอดภัยมีเสถียรภาพและนับมือนับดึงดูดใจนักท่องเที่ยวต่างประเทศใน4เดือนต้นปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเวียดนามหลายที่สุดรวมมีจีนสาธารณรัฐเกาหลีรัสเซียไต้หวันของจีนกัมพูชาสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียและฟิลิปปินส์เฉพาะ2ตลาดใหญ่ที่สุดแม่นจีนและสาธารณรัฐเกาหลีกวมเกือบ40ส่วนห้อยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าไปท่องเที่ยวในเวียดนาม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่4พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมกับญี่ปุ่นจีนและสาธารณรัฐเกาหลีได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สนองน้ำมันดิบจากตะเวนออกกลางท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งตกลงจะยกระดับการร่วมมือเพื่อแก้ไขความเสี่ยงร่วมกันแถลงการร่วมซีให้เห็นว่าความเข่งตึงในตะเวนออกกลางได้เพิ่มความกดดันอย่างหลวงหลายต่อท่าเอียงเศรษฐกิจของภาคพื้นในขณะที่บรรดาประเทศสมาชิกยังสืบต่อพบกับความผันผวนของตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมโดยอิงใส่สภาพการของแต่ละประเทศท่านซาสึกิคาตายามะรัฐมนตรีกระทรวงการเงินญี่ปุ่นซึ่งห่วมเป็นประธานกองประชุมกล่าวว่าบรรดาประเทศสมาชิกได้เห็นดีเป็นเอกภาพเกี่ยวกับความต้องการที่จะเสริมสร้างการร่วมมือในภาคพื้นและให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการกระจายความเสี่ยงด้านระบบตองโซการสนองพลังงานแถลงการอย่างใดเน้นหนักถึงความสำคัญของระบบหลายฝ่ายและสนับสนุนระบบการค้าสากลที่อิงใส่กฎระเบียบยุติธรรมเปิดเผยโปร่งใสและบ่มีการจำแนกแถลงการอย่างระบุเติมว่าบรรดาประเทศสมาชิกมีความพร้อมที่จะรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหลังจากค่าเงินเยนของญี่ปุ่นหลุดลงอย่างไวว้าโดยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายงานว่าได้เข้าแทรกแซงตลาดเงินตราในอาทิตย์ผ่านมาแล้วผู้เข้าร่วมกองประชุมได้เตือนว่าการขัดแย้งที่ยืดเยื้ออยู่ตะเวนออกกลางอาจจะมีผลสะท้อนอย่างกว้างขวางและยาวนานบ่เพียงแต่ต่อตลาดพลังงานเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตการขนส่งราคาอาหารและค่าแรงการท่องเที่ยวอีกด้วยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
7: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
8: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
7: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
8: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญเลยดิ
7: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
8: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
8: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
8: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกัน นอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
7: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
8: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
7: โดยขอบใจเด้อเอาสลัดบ่รบกวนเอาแล้ว
8: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
9: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
10: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
11: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
10: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
11: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
10: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
12: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
14: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
13: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
15: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
13: ก็แมนประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
14: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
15: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
16: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ในการนี้ออกอากาศท่านประธานได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน6แฮมเดือน6แฮม6ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันพฤหัสบดีวันที่7ของเดือนพฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขความสะดวกและสิ่งหลายอย่างให้แด่ปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่สืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แนะนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเฮ็ดให้แผนบุคลุสีด้านเวียกงานสามสร้างได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่ามาฮอดปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าประเทศชาติได้มีการพัฒนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลแบบกระโดดขั้นทำบันทึกรบเนาะซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีการพัฒนามีความเจริญดังยุคที่มีพรรคนำพาทั้งหมดนั้นล้วนแต่ส่องแสงถึงความปีศาสามารถความสลาดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสนอกับพวกเขาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาห่างหากาเกียมเพื่อก้าวเข้าสู่วันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนและวันเด็กน้อยสากลสนันเฮ็ดในใดเพื่อเฮ็ดให้ผลงานต่างๆหรือว่านำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกอยู่ตามหัวไร่ไปนาตามหัวตามสวนบ่แม่นรอท่าตั้งแต่ฮอดวันที่1มิถุนาจะค่อยนำเบี้ยไม้ไปปลูกพวกเขาห่างหากาเกียมเพราะฟ้าฝนสุรทาตกลงมาเป็นเงื่อนไขเป็นความสะดวกให้ได้ปวงสละของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเพื่อคืนธรรมชาติสู่ผืนแผ่นดินเนื่องจากว่าระยะผ่านมาป่าไม้ถูกทำลายอย่างนักหน่วงสนันอาศัยปวงสละของพวกเขาช่วยฟื้นฟูปลูกต้นไม้ปลูกไว้ได้ก็ต้องบริบัติรักษากะห่างหากาเกียมไปตั้งแต่ระยะนี้แหละทับฟัดกรอบนอกทั่วจะฮอดวันที่1มิถุนายนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นขบวนฟดฟื้นและมีการห่างหากาเกียมไปตั้งแต่หัวทีฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการนี้ก่อนท่านจะติดตามรับฟังในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของมื้อนี้ให้ท่านได้ฟังคุณโมกคุณซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังครับปานนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังบ่จะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านกำลังเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางานท่านสามารถเปิดวิทยุรับฟังรายการพวกเฮาก่อนจะฮอดสำนักงานองค์การที่ท่านนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อให้แนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเนื่องแท้มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายความสำคัญที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของพรรคและชาติลาวซึ่งได้ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นหัวข้อความรวมที่เป็นแนวคิดที่นำของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและจุดหมายที่วางออกในนี้คำขวัญดังกล่าวก็ประกอบมีด้วยสี่เนื้อในต้นต่อเช่นว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคเป็นการสืบต่อยืนยันและที่ต่อยอดยกระดับการเพิ่มทวีความสามารถนำพาและลักษณะนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เด่นชัดขึ้นได้เป็นรูปธรรมกว่าเก่าเหตุการณ์นำพาของพรรคที่เป็นปัจจัยตัดสินนับมือนับมีบทบาทที่เข้มแข็งหอบด้านซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็ง5ด้านเช่นว่าบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการกำอำนาจของพรรคบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการเป็นแกนนำระบบการเมืองของระบบประชาธิปไตยประชาชนบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการนำพาทั่วสังคมในเงื่อนไขไม่ของการกับอำนาจบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในด้านระเบียบวินัยและความเป็นแบบอย่างนำหน้าของพรรคและบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการภารกิจปฏิวัติเหนือไส้บรรลุเป้าหมายจุดประสงค์อุดมการณ์ที่พรรคเขาได้วางไว้นั่นก็คือจุดหมายสังคมนิยมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้เลือกเอาแล้วนั้นได้ตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแม่นทิศทางเส้นทางการพัฒนาชาติลาวยุคใหม่การสืบต่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติให้มีความเข้มแข็งโดยสู้ส่วนเอาเศรษฐกิจเอกราชของลาวออกจากระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการพึ่งพาและการเอื้ออิงให้กลายเป็นเจ้าตนเองอย่างมีบทบาทก้าวเดินที่นักแน่นแม่นการปรับปรุงพัฒนายกระดับกลไกเศรษฐกิจตลาดยุคประเทศเฮาให้ไปถึกทิศถึกทางสัตว์แบบสังคมนิยมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจภาคพื้นและสากลบนจิตใจของความเป็นเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจด้วยความบุกเบือนสู้สนสูงสุดสามารถยืนด้วยลำแข้งลำขาของตนเองรับเอาสิ่งยอดยิ่งของโลกและสามารถก้าวสู่สากลได้อย่างนักเรียนตลอดไปเคียงคู่กันนั้นก็สืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนยืนยันถึงย้ำคืนเกี่ยวกับการบูรณะเส้นทางก้าวเดินของก็คือระยะของการปฏิวัติลาวภายใต้การนำพาของพรรคการปรับปรุงยกระดับการนำพาของพรรคอย่างหอบด้านโดยเร่งสร้างพื้นฐานแห่งความกลมเกลียวและความเป็นระบบระวังคงบนและคงล่างในสมัยข้ามผ่านสร้างและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยที่มีในปัจจุบันให้มีความนักเน้นเข้มแข็งสร้างรัฐที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วย11แผนงานนโยบายใหญ่ในการสืบต่อยุแห่งบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมท่านผู้ฟังที่เคารพการก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแม่นเป็นการย้ำเตือนอย่างนักแน่นและชัดเจนว่าภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาตามเส้นทางก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแม่นจุดหมายที่บ่อาจต้าวปีนเป็นอุดมการณ์ที่บ่เปลี่ยนแปลงของพรรคเฮามาเป้าหมายอันยาวนานที่ต้องได้สืบต่อยึดมั่นในอุดมการณ์ในจุดหมายสังคมนิยมแม่นยึดมั่นในการสร้างสังคมนิยมที่ประชาชนเฮามีความหั่งมีเข้มแข็งผ่าสุขประเทศชาติมีความมั่งคั่งสังคมลาวมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลนอกนี้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้ฟังการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเวียกงานวิสาหกิจต่างๆการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและเอกสารแนวไหนใหม่ของกฎระเบียบพรรคฉบับปรับปรุงการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบพรรคสมัยที่12ของพรรคอันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเนื่องแท้มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคฉะนั้นโดยอิงแท้มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ทั่วปวงสลักพวกเฮานำมาจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจมีการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างตัวเนื่องโดยเร่งใส่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10เป็นแผนสืบต่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะไม่ยังตั้งหน้าและนักเรียนเพื่อยกสูงสตรีชาติส
เสริมขยายสติปัญญากำลังแห้งและความสามารถแข่งขันของคนในชาติเพื่อสืบต่อคุดคนท่าแห้งบ่มซ่อนต่างๆนำใส่เข้าในการสร้างสาประเทศชาติและพัฒนาที่ยืนยงเป็นแผนสืบต่อจัดตั้งเป้าหมายการหลุดพ้นจากสถานภาพประเทศด้วยพัฒนาเหล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นเป้าหมายการเติบโตสีเขียวเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงยังเป็นแผนงานผันขยายมติกองประชุมใหญ่ทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ10ปีจาก2026หา2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2055เพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างมีคุณภาพมั่นเที่ยงนักแน่นตามทิศสีเขียวเนี่ยยืนยงตลอดไปในนั้นเป้าหมายที่1สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองด้วยการนำไส้ท่าแห่งเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพมั่นคงมั่นเที่ยงและยืนยงมี6แผนเวียกจุดสุ่มแต่ในบทนี้ทางรายการขอนำเอาเนื้อในเวียกอันจุดสุ่มที่1คือนำไส้ท่าแห่งเพื่อยูสแห่งเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งมีคุณภาพสูงขึ้นในนี้เฉพาะคาดหมายด้านการผลิตกสิกรรมและการปรุงแต่งผลิตกสิกรรมซึ่งคาดหมายดังกล่าวนี้จะสู้ส่วนผลิตข้าวเปลือกให้ได้ประมาณ4ล้านตันต่อปีคำประกันเสบียงอาหาร2ล้านตันต่อปีและส่งออกข้าวสารไปสปจีนให้ได้ประมาณ 100,000 ตันฮอดปี2030สู้ส่วนปลูกพืชเสบียงอาหารเพื่อการบริโภคภายในและป้อนโรงงานปรุงแต่งกสิกรรมให้ได้ประมาณ2ล้านตันต่อปีสนองซีนไข่และปลาให้ได้เสียประมาณ 600,000 ตันต่อปีสู้ส่วนยุ่งการผลิตและการสนองอาหารสัตว์ให้บรรลุถึง 80% ของความต้องการภายในเล่าดีเป็นต้นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาในรายการเหลือเพียงแต่บ่ฮอด8นาทีสำหรับฝ่ายกระดบเราก็จะถึงเวลา 8:00 นอยู่ในระยะที่ทั่วปงสล็อกกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานในต่างๆด้วยความปิดเจ้าการเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงอย่างบ่หยุดยั้งเดี๋ยวนี้ทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นบ่จะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้นำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายเห็นได้ตัวเมืองและชนบทอันยับจอหม้อเข้าหากันเทื่อละก้าวประชาชนอยู่ทางทำการผลิตเหลือกินกันแม่นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาไรฮับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันนี้จากสมเพชรจากสมเพชรสิทธิเดชอยู่กองพันน้อย414ทหารแขวงหลวงพระบางเพราะว่ามีเสียงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยการแก้วสุวรรณศรีรับฟังเป็นประจำรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์และอันนี้จากสมฮักบ่อนี้จนว่ารับฟังอยู่ทางหลวงน้ำทาฝนตกตลอดอากาศยังเย็นอยู่และนี่เพิ่งการติดตามรายการของพวกเขามาโดยตลอดอยากจากท้องสุขเสียแสงนี่มื้อนี้จะท้องหลวงพระบางมีแดดตั้งแต่เช้าๆเวียงสวรรค์รับฟังรายการนี้มาตลอดจากทางเมืองตุ้มลานขอบใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาอันนี้จากวงพันธ์

กำลังรับฟังรายการนี้มาโดยตลอดรับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติคำลาอากาศพลวัตทางโคศกอากาศฮ้อนหลายอยู่ทางเมืองต้นเพิงสมแพงรับฟังอยู่ทางกองห้อย11ว่าอย่างสั้นนะหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะให้ท่านได้ฟังข้อมูลความสื่นปิดท้ายรายการทำฟันกระดบและหลังจากนั้นสอบเพียงข้อความนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสุนสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขสวัสดิ์สุขสดีและถาวรวิเศษเสียงนะครับขอคุ้มเสียงขอความผาสุกสุขดีสุขสุนสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน

0: ไม่อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ซามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C-Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
5: ลาวโทรคมโทร

0: เข้าทางปาเต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: อย่างไดแม่มันพวกเขายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อทีให้เนื้อทีสวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่ไก่นี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออบๆให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: เออมูเฮาถามแม่พนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ
4: ่โตกะสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
3: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละไดมาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
4: อ
3: ้
4: าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
3: เออก็แม่นความโตได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
4: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปลอดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได้
3: โอ้ก็ดีได้เนาะทําอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินป่วยสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
4: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านําอีกได
3: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: ยกเสียงบ่เห็นกันโดนแล้วจักเต็มที่รถเสียวเด้อมื้อนี้น่ะ
7: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจังหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
6: ้คือว่าแนวนั้นซ้ําขับรถยานนี่หยังขับรถซื่อๆมาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายว่ะ
7: เอาย
6: ก
7: เสียว
6: ยก
7: แม่นเสียวเฮาบ่ไหวยานรถล่มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
6: นะว่าแน่เลยก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาก็คิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมาๆยกมานี่นะเอาก็แจมให้เฮามาสิครับเองมานี่มาเสียวมาย
7: อมเสียวยอมไหวบ่เสียวพักผ่อนก่อนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
6: เจ้าเบาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับดีๆจับดีไปเอาสิมาครับ
7: โอ้ค่อยๆเสียวรถมันหลายเสียวโอ้ยอย่าแซงเสียวรถชนมา
8: เ โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด
9: ้ว่าแล้ว
8: จักรอดบ่รอดบังแม่นอนน้อยนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
9: จังว่าตัวน
8: ี้ตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีมีรายการทางผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน
0: ตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันในมื้อนี้สุภลินมโนลีหับหน้าทีดำเนินรายการ
1: เจ้าก็สบายดีท่านผู้ฟังทุกช่องทางที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้บ่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์เนาะช่องทางออนไลน์พวกเฮาก็มี Facebook แล้วก็มีทางเว็บไซต์เนาะแล้วก็มีแอปพลิเคชันแดมีรายการสะดวกช่องทางใดก็คือติดตามได้เลย
0: แม่นแล้วสำหรับ Facebook ของพวกเฮาก็มี3เพจเนาะก็คือเพจลักกาแมนลาว National Radioแล้วก็มีการแชร์ต่อเพจ LNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวได้เลยสะดวกเพจใดติดต่อหรือว่าต้องการประกอบคำคิดคำเห็นทางเพจใดก็สามารถส่งกันเข้ามาได้หรือว่าจะโทรเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์030 5787052เพื่อท่านใดที่กำลังขับรถขับล้างไปแล้วอ้าวเส้นทางนี้หลีกเลี่ยงเด้อรถแอร์อัดหลายอังออร้ายอย่างที่อาจจะบอกกันได้หรือว่าเส้นทางนี้พร้อมมีการซ่อมแปลงเปเพยูเป็นคุมเป็นบวกต่างๆกับบอกกันมาได้นะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการเตือนและก็บอกต่อกัน
1: เจ้าเนาะสำหรับมื้อนี้กับพบพ่อกับสุภลินและกับมโนลีหับหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้ก็อยู่น้ำกันเช้าวันพฤหัสวันที่7เดือนพฤษภาคมปี2026มื้อนี้นี่รู้สึกว่าแดดออกแต่เช้าเนาะเห็นแสงแดดแต่เช้าเลย
0: แม่นแหละเจ้า
1: การขับขี่มื้อนี้เนาะสำหรับตามเส้นทางที่มากับรู้สึกว่าโรงเรียนดีเนาะโดยเฉพาะแล้วบางจุดนี่รถยังบ่ทันเริ่มแออัดเถื่อแต่มีเจ้าหน้าที่ประจำก่อนแล้วเพื่อว่าประจำการรอทางระบายรถโดยเฉพาะแล้วกับแมนวงเวียนทางคูเวียงนี่นะ
0: เจ้าก็ถือว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำอยู
1: ่แมน
0: โนรีมาเมื่อนี้ก็ค่อนข้างโล่งอยู่นอโล่งอยู่แต่ว่าจะรถหลายเลยแมนอยู่แถวห้องหมอปวตา
1: เจ้า
0: สุภลินทางขึ้นไปยูทาเนาะแล้วก็มาตะดงแดงมันจะมีไฟแดงอยู่จุดห้องหมอปวตาฮะ
1: เจ้า
0: การรู้สึกว่ารถหลายแล้วมาหน่อยนึงผู้ดีมาพ่อบอลซีแยกคลองเหมือง
1: เจ้า
0: หลังจากไฟแดงแล้วก่ายมาแล้วมันจะเป็นคลองเหมืองไงคลองเหมืองอ่ะมันจะมีโรงเรียนแสงอาทิตย์บ่
1: เจ้า
0: แล้วรถก็ค่อนข้างหลายอยู่เพราะว่าผู้ปกครองก็จะไปส่งลูกเต้าดิแต่ว่ายังดีว่าโบได้อยู่แคมป์ทางไงฮะนะที่เข้าไปหอมอีกแล้วก็เฮ็ดให้การไปจอดรถแต่นะส่งลูกหลานก็สิบ่ขวางทางไงบ่คือหลายๆจุดหลายๆบอนที่บางเทื่อไปแล้วต้องได้จอดแคมป์ทางบางเทื่อนี่จอดตันประตูทางเข้าก็มีหลายคนก็เว้ากันอยู่ดอกว่าแน่นอนว่าไผก็อยากให้ลูกหลานเฮาสะดวกสบายแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันเวลาที่ว่าไปส่งลูกหลานของตัวเองเนาะ
1: แล้วเนาะแล้วสำหรับมีรายการเดย์ปัจจุบันนี้เนาะขับขี่อยู่เขตใดหรือว่ามีทางรายการฟังรายการเฮาอยู่ใส่เนาะสภาพเป็นแนวใดเนาะการสัญจรแต่ละเส้นทางบ่ฮู้ว่าตั้งแต่ดอนนูนเนาะมาหาประตูไซเน
0: า
1: ะไผที่ไซถนนไกลสอนบ่ฮู้ว่าเป็นแนวใดเนาะรถนี่แออัดกันหรือบ่หรือว่าไปมาสะดวกสบายอยู่ก็คือแจ้งสู่กันฟังเด้อท่านผู้ฟังเด้อหลังจากที่มีแจ้งการปิดเส้นทาง4แยกไฟแดงดอนนูนเนาะถนนไกลสอนพรหมวิหารเนาะแจ้งปิดไปเป็นแนวใดกันแน่เนาะหลังจากที่แจ้งปิดผู้ที่ว่าได้สมไส้เส้นทางเขตนั้นเนาะตัวจริงเนาะสามารถที่จะแบ่งปันมาเว้าสู่กันฟังได้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาเนาะโทรเข้ามาสดๆก็ได้หรือว่าท่านผู้ฟังสะดวกเนาะที่จะพิมพ์คอมเมนต์ทาง Facebook บอหรือว่าจะเป็นทางขอความเนาะได้คือกันเนาะหรือว่าโทรหลังไมค์ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกมีรายการเลยสำหรับการปิดเส้นทางสี่แยกไฟแดงดอนหนูนถนนไก่สอนพรหมวิหารเนาะก็ขอย้ำคืนสุมิตรรายการได้หับฟังเนาะก็คือเพิ่นเริ่ม1พฤษภาเป็นต้นมาเนาะเพิ่นก็ปิดเนาะอาละกาสำหรับผู้ขับขี่ที่ว่าสัญจรมาแต่เส้นทางหอพักซีเกมหาเส้นทางหนองเวียงคำมีจุดประสงค์จะไปดอนหนูนไปฮอดจุดนั้นแล้วก็แม่นให้เลี้ยวขวาแล้วจึงไปเลี้ยวกับรถอยู่จุดเลี้ยวกับรถอยู่บนหน้าห้านอนามั่น
0: ออโต้รถ
1: มั่นทีเลิศเจริญยนต
0: ์
1: แล้วจึงสัญจรไปตามจุดประสงค์และส่วนว่าผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมาตั้งแต่ไฟแดงดงโดกมีจุดประสงค์จะไปทั้งหอพักซีเกมและหนองเวียงคำแมนก็ให้ไปเลี้ยวรถอยู่จุดเลี้ยวกับรถอยู่ทางหน้าห้านโซกทวีดอนหนูนแล้วจึงสัญจรไปตามจุดประสงค์อันนี้ก็คือแจ้งให้มิตรรายการเนาะรับทราบน้ำกันแต่สำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นประจำคงจะฮู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าก็เริ่มเปลี่ยนมาก็หลายมื้อละเดตั้งแต่วันที่1มาเนาะ
0: มื้อ
1: น
0: ี้
1: ก็คือวันที่7แล้ว
0: แม่ ่นละท่านผู้ฟังเอาอันนั้นก็เว้าตื่มกันอีกเพื่อหลายคนบ่ฮู้ว่าจุดดังกล่าวเพิ่นมีการตันทางแล้วตันไว้แล้วการปฏิบัติตามแจ้งการที่เพิ่นแจ้งการออกมาหั่น
1: เจ้า
0: แล้วก็อีกอันนึงท่านผู้ฟังที่อยากให้ทุกคนได้เอาใจใส่ตื่มเกี่ยวกับเลนหรือว่าช่องทางของ BRT ส
1: ุ
0: ภลินเพราะว่าในปัจจุบันนี้ BRT เพิ่นก็มีการให้บริการก็คือตลาดเซาหาดงโดกหันนอมอซอหันแล้วก็มีอีกเส้นทางหนึ่งก็แม่นเจ้าฟ้างุ่ม
1: การ
0: สามหัวหันเมื่อเศร้านี่โนรีได้มาก็ถือว่าเห็นรถเมย์ BRT ที่กำลังแล่นขึ้นไปอยู่ใครแต่ว่าหลายคนก็บ่ไปจอดตันเลนตันเลนของ BRT ที่จะขึ้นไปฮะนะกับจงซองวางให้อันนี้ก็เป็นสมเสยผู้ขับขี่หลายๆคนที่มาเริ่มละเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มปฏิบัติแล
1: ้
0: วแต่ว่าซองทางที่ว่าขามาแต่ทางอันเจ้าฟังมหันก็ยังได้จอดต่อกันอยู่ยังจอดอยู่เลนของ BRT ด้วยว่าเลนของรถทั่วไปหันมันมีซองเดียวเน
1: า
0: ะเพิ่นบ่อยากต่อก้นยาวๆดิก
1: ็
0: เลยว่าได้ขี่ขึ้นมาซองของ BRT เพื่อจะจอดอยู่บนไฟแดงอันไฟแดงอินแปลงฮั่นผู้ที่จะไปซื้อก็เป็นขี่ซื้อไปแล้วผู้ที่จะเลี้ยวอันเลี้ยวซ้าย
1: เลี้ยวซ้าย
0: ไปทางสีหอมเลี้ยวซ้ายแม่นมาทางสีหอมแต่ว่าให้ระมัดระวังตื่มตอนนั้น
1: เจ้าก็ขอย้ำตื่มเด้อเนาะสำหรับเส้นทางของ BRT ก็อยากให้เป็นบุริมสิทธิ์ของเฉพาะรถ BRT เนาะบ่อยากจะให้ทุกคนหันขี่เข้าไปบางคนกันแนมเบิ่งเนาะโอ้ยอันบ่เห็น BRT แล้วก็พากันขี่เข้าไปหันนะ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเนาะอยากขอเลยว่าเวลาเนาะที่รถ BRT เนาะให้บริการก็อยากให้ทุกคนนะเปิดโอกาสก็คือให้บุริมสิทธิ์ของรถ BRT เต็มที
0: ่
1: นอกนั่นนอนกมงที่ว่า BRT เพิ่นให้บริการนะ
0: 10โมง10โมงขึ้นมากลางคืน22โมงว่าซั่นซะ
1: เจ้าก็สามารถนำไส้ได้เนา
0: ะ
1: เจ้าอันนี้ก็ฝากไว้ละกันซึ่งบ่ว่าจะเป็นเนาะเมืองสีโคตบองเมืองจันทบุรีเนาะศรีสัตนาคเนาะที่ว่าเส้นทาง BRT แล่นผ่านเน
0: า
1: ะตั้งแต่เส้นอันนั้นเจ้าฟังงุมหาตลาดเซาค่ะนะ
0: นั่นแหละ
1: เนาะก็คือก็ยังให้อนามิตรรายการเนาะได้มีสตินำกันในการจอดรถแคมป์ทางเนาะผ่านมาเนาะล่าสุดแม่นทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติระเบียบแล้วไปลอกล่อแล้วได้เพราะว่าผ่านมาก็เตือนเนาะเตือนแล้วยังละเมิดอยู่เพิ่นก็ไปลอกล่อ
0: แม่นๆเจ้าหน้าที่มีการกวดกะความเฮียบห้อยอยู่แล้วก็แจ้งยังโฆษณาอยู่เกี่ยวกับว่าบ่อยากให้เอารถใหญ่ไปจอดตันทาง
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะก็แม่นเส้นทางที่เฮาเว้ากันมานี่เนาะ
1: แม่น
0: มันมีแต่3เลนในท่านผู้ฟังเลนนึงมันรถทั่วไปอีก2เลนแม่น BRT ขาขึ้นขาลงก็ให้ฮู้ให้ทราบกันไว้แล้วก็หลีกเลี่ยงการไปจอดตันทางอยู่หั่นแล้วก็มื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์บ่สุภลิน
1: เจ้ามื้อนี้ก็มีนัดทางพันธุหอมพรเนาะเพิ่นจะเข้าร่วมรายการนําพวกเฮากับเพิ่นจะมารายงานสู่ฟังเนาะการสัญจรภายในเมืองไซเศรษฐาแต่ละเส้นทางเนาะโดยเฉพาะแล้วเส้นทางอันใดที่ว่ารถแออัดแดบอบางแดแล้วก็อาจจะเป็นสภาพการเกิดอุบัติเหตุภายในเมืองไซเศรษฐาเพิ่นเนาะใน1อาทิตย์แต่ละมื้อเพิ่นก็มีข้อมูลส่งให้เนาะมื้อนี้จะรวบรวมสู่ฟังว่า1อาทิตย์เป็นแนวใด
0: เจ้าเอาหรือว่าท่านใดที่ว่ามีคำถามหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วใดเกี่ยวกับทางเมืองไซเศรษฐาเน
1: า
0: ะสุภลินก็สามารถส่งข้อความมาปะไว้ได้ทางเพจของพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ลาว National Radio หรือจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยและอีกหนึ่งเพจก็เป็น LNR Infotainment มื้อนี้หลายคนดีใจรถก็สิเริ่มหลายขึ้นบ่จักสุภลินเพราะน้ำมันเริ่มลงเด้
1: เจ้าม
0: ื้อนี้ลงอีกได้
1: เจ้า
0: ลงอีกเนาะถึงว่าน้ำมันจะลงแต่ว่าก็ยังอยู่ในราคาที่ค่อนข้างเอาสูงกว่าตะกี
1: ้แม่น
0: ก็ยังสืบต่อประหยัดมัธยัสถ์ได้ท่านผู้ฟังเด้อการไปการมากันไปเลาะไปลิ้นไปเที่ยวนี่ก็ต้องได้เบิ่งคำนึงตื่มอีก
1: เจ้า
0: เฮาก็บ่ฮู้ว่าสภาพการตอนหน้าจะเป็นแนวใดจะขึ้นหรือจะลงเจ้า
1: แม่นแล้วเนาะสภาพเป็นแนวใดก็หวังว่าทุกคนจะขับขี่ปลอดภัยเด้อเนาะประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ขับขี่ปลอดภัยพร้อมเนาะการเดินทางทางไกลเนาะบางคนบ่ลึงทางก็ระมัดระวังกันแดขนาดว่าเป็นโซเฟอร์ที่เว้าได้ว่าสำนานซะเพราะว่าอย่างส่วนหลายโซเฟอร์ขับรถโดยสารนี่ค่ะเจ้าจะสำนานเนาะค่ะเจ้าจะขับหนีมือนึงหลายๆเที่ยวเลยคือกับเจ้าจะมีความสำนานแล้วเนาะบางครั้งนะก็ยังพลาดพังได้พอฉะนั้นเนาะอยากให้ทุกคนบ่ว่าเฮาจะมีประสบการณ์10ปี20ปี30ปีก็อย่าบ่อยากให้ทุกคนประมาทเนาะเรื่องของการขับขี่แท้ๆคือขอยกตัวอย่างเลยเหตุการณ์หากก็เกิดขึ้นล่าสุดโนรี
0: เจ้า
1: วางวันที่5เนาะก็คือมื้อก่อน
0: อ
1: ันรถเมสายใต้สวรรณเขตเวียงจันทน์เสียหลักเจิดลงข้างทางอยู่ใกล้เขตเซโนแขวงสวรรณเขตแต่ว่าโชคดีที่บ่ต่ำใส่ต้นไม้และกับบ่ปีนบ่มีผู้ใดรับบาดเจ็บซึ่งสาเหตุนะเบื้องต้นก็คืออันน่ะเพิ่นลงในสื่อออนไลน์ว่าได้ขับขี่รถแซงรถใหญ่อีกคันนึงรถเมย์หั่นน่ะแซงรถใหญ่อีกคันนึงแต่ว่าแซงผัดแซงบ่วิดมีรถสวนมาสวนทางกันแล้วก็จึงลบเข้าข้างทางในขณะที่ว่าผู้โดยสาร
0: ก็
1: เต็มรถ หลายคนก็ตกใจได้ฮวยสารเต็มรถเนาะแน่นอนแล้วคันเฮาเป็นผู้นึงในนั้นเฮาก็สิตกใจคือกันโอ้ยสิจะเป็นจังได๋เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าโชคดีก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็สามารถเดินทางไปต่อได้
1: เจ้าน
0: ั่นแหละท่านผู้ฟังให้ระมัดระวังแล้วก็มีสติกันแท้ๆบ่เฉพาะแต่ว่ารถโดยสารแต่ว่ารถโดยสารยิ่งเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เอาใจใส่เติมเพราะว่ามีหลายห้อยชีวิตหลายสิบชีวิตแล้วจ้ะที่ต้องได้เดินทางไปน้ำทานและทานน่ะต้องได้พาเขาเจ้านี่ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยถึงบอนที่ต้องได้น้ำส่งว่าซั่นซะมันนี่ระวังทางนี่เฮ็ดแนวใดจะปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับซูเฟอร์ได
1: ้แม
0: ่บ่ว่าจะเป็นสติบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเทคนิครถบ่หรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทางกายของซูเฟอร์เองบ
1: ่
0: เห็นบ่ว่าเป็นอย่างว่าเวลาเดินทางไกลเพิ่นจึงบอกว่าต้องมีซูเฟอร์สำรองนอกจากแอดรถแล้วต้องมีซูเฟอร์สำรองอีกย่างหน่อย2คนได้พัดเปลี่ยนกัน
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะต้องได้พัดเปลี่ยนกันเพื่อความปลอดภัยอาจจะแบ่งกันว่าระยะทางแต่นี่หานี่เนาะจักกิโลเมตรค่อยจะเป็นคนขับก่อนเนาะอยากจะได้กับคนต่อไปมาพัดเปลี่ยนกันให้อีกผู้นึงได้นอนได้พักผ่อน
0: เจ้า
1: เนาะก็เพื่อว่าหยังบ่ให้ห่างไกลอิดเมื่อยหลายเกินไปและการนี้แหละอยากให้หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกๆคนเนาะทุกๆการขับขี่ทุกๆการเดินทางเนาะเพื่อว่าอยากให้ปลอดภัยลดพรปัญหาการเกิดอุบัติเหตุแหละ
0: แม่นแล้วอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้แท้ท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็มาที่อุบัติเหตุแต่ว่าบ่แม่นอยู่บ้านเฮาแต่เป็นคนลาว
1: เจ้า
0: สุภลินที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี้วันที่6ท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เป็นรถกระบะขนส่งแรงงานลาว27คนที่ว่าปีนอยู่ประเทศไทย
1: เจ้า
0: เวลาประมาณ 14:30 นนี่แหละเกิดเหตุรถกระบะขนส่งแรงงานลาว27คนปีนหุ่นแฮงย่อนอย่างแตก
1: เห็นบ่
0: อันนี้แม่นเว้าเรื่องระบบเทคนิคเลยดินี่นะอยู่บริเวณขั้วละมุเน
1: า
0: ะก่อนที่จะฮอดแยกนาตากนากระตามเพิ่นว่าอยู่เมืองท่าแคะจังหวัดชุมพรประเทศไทยและก็มีแรงงานลาวทั้งหมดอยู่27คนบางคนนี่ก็แม่นนะตกไปกองอยู่ขัวว่าซั่นในนั้นก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสทั้ง2คน
1: เจ้า
0: ปานกลางทั้ง3คนและก็เจ็บเล็กน้อยทั้ง17คนส่วนอีก5คนแม่นบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันแต่ว่าบ่ได้ไปหุ้งหม
1: อ
0: รถกระบะคันดังกล่าวนี่ก็แม่นป้ายทะเบียนแม่นยอขอ3138ขอนแก่นซึ่งว่ากำลังขนส่งแรงงานลาว27คนที่มีเอกสารถูกต้องแหละไปถูกต้องว่าซั่นซะ
1: แม่น
0: ไปจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าไปน่ะไปส่งแรงงานไปสู่ภาคใต้ของไทยเนาะอันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุก่อนกับโชคดีที่ยังบ่มีผู้ที่เสียชีวิตเนาะมีแต่บาดเจ็บแต่ว่าผู้ที่บาดเจ็บสาหัส2คนนั้นก็ขอให้ปลอดภัย
1: แม่นแล้วอุ้ยท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าเห็นสภาพรถแล้วก็คือเสียหายนักได้เนาะแต่ว่าโชคดีที่บ่มีผู้เสียชีวิต
0: เจ้าตอนนี้ท่านผู้ฟังทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งท่านพันโทอัมพรคำอุนทรห้องแผนกตำรวจที่น้ำจราจรเมืองไซเศรษฐาเราอยู่ในสายของพวกเราแล้วเจ้าสบายดีท่าน
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้าเนาะดีใจและก็ขอบใจท่านหลายๆที่เข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยทุกๆอาทิตย์เลยเจ้าเอาก่อนอื่นกาสิได้ถามท่านเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ทางเมืองไซเศรษฐาเฮาในมื้อนี้เป็นแนวใดได้ท่าน
2: เจ้าอีกเดือนหนึ่งสวัสดีตอนเช้าท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าแนะนำตั้งนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองสุทธาขอรายงานย่อสภาพการสัญจรอยู่ของเขตบริเวณเมืองสุทธาพวกเราพิสูจน์ในปัจจุบันนี้เนาะก็คือเรื่องรายงานนั่นเนาะมีอยู่4เส้นทางตั้งแต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังสับสนอยู่เส้นทางไกลสวนพระวิหารนี่เนาะขาเขานี่ก็ยังยาวเยียดอยู่ในปัจจุบันนี่เนาะเจ้าอันจนสินื่นก็ถือว่าแหล่งปกติได้แล้วเนาะเจ้า
0: ยังเส้นทางตัวนี้เนาะที่วันรถหลายบ่ท่านมันคาอยู่จุดใดบ่จึงเห็นให้เส้นทางนี้แบบแออัดท่าน
2: ก็มีอยู่นาหอประชุมแห่งชาติเนาะเส้นทางลำ6ครับ
0: เจ้า
2: ต่อมาฮอดไปอำนาจของเส้นนี้อยู่ยังยาวเยียดอยู่เจ้า
0: แต่ว่ายังไปได้อยู่เนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะยังเคลื่อนได้
2: ยังไปได้เป็นปกติแต่ว่าก็คือค่อยได้ไปค่อยมาหั่นเนาะสูง
0: เจ้าหน้าที่เฮาก็ประจําอยู่แต่ละจุดอยู่แม่นบ่ตัวนี้
2: เจ้าก็ถือว่าเส้นนั้นเป็นเส้นนครหลวงเพิ่นทําพิเศษตัวการไปกันมาก็ถือว่ายังไปมาได้เป็นปกติอยู่แต่ว่ายังยาวซื่อๆเนาะเฉพาะขาเข้านี่เนาะอยู่ตั้งแต่แฟมนัดอันน่ะห้องน้องเนียงขึ้นมาพุทธศาสน์พี่เนาะเจ้า
0: โอ้เนาะแต่ว่าเส้นทางอื่นก็ถือว่าโรงเรียนดีเนาะตัวนี้เนาะ
2: เจ้า
0: เจ้า แล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับนาผู้ขับผู้ขี่ได้เป็นจังไหนการปฏิบัติระเบียบของข้าเจ้าในระยะผ่านมานี่ท่าน
2: เจ้าก็อิงใช้การโคจรไปจริงในสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองสยามเนาะส่วนลุงร้ายจะเป็นประเภทรถจักรนี่ก็ยังปฏิบัติจังบ่ทันได้เป็นที่เนาะเรื่องการไปกันมาโดยเฉพาะก็เป็นการใส่หมวกกันกระทบนี่แหละเนาะแต่ว่ากฎหมายที่ตนในระบุแจ้งนะแต่ว่านักขับขี่ก็ยังปฏิบัติจังบ่ทันได้เพียงเนาะ
0: ถือว่ายังแต่อันน่ะเรื่องการใส่หมวกกันกระทบนี่ก็ยังบ่ปานใดเนาะท่านเนาะ
2: จ้
0: าเจ้าและอุบัติเหตุใน1อาทิตย์ผ่านมามีหน่อยหลายเพียงใดท่านเกิดขึ้น
2: ค่ะอุบัติเหตุเฉพาะอาทิตย์แล้วนี่เนาะก็ที่ว่ามีคนเสียชีวิต2เนาะโดยรายนึงน่ะมันอยู่คนท่านรถจักรกับรถใหญ่แล้วก็รายที่2ก็มันอยู่อาชีพบ้านยี่ไรทางจอมมณีคือเนาะทางเมืองมอราชิเทียงมีแต่รถจักรกับรถใหญ่คือกันตัวเสียชีวิต2อาทิตย์แล้วนี่เจ้า
0: เฮาพอฮู้สาเหตุบ่อันที่ว่าเสียชีวิต2คนอยู่2บอน2จุดนี่นะท่านที่ว่าเป็นรถจักรต่ำกับรถใหญ่นี่นะ
2: เจ้ารายละเอียดที่กันมันพวกเฮาได้มอบให้ทางแผนกกันเป็นดําเนินตามขั้นตอนอยู
0: ่ทาง
2: แผนกก็เลยเนาะพอหลังจากที่ไปลงสถานที่ก็ได้เห็นว่าผู้ขับขี่นะครับบาดเจ็บสาหัสแต่เบื้องคือลักษณะคือสี50/50เนาะแต่ว่าเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ได้มอบให้ทางแผนกที่ส่วนสอบสวนอยู่นครหลวงเป็นผู้รับผิดชอบเลยเจ้า
0: โอ้ตอนนี้เป็นทางนครหลวงเป็นคนรับผิดชอบเลยทั้งสองกรณีเนาะท่านเนาะสองเหตุเจ้าถือว่ามีผู้เสียชีวิตอันน่ะสองคนในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเวียกงานตัวโฆษณาทางเจ้าหน้าที่เฮานี่ยังสืบต่อปฏิบัติปกติอยู่บ่ทันหรือว่ามีการเพิ่มหรือว่าแนวใดตื่มตัวนี
2: ้เจ้าก็อิงใช้อันน่ะคณะพักคณะวันศาโดยเฉพาะกับแม่นองค์คณะพักเมืองเนาะเพิ่นจะได้สุ่มใช้เวียกงานโฆษณาโดยเฉพาะกับแม่นรถตัววงการนี้เนาะคือว่าอยู่เมืองเฮาได้ปฏิบัติ3จุดจุดที่1ก็แม่นอยู่วันโศกน้อยหันเนาะกับจุดที่2ก็แม่นอยู่บ้านไห้คำและจุดที่3ก็อยู่องค์นิ่มชูโจคือว่าการปฏิบัติการโฆษณาหรือการปฏิบัติมุ่งเวลาเขาออกเลิกการนั่นเนาะมีพวกเราก็ได้ปฏิบัติทุกมือแล้วมันนี่นะครับเจ้าก็ได้เลยละวง3จุดนั่นเนาะก็เห็นว่าส่งระยะที่เจ้าหน้าที่พวกเราทำนี่ก็เห็นว่าลดพ้นหลายแล้วตัวนักขับขี่ก็เริ่มมีการปฏิบัติต่อกฎระเบียบของการสัญจรและก็ตามระเบียบของทางการเงินในวังบอกแล้วเนาะ
0: ก็ยังสืบต่อปกตินะท่านเนาะแล้วถามทานตื่มอีกผู้ดีหาก็มีแจ้งการของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่เพิ่นออกแจ้งการในวันที่24เมษายน2026ผ่านมานี่นะท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองและก็การกำหนดเวลาเข้าออกของเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่เพิ่นให้สมทบหรือว่าประสานสมทบกับภาคส่วนเจ้าหน้าที่จราจรเฮาอยู่ทางเมืองไซเสถาเฮานี่แม่นได้ปฏิบัติกันแล้วแม่นบ่เรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายหรือว่าอีกต่างๆเกี่ยวกับแจ้งการฉบับนี้นะท่าน
2: เราก็ยิงใช้คำสั่งตัวนั้นแหละเนาะเพราะเขาก็ได้ปฏิบัติทุกเมื่อนี้เนาะถึงว่าจะบ่มีป้ายเตือนป้ายห้ามกระยาเนาะแต่ว่าพวกเขาก็ได้ลงมาให้สักก่อนเพื่อโฆษณาศึกษาผมเบื้องต้นให้นักขับขี่ลืมเคยให้นักขับขี่รู้จักว่าจุดใดจุดใดที่กันที่พวกเขาเกิดห้ามมาเนาะนี่ก็ถือว่าปฏิบัติได้แล้วเนาะเจ้า
0: เจ้ามีแต่ว่ารถหาป้ายเนาะวันนี้เนาะก็คือสิคล้ายขึ้นกว่าเก่าเนาะท่านเนาะพอระยะผ่านมาเขาบ่มีป้ายแจ้งแม่นบอก
2: เจ้าแม่แล้ว
0: และอยู่ทางเมืองน้อยนี่ยังพบเห็นหลายบ่เกี่ยวกับรถบรรทุกขนส่งหินทรายนี่ท่าน
2: หลังจากที่หอนมุ่งเวลากำหนดเนาะคือตอนเช้านี่เจ็ดโมงครับเป็นมุ่งครึ่งนี่หลังจากจะเป็นมุ่งครึ่งขึ้นเมื่อค่ะตัวเขาเจ้าก็เล่นเป็นปกติเจ้าตัวเล่นจนหอนมุ่งหามของเจ้าหน้าที่เขานี่แหละเนาะ
0: อ๋อก็คือว่าปฏิบัติมุ่งเวลาได้ดีสมควรอยู่เนาะระยะนี้เนาะท่านเนาะ
2: เจ
0: ้
2: า
0: เจ้าเอ้าคันสั้นอยากให้ท่านได้ฝากถึงนักขับขี่ตื่มอีกแน่ในตอนท้ายของการสนทนาท่านพันโทอมพรเจ้า
2: เจ้าก็ถือว่าขึ้นนาชื่นชมเนาะหลังจากที่เฮามีการโฆษณามีการตัดเดือนก็ถือว่า 3-4 มื้อมานี่ก็อุบัติเหตุก็บ่หลายเนาะครับบ่ถึงว่าให้เจ้าหน้าที่พวกเฮาได้ ลงกฎการสถานที่เกิดเหตุคือได้เห็นเคยส่งให้ทางรายการเนาะถ้ามีอุปกรณ์พวกเราจะส่งให้แต่ว่าส่งสามมือมานี่ก็ถือว่าปลอดภัยเนาะเพราะว่าตัวตัวลุงที่อยู่แต่ว่าเขาเจ้าบ่มองไปเจ้าหน้าที่พวกเราดำเนินกันเนาะนั่นก็ตัวย่อๆสมเสยตักขี้ผู้ใส่รถใส่ถนนจึงจัดว่าการสูญเสียหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันมีการเยื่อเงินเชื้อคำแล้วก็เชื้อเวลุมิลานก็ตัวเขาเจ้าก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ก็ตัวย่อๆสมเสยไปอีกเรื่องนึงข้าพเจ้าแนะนำตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครหลวงบ่าวรวมบ่าวสกอสมเด็จเมืองสยิตาพวกเราก็ขอให้นักขับขี่จงระมัดระวังคือ3ทีมือหลังนี้เนาะก็เห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุลุกลงหลายเติมแล้วเนาะเนื่องจากว่าบ่มีบุญศีลกินทานแล้วก็บ่มีงานดองบ่มีงานเลี้ยงหลายก็เห็นว่านักขับขี่ก็ปฏิบัติได้ก็ขอย่องๆสมเสยสมอีกเรื่องนึงข้าพเจ้าแนะนำตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครหลวงขอขอให้ห้องมายังนักขี่จงใช้วันเวลาหรือว่าใช้การขับขี่ให้เป็นประโยชน์เพื่อลีกเว้นในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพื่อลีกเว้นในการสูญเสียทรัพย์สินเงินคำและจะเป็นหอดอายุหรือว่าบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วสูญเสียทั้งเป็นยองค่าบ่หรือว่าเสียชีวิตกันเนาะอันนี้ก็ขอถึงย่องๆสมเสยก็ขอขอบใจนักกะพีก็คือรองอาจารย์ที่ให้ข้าพเจ้าได้มาออกรายการจึงมีดีเนาะขอขอบคุณเจ้า
0: เจ้าเนาะก็เป็นน่าดีใจเติมสำหรับตัวเลขอุบัติเหตุที่ว่าลดลงนอนหลายๆเมืองก็ถือว่าเฮามีการสนทนากันมีการลดลงสุวรรณีเจ้าสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทางท่านพันโทอัมพรคำอุ่นทอนของแผนกตำรวจที่น้ำจราจรเมืองไซเซทานหลายที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางและการขับขี่ปลอดภัยเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
2: เจ้าเจ้ายินดีครับใช่เจ
0: ้
2: า
0: เจ้าโชคดีเจ้าอ้าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ลดลงอุบัติเหตุแล้วเมื่อวานนี้ที่ได้มีการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสีโคตรเนาะสุภลินเมื่อวานนี้สุภลินบ่ได้เข้าเพราะว่าไปเฮ็ดกิจกรรมของอนากระแดงเม
1: ื่
0: อวานนี้เนาะได้เข้ากับอดิศักดิ์ได้กระสมสัมภาษณ์ก็ที่ว่าหลายเมืองก็ลดลง
1: เจ้า
0: คือเมืองปากงึงที่เฮา2คนสัมภาษณ์กันแม่น
1: บ่มี
0: เลย
1: เจ้าเนาะกะสมเสยนักขับขี่เนาะที่ว่ามีสติหลายขึ้นเนาะการลดน้อยถอยลงก็ยังดีท่านผู้ฟังเนาะแต่ถ้าดีเทกอ่ะอยากให้ปัสจักไปเลยฮะแหละ
0: แม่นแล้วเจ้าเอาตอนนี้พวกเฮาจะให้ทุกท่านพากฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนและยะต่อไปจึงมาพบกัน
3: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
4: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
3: ้แม่นซั่นบ
4: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
3: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
4: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
5: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเวียกย้อนป่วยการการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเฮาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับใส่ผู้ประกันตนด้วยอุดมการเดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใส่ประกันสังคม
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทงสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: đặng xăm ni đây bố xeo
1: cả chăng xin là bố xuồng cấp sai nhá khám chạy cả bố khơi gian không vậy.
0: วันแต่มื้อนี้สิไปลองโทรรถอยู่ทางไหนเสียว
1: เส้นใดก็ได้เสียวพอแต่บอกมาไปไปไปเดี๋ยวเอารถเสียว
2: ขอนำพวกอ้ายโท
1: ร
2: คิดเห็นหน้าพ่อแม่เด้ถ้าเกิดไปต่ำรถผู้อื่นหรือล้มเสียชีวิตไป
1: อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนะพวกอ้ายไปไกลไปไกลไปไปไปเสียวไปไปไปขึ้นรถไปไปไป
2: ใจกล้ายาไส้อยู่บนท้องถนนอาจเป็นภัยให้ต่อตัวทานและคนอื่นได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยรายการที่2ของทางรายการขอบใจทุกท่านเนาะที่รับชมกันอยู่ในตอนนี้ผ่านทาง Facebook ของพวกเฮาสบายดีมิตรรายการทุกท่านเด้อสบายดีมิตรรายการประจำเนาะมีรายการบ๊อบบี้เพิ่นว่าเส้นทางจีไนโมหาทาเดือบางเขตบ่เปิดไฟเอียงทางเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุเรื่อยๆเนาะก็แจ้งสวยกันเนาะและนอกจากเส้นทางจีไนโมทาเดือเนาะมีเส้นทางใดอีกบ่เพิ่มเติมอีกบ่เมื่อกี้นี้เนาะทางทีมงานก็ว่าไฟแดงพลต้องพลพะเนามาหาพลต้องที่เป็นสี่แยกนะ
3: มันมีสี่แยกตัวนึงคันมาแต่ทางพลพะเนาเน
2: า
3: ะที่ซื้อไปเป็น
2: พลต้อง
3: และคันแมนเลี้ยวขวามันจะออกไปทางปั๊มน้ำมันปตท.เพื่อจะขึ้นไปค่อยตลาด
2: ห้อยห้าสิบเต
3: ียงแล้วกันขึ้นเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องไก่แก้ว
2: เจ้า
3: เพดุลแล้ว
2: เจ้าเพดุลแล้วเนาะตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเถอะอยากฝากถึงทุกท่านคอยไปคอยมาโคซกเองก็ได้ไปมาประมาณเดือน2เดือนแล้วแหละตอนนั้นหั่นนะกาแมนไฟแดงหันบ่ได้เนาะรถข้าเจ้ากับบ่ปล่อยซิดกันไผก็อยากไปไผก็อยากไป
3: โคซซีกันได้อยู่หั่นน่ะ
2: เกิดอุบัติเหตุเนาะรถจักรกับรถจักรต่ํากันอยู่กลางทางมื้อนั้นพบเห็นแต่ว่ากะบ่มีไผบาดเจ็บนักแล้วกะรถก็บ่ได้เสียหายนักหลายอยากฝากถึงทุกๆท่านเนาะก็ให้ระมัดระวังปล่อยซิดกันแน่เนาะรถจักรรถใหญ
3: ่มันเฮาเรื่องให้เกียรติในการขับขี่แหละท่านผู้ฟังสําคัญแท้ๆตัวนี้นะเว้าแล้วเว้าอีกว่าอย่าลืมว่าคนเราเป็นคนมีน้ําใจเด้อเฮาเว้ากันตลอดเนาะคนเราเป็นคนที่มักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่มีน้ําใจโอบเอื้ออารีซึ่งกันและกันแต่บ่เข้าใจขับรถย้ําใดนี่หายไปว่าสิ่งเหล่านั้นที่เฮาล้มกันนี่นะสุภลิน
2: เจ้า
3: ข่อยก็อยากไปเจ้าก็อยากแซงข่อยก็อยากสู้ซีข่อยก็เจ้าก็อยากแหย่จังซี่นะเอาไปเอามาก็เลยแบบว่าน้ำใจหายไปทั้งไอ้เบิดและอีกเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกอันนี้โอ้ยขอน้ำแท้ๆท่านผู้ฟัง
2: เจ้าแล้วถ้าสมมุติว่าเนาะเป็นจี้แยกไฟแดงที่ไฟอำนาจมันเปเพหันหน้าถากว่าทางใดเบื้องใดที่กระเจ้าปล่อยซิดให้ทางอื่นไปโดนแล้วกะให้กระเจ้าไปแน
3: ่หมายความว่าตัวที่ว่าเส้นทางที่ว่าไปหลายแล้วหันหน้าให้จอดแน่
2: เจ้า
3: เพื่อให้เส้นทางอื่นได้ไปนำ
2: แมนเพราะว่าถ้าว่าเจ้าจอดโดนหลายรถมันก็สิมาต่อแถวกันเนาะแล้วก็ติดกันอยู่หันเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยซิดไปแดเนาะท่านผู้ฟังก็ฝากไว้ละกัน
3: แม่นละสุภลินเมื่อวานนี้วันที่6เนาะวันนี้เนาะ
2: เจ้าม
3: ีรถตางน้ำมันเสียลักเพิ่นว่าแล้วก็ปีนลงภูจนไฟลุกไหม
2: ้
3: เสียหายหมดคันเลยตัวนี้นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเวลา 13:40 นาทีก็มีรถตางน้ำมันเสียลักปีนลงภูเฮ็ดให้เกิดไฟไหม้หุนแฮงเสียหายหมดคันอยู่เส้นทางภูหินคอนหาหนองข้างแขวงหัวพันซึ่งรายงานเบื้องต้นมันมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนักนี่มัน1คน
2: เจ้า
3: เป็นซูเฟอร์รถคันดังกล่าวส่วนข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วใดสาเหตุหรืออย่างต่างๆนี่ยังบ่ทันฮู้เถื่อ
2: เจ้า
3: เพราะว่าผู้ที่เพิ่นขับรถไปนี่ยังบาดเจ็บสาหัสต้องได้เข้ากันรับการปืนปั่วแล้วก็ลองเบิ่งว่าเจ้าหน้าที่เฮาก็สิมีการลงไปเก็บกับข้อมูลเติมอีกอยู่ทางแขวง
2: เจ้าเห็นตามคลิปวิดีโอเนาะเส้นทางนั้นน่ะจะเป็นเส้นทางโค้งแน่แล้วก็เบิ่งจากสภาพก็คือไฟลุกไหม้ไหม้ดําจนหมดคันอีหลี
3: แม่นๆเมื่อวานนี้ก็จะมีบางคลิปของประชาชนที่ว่าเพิ่นถ่ายรูปแต่ยังบ่ฮู้สาเหตุเพิ่นว่าไฟไหม้รถไฟไหม้รถแต่บ่ฮู้ว่ามีรถอีหยัง
2: เจ้า
3: เพิ่นก็ไปเก็บกับข้อมูลมาเพิ่มเติมก็แม่น
2: รถน้ํามัน
3: แม่นรถขนน้ํามัน
2: โอ้เฮงเป็นเสื้อไฟแอนดีแล้วเนาะก็หวังว่าทางโซเฟอร์จะปลอดภัยเด้อ
3: เจ้าอันนี้แหละก็อยากเตือนๆกันไว้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงแต่ว่าอยู่ต่างประเทศก็อาจจะเป็นคติเตือนใจได้สุภลินสำหรับภาคส่วนใดที่จะจัดงานเวลาที่ว่าแสดงเรื่องเกี่ยวกับรถบออย่างต่างสินะหรือว่าก็จะเอิ้นรถอีหยังก็รถวิบาก
2: รถวิบากบอ
3: ที่ก็จะมาขับลุยขี้ตมลุยอย่าง
2: แบบซิ่งแดแล้วก็จะบางคันกับแบบเล็งขึ้นผา
3: เออเพิ่นจะมีเพิ่นจะเฮ็ดเป็น อันเส้นทางที่ให้รถพวกนี้ได้แลนดีได้แสดงให้เบิ่งเดียวอยู่ต่างประเทศก็มีเหตุการณ์อันนี้มันสำนักอันข่าวที่เพิ่นรายงานว่าวันที่4พฤษภาคมมันเกิดเหตุสะเทือนขวัญเพิ่นว่าในการแสดงมอเตอร์สปอร์ตหรือว่ารายการโปยายันมอนสเตอร์ทรัค2016อยู่ที่เมืองโปปายันอยู่ประเทศโคลอมเบียพุ่นดอกแต่ว่าพวกเขาอยากยกขึ้นมาเพราะว่าหลายๆประเทศก็มักจัดกิจกรรมแบบนี้ดิ
2: ม
3: ักจัดการแสดงอ่ะนะรถแบบนี้อ่ะนะเพิ่นว่าในระหว่างการแสดงนี่นะมีรถคันนึงนี่เกิดเสียการควบคุมระหว่างการแสดงแล้วไปต่ําแล้วก็เหยียบเอาผู้ชมอยู่ข้างสนามส่งผลเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนแล้วก็บาดเจ็บอีก40กว่าคนขณะเดียวกันทั้งเจ้าหน้าที่และก็หน่วยกู้ภัยก็ได้มีการเร่งนําเอาผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วก็สั่งเข้าสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเบื้องต้นก่อนคาดว่าเกิดจากการขัดข้องทั้งเครื่องจักรหรือระบบคันเร่งและก็เบรกมีปัญหาก็เน้นให้ทั้งผู้รับผิดชอบจัดงานแหละพิจารณามาตรการป้องกันเพื่อบ่ให้เกิดการสูญเสียหรือว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตื่มอีกอ
2: ัน
3: นี้ก็เป็นบทเรียนได้
2: เนาะเคยเห็นกับเจ้าอ่ะนะแข่งแต่บ่ได้เคยเห็นในสนามตัวจริงดอกเคยเห็นใน
3: วิดีโอ
2: ที่ว่าค่ะเจ้าอ่ะแข่งอ่ะนะยังรู้สึกเป็นตาย่านแทนผู้ขับขี่นะเพราะว่าคันพลาดน้อยนึงนี่ถือว่าข้าเจ้ามีเป็นอันตรายเลย
3: แม่นมันจะลดคันบักใหญ่และเส้นทางที่แบบมันยากอยู่แล้วเนาะ
2: แม่นแหละ
3: แล้วต้องได้ใส่ความสำนิสำนานกันอีหลีแล้ววันนี้ผู้ไปซ้อมนะมันบ่มีฮาวที่แข็งแฮงพอจะไปกั้นเด
2: ้
3: บางทีมันเป็นหัวแบบเน่งเสื้อธรรมดา
2: เจ้า
3: เพื่อบ่ให้มาพื้นที่ที่ว่ารถกำลังแสดงอยู่นะอันนี้ก็เส้นเดียวกันโนลิเข้าไปเบิ่งคลิปนี่ก็แม่นโอ้เป็นตาย่านแท้ๆเหยียบไป
2: เหยียบไปแล้วแท้ติดขอบสนามเอาสมมุติว่าข่อยไปเสียติดขอบสนามซะเนาะแม่นอยู่ว่าเห็นดีเห็นชัดเจนเนาะแต่เวลาแบบพลาดพังนะ
3: แม่น
2: โอ้ย
3: ความเสี่ยงแบบนี้แหละ
2: ท่านผู้ฟังบ่อยากคิดภาพแหละเอ้าก็ขอให้ปลอดภัยเด้อแล้วก็ขอให้อนาเป็นสตินำกันเนาะบางเทื่อเนาะบางคนนะอยู่บ้านเฮาบ่มีการนะจัดงานแบบนี้บางเทื่อไปต่างประเทศตั้งใจอยากไปเบิ่งก็มีเด้
3: แม่นผู้ที่มักดิผ
2: ู้
3: ที่มักคักในด้านการแสดงเรื่องเกี่ยวกับรถมอเตอร์โชว์อย่างต่างๆแบบนี้ฮะนะก็ต้องได้มีสติตื่นผู้ไปซ้อมพร้อมแล้วก็ผู้จัดงานนำให้มีการป้องกันที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ไปซุ้มในงาน
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะและก็อยู่น้ำกันในรายการขับขี่ปลอดภัยในขณะนี้เนาะอยากจะขอย้ำเพิ่มเติมท่านผู้ฟังเนาะเกี่ยวกับอนาเวลารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าออกตัวเมืองนี่นะเนาะก็ขอย้ำเลยละกันกำหนดเวลาเข้าออกเมืองสำหรับรถบรรทุกเนาะแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ตอนเช้าเวลา 7:00 น.ถึง 8:30 น.ตอนเที่ยงเวลา 12:00 น.ถึง 13:30 น.ตอนแรงแม่น 16:00 น.ถึง 18:00 น.เนาะอันนี้ก็คือตามที่ได้แจ้งมิดรายการก็อยากย้ำตลอดเพื่อว่าอย่างผู้อยากให้ลืมมงเวลาเนาะ
3: แม่นๆแต่ก็ส้มเซยเด้อทั้งหลายๆบริษัทที่เพิ่นรับผิดชอบการขนส่งหรือว่าบริษัทอันแก่หินดินทรายต่างๆนะก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ระเบียบการหลายขึ้นเนาะแล้วก็มงเวลาก็เริ่มปฏิบัติกันหลายขึ้นในกระทรวงเสยก็ต้องได้ช่วยกันแบบนี้แหละสุภาลินเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อลดพรความแออัดทางท้องถนนแล้วก็ลดพรอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต้องหลายภาคส่วนช่วยกันคือทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นแจ้งการใหม่ๆออกมานี่ก็ม
2: ี
3: หลายภาคส่วนได้สมทบกันได้บ่ว่าจะเป็นทางโยธาธิการเองหรือว่าเมืองบ่แขวงต่างๆบ่แล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการที่จะจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนี่เรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรบ่อนจอดรถให้เขาเจ้าเคียนไทยสินค้าบ่หรือว่าจอดรถล้อถากโมงที่จะเข้ามาได้บ
2: ่
3: หรือจะเป็นการติดตั้งป้ายเตือนว่าต้องเข้าออกแนวใดต่างๆเนาะอันนี้ก็ซุ่มซื้อกันแท้ๆท่านผู้ฟังแล้วก็มาอีกเรื่องนึงอันก็ถือว่าเป็นข่าวดีได้สุภลิน
2: เจ้า
3: ว่าเรื่องเกี่ยวกับเพิ่นมีการรายงานผลการปรึกษาและมีการกำหนดโครงการทางด่วนแล้วทางตัดใหม่แต่นครหลวงวิ่งจันทร์หาไซสมบูรณ
2: ์
3: หาเสียงขวางและก็หัวพันเน
2: า
3: ะด้านน้ำสวยหาไซแดนเวียดนาม
2: ถ้า
3: หากว่าโครงการนี้สำเร็จแล้วนี่มันก็จะสะดวกสบายสำหรับการขนส่งการไปการมาแล้วก็อาจจะลดพรอุบัติเหตุตามถนนได
2: ้
3: เพราะเป็นทางด่วนที่ต้องได้ จำกัดเรื่องเกี่ยวกับความไว
2: แ
3: ล้วก
2: ็
3: สิ่งกีดขวางต่างๆนําอีก
2: เนาะส่วนหลายแน่นอนละทางด่วนก็จะเป็นทางจากทางซื้อ
3: เนาะเจ้า
2: ทางซื้อแล้วก็มีการกําหนดเลนขับซากขับไวก็คือแน่นอนแหละในปัจจุบันนี้หลายคนไปทางเหนือเส้นทางโคตรโค้งเนาะบางบอนก็แคบเสี่ยงอันตรายบ่ลึงแน่ก็ย่านเกิดอุบัติเหตุสินะ
3: เจ้าเอาก็ลองถามฟังเบิ่งว่าสําหรับโครงการนี้จะมีความคืบหน้าหรือว่ามีความเปลี่ยนไปได้แนวใดเนาะนะคะหากว่าพวกเรามีโอกาสก็สิได้สัมภาษณ์ทางภาคส่วนที่เพิ่นรับผิดชอบตื่ม
2: เจ้า
3: ขับขี่ปลอดภัยเฮา
2: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวดีก็หวังว่าจะได้ยินข่าวดีตื่มอีกในไวๆนี้เนาะทุกท่านเนาะและก็สําหรับมีรายการที่ว่าขับขี่สะดวกใช้ถนนอยู่ในขณะนี้เนาะบ่ฮู้ว่าแต่ละเขตในตอนนี้เป็นแนวใดแน่เนาะบางเส้นทางที่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานมาเนาะมีสภาพการสัญจรแออัดก็อยากให้มีรายการคอยไปคอยมาตอนนี้มีรายการเนาะอยู่ในสายอยากจะออนไลน์สบายดี
4: ด้วยเจ้าสบายดีโคโชคทั้งสอง
3: เจ้าสบายดีเจ้า
4: เจ้าเขาพระเจ้าอยากขอประกอบส่วนหรือว่าแลกเปลี่ยนน้ำกลางรายการประจำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเกี่ยวกับการกั้นเส้นทางระวังทางคนขี่จากบ้านพักที่เกียรติมหาไฟแดงที่คณะเจ้าทางโคโชคทั้งสอง
2: เจ้า
4: เออข้าพเจ้าก็เคยเห็นแจ้งการให้เราเพิ่นติดกั้นช่วงวันที่1เน
2: า
4: ะว่
2: าเพิ่นเจ้า
4: ข้าพเจ้าก็คือเราเพิ่นติดกั้นย้อนเพิ่นติดอันแสงไฟแดงให้มันแล่นสะดวกบ
2: ่
4: รถผ่านมาเพิ่นก็บ่ได้กั้นเนาะ
2: เจ้า
4: แต่ปัจจุบันนี้เพิ่นละกั้นเพิ่นละให้ไปเทิร์นอยู่บ่อนกายอันตบอดไฟแดงตรงโคกเนาะแล้วก็ไปเทิร์นอยู่บ่อนวงเวียนพุ่นเนาะข้าพเจ้าคือว่ามันแห้งกลางครบเออัดคือการสัญจรก็เราไปเติร์ดอยู่ตอนหน้าโต๊ะคดีเนาะไปเติร์ดในโค้งข้าพเจ้ายังนึกอยู่ว่าผู้คนออกแบบนี่นะคนได้เชี่ยวทางนั่นอยู่บ่อนเนาะ
3: มันเป็นยังไงสภาพเจ้า
4: เนาะโอ้ยเนาะแต่ข้าพเจ้าคือว่าคำตอบนี่อยู่ในใจของผู้คนออกแบบอยู่แล้วมันแห้งเทียนการสัญจรจับจนระบาดเจ้าอันโคโชก
2: จะ
4: มีไฟแดงรถที่ถึงเนาะตัวยาเพิ่นไปเทิร์ดอยู่บ่อนอันกายใส่เกือบยอดไฟแดงอันตรงโต๊ะเนาะนั่นใครที่ไปปล่อยคิดให้รถแลนมาจากไฟแดงดงคือไปโค้งอยู่อันตอนหน้าต้องคดีอีกนั่นใครที่ไปปล่อยคิดพอนั้นมันจะเส้นทางซื้อมันแห้งก่อให้เกิดอย่างการจราจรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแห้งสูงขึ้นเนาะการบริการผู้ว่าพันกั้นนั่นเพื่อทดลองการสัญจรบ่หรือว่าการเดินทางของผู้ใช้ถนนบ่ขนาดปกติมันมีไฟแดงยึดอันอยู่บนเที่ยวโค้งอันใกล้ๆบนโต๊ะคดีห้างโต๊ะคดีเนาะเจ้ามันก็สะดวกอยู่แล้วเจ้าตามข้าพเจ้าเที่ยวทุกมื้อเลยเนาะแต่อันนี้มาอ้าวสองสามแล้วมันเป็นจังซัดรถโค้งรถต้องไปโค้งอยู่บนไฟแดงดงโดคุณน่ะ
2: เจ้า
3: เจ้าเจ้า
4: แล้วเป็นยังคือบนลู่ลวงให้รถเลนสะดวกเนาะคันจะเปิดนะข้าพเจ้าเที่ยวทางนั้นทุกมื้อเนาะคือบนตัดอยู่บนวงเวียนอย่างก่อนวันใหม่บ่อีสักนี่น่ะให้พ่อแม่ไปชนเที่ยวไปอันนี้ถ้าไปส่งลูกต้องโค้งจับแข้งเดินทางไกลพวกเจ้าอีกแทนให้รถมันอันติดอีกเนาะไปแดงกับบ่มีเนี่ยคือข้าพเจ้ามาเมื่อคืนเอ้าขอโทษเนาะเพิ่นเลยคนให้ประชาชนที่เอี้ยวเข้าห้างส่งคดีเดือนอาทิตย์แรกคือข้าพเจ้าเชื่อว่าอุบัติเหตุเกิดแน่นอนเนาะ
3: เจ้า
4: เอาแค่ใส่อำนาจคือเก่าหันมันดีแล้วเนาะผู้ใดไม่ปฏิบัติก็คือผิดกฎจราจรคือทางโคโชกว่าเนาะข้าพเจ้าคิดว่าเอ๊ะเป็นคือได้ไหนมาไปกั้นจริงตัวเป็นกั้นตัวขาวเพราะข้าพเจ้ากับผู้เนาะถ้าข้าพเจ้าว่าผิดข้าพเจ้าก็ขอโทษเพราะแต่ข้าพเจ้าคือเราเพิ่นน่าจะรักบ้หรือว่าในไรเนาะ
3: เจ้า
4: จะให้ผู้เพิ่นคืดขนาดเราให้จะเชียร์เบิ้งถุงมือคือพวกข้าพเจ้าเรือพ่อแม่ประชาชนนี่น่ะมันยากเลยเนาะที่ยังเกิดอุบัติเหตุหลายตัวใส่ไฟแดงแบบนั้นใส่ไฟแดงนั่นก็เป็นชีแง่อยู่แล้วข้าพเจ้าว่ามันจบมันงามอยู่แล้วเนาะเป็นอย่างเพิ่นคือไปกั้นแล้วนั่นเนาะข้าพเจ้าคงพูดได้เนาะ
2: เจ้า
4: คือว่าข้าพเจ้านี่เป็นพ่อแม่ไปส่งงูเจ้าลาหลังแล้วคือประธานเพิ่นบ่เนาะเนาะขอโทษได้หลายเด้อที่ว่าที่เราที่เราแล้วเราพูดถึงว่ามันแบบบางครั้งสิเนาะเออรถมันก็ติดอยู่แล้วอันนี้ชวนสิไปเทิร์นสิเน
3: าะเจ้าอันนี้เป็นจากประสบการณ
4: ์เด้อฝากหาทางรายการประสานหาผู้ที่เพิ่นคึกออกไปเหตุใดเนาะให้เพิ่นลองมาใช้เบิ่งจะเตือนหนึ่งคือพ่อแม่ประชาชนคือพวกข้าพเจ้า
3: เจ้า
4: จะพบเห็นปัญหาเจ้าก็จะได้หลาย
3: เจ้าก็จะได้หลายเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตัวจริงของเพิ่นที่เพิ่นใช้ทางเส้นทางนั่น
2: จาก
3: ที่ว่าเพิ่นมีการแจ้งการออกมาว่าจะมีการปิดอยู่บนไฟแดง ดอนหนูน
2: แม่แล้วเนาะกะเริ่มตั้งแต่วันที่1มื้อนี้กับวันที่7เนาะตามที่เฮา
3: ได้แจ้ง
2: ไป
3: กะร้องเมืองว่าฟีดแบคหรือว่าคําคิดคําเห็นของประชาชนที่เที่ยวทางนั้นจะเป็นแนวใดตื่มเพราะว่าเพิ่นกะเว้าอยู่ว่าจะบ่แม่นว่าสิตายตัวเนาะหรือว่าแนวใดเนาะกะพวกเฮาก็สิได้เสนอคําคิดคําเห็นนี้ไปหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นเตือนว่ามีประชาชนเพิ่นประกอบคําคิดเห็นมาแนวนี
2: ้
3: หรือว่าท่านอื่นๆเด้ได้ไปเที่ยวทางนั้นเห็นว่าเป็นแนวใดควรจะมีการปรับปรุงจุดใดเติมก็คือว่าหั่นแหละถ้าเฮาได้เที่ยวเฮาได้ไปเรื่อยๆเฮาจะรู้สภาพ
2: แม่นแล้วเนาะจังซั่นเนาะอันใดมันสิสะดวกสบาย
3: ก็ช่วยกันประกอบคําคิดเห็นนํากันได
2: ้แม่นแล้วเนาะแล้วก็เชื่อแน่นอนว่าถ้าประชาชนประกอบคําคิดเห็นไปนี่เพิ่นก็จะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนแหละเนาะเพิ่นจะได้ไปศึกษาค้นคว้าเอาคําคิดเห็นของบรรดาพ่อแม่ประชาชนทีเสนอไปนี่ไปปรึกษาหารือกันแล้วก็หาทางแก้ไขกันอย่างแน่นอน
3: แม่นแล้วนี่แหละพวกเฮาจึงว่ารายการขับขี่ปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะให้ทุกท่านได้ประกอบคำคิดคำเห็นในทางที่สร้างสรรค์เพื่อเฮ็ดแนวใดให้การสัญจรไปมานี่สะดวกสบายแล้วก็เข้าสู่ระเบียบให้หลายที่สุด
2: เจ้า
3: แ
2: ต่สำหรับมิตรรายการเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเพิ่นประกอบส่วนกับเพื่อว่าอยากให้การสัญจรนี่ดีขึ้นได
3: ้แม่นแม่นแม่นอันนี้จุดประสงค์ของเพิ่นอยู่แล้ว
2: เจ
3: ้าเนาะเอาท่านผู้ฟังมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาเว้าหลายคนก็มีความกังวลเพราะว่าในอาทิตย์ที่ก่อนอาทิตย์นี้นะตอนก่อนฝนตกเนาะสภาพอากาศอยู่ประเทศเฮาโดยเฉพาะ

0: เ
1: รื่องการจุดขี้เหนียการทิ้งขี้เหนียเพิ่นมีการปั๊มใหม่สูงถึง100ล้านกีบผู้ใดสุพรรณ
0: เจ้าแต่ว่าอันนี้นะสมเซยอยากให้ปั๊มใหม
1: ่
0: แน่โลดเพราะว่าผ่านมาเนาะหลายกรณีบ่ย่านตระเบีย
1: ไปทิ่มซะจุดๆเอายังว่าเพิ่นว่าหลายคนนี่มักลักจุดขี้เหนียสะซ้ายมักเอาเส้นทางตามแคมป์ทางนี่ก็ทิ่มไปเลยบ่ว่าจะเป็นกระตุกน้ำ
0: ท
1: ่อดูดเศษอาหารการกินต่างๆถ้าหอมน้อย
0: เจ้า
1: หอมที่เฮามักเว้าคือโนรีเว้าว่าหอมมันแบบบ้านใหม่จังซี่น
0: ่
1: ะก็แม่นแคมป์ทางก็แม่นเป็นบ่อนทิ่มขี้เหนียของประชาชนเลยเดี๋ยวนี้เพิ่นปรับใหม่แล้วก็คิดไล่เป็นกิโล
0: นานโอ้ย
1: สูงสุด100ล้านกีบอันนี้นะ
0: เ
1: จ้า
0: ก็หวังว่าจะปฏิบัติได้ดีแล้วก็จะสะอาดหลายขึ้นคือยกตัวอย่างผ่านมาอยู่ที่หนองบึกอันนี้เพิ่นบ่ได้เอาขี้เหงื่อไปลักทิ่มใส่ใ
1: ด
0: เพิ่นจูดคือเพิ่นเฮ็ดนานี่นะแล้วต่อเวลาเพิ่นเกี่ยวข้าวแล้วจะมีต่อเฟืองกันบ่
1: ไปจูดต่อเฟือง
0: จูดต่อเฟืองอยู่นะของตัวเองก็ยังถูกทั้งอนาอำนาจการปกครองบ้านภาคส่วนเกี่ยวข้องเอิ้นไปศึกษาอบรมเพราะว่าก็ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศคือกันสูดดมน้ำกันได้เนาะจุดที่ใส่กระดมเอาน้ำกัน
1: เจ้าจูดขี้เหงื่อสะซ้ายก็ถูกปั๊บใหม่ได้ท่านผู้ฟังแล้วทิ่มขี้เหงื่อสะซ้ายก็คือกันเนาะเพิ่นเริ่มปั๊บใหม่นี่แม่นตั้งแต่ทิ่มขี้เหงื่อต่ำกว่า1กิโลกรัม1กิโลกรัมบ่ได้หลายได้สุภลิน
0: น้อยเดียว
1: น้อยเดียวนี่เพิ่นปรับใหม่ 100,000 กีบต่อข้างเด้อท่านผู้ฟังถ้าหากว่า1กิโลกรัมขึ้นไปหา10กิโลกรัมนี่ปรับใหม่600,000กีบ10กิโลหา50กิโลนี่ปรับใหม่1ล้านกีบผู้ใดและเกิน50กิโลหา100กิโลนี่ปรับใหม่2ล้านกีบเกิน100กิโลหา 1,000 กิโลปรับใหม่20ล้านกีบถ้าเกิน 1,000 กิโลแม่นปรับใหม่100ล้านกีบ
0: โอ้เจ้าเจ้ามีมาตรการแบบนี้มาแบบนี้ก็ดีคือกันเนาะสำหรับผู้ที่ว่ามักเอาขี้เหงื่อใส่รถหลังกระบะหลังฮุนได
1: อ่ะเมื่อกี้นี่แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการทิ่มเนาะการจูดการจูดขาซ้ายก็แม่นเริ่มตั้งแต่1ล้านกีบหา10ล้านกีบต่อข้างตามกรณีนักหรือเบาหรือว่าเหตุการณ์ที่ว่าเพิ่นกระทําหั่น
0: เจ้าเนาะเป็นหูเป็นตาซอยกันขั้นดีแท้ยังให้มีรางวัลแน่
1: อันนี้
0: ความเจ้าอันนี้ความคิดส่วนตัวเนาะยังให้มีรางวัลแน่ว่าพลเมืองดีผู้ใดไปพบเห็นเนาะมีหลักฐานถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่แล้วมีแบบรางวัลให้กับเจ้านะ
1: เออ
0: จักเล็กจักน้อยเน
1: า
0: ะ
1: เอามันก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับการเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เด้เนาะเป็นตามักนัดช่วยกันได
0: ้
1: เพราะว่าอันนี้แม่นก็แม่นอยากให้บ้านเมืองเฮานี่มีความสะอาดจบงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บ่เป็นมลพิษผลกระทบต่อประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยคือให้เฮาเจ้าข่อยนี่นะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าเจ้าเฮ็ดขึ้นมานะมันบ่แม่นที่จะทำให้เพียงคน 1-2 คนนี่มันเว้าเรื่องประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นโลดนะ
0: เจ้าเนาะฝากไว้ละกันท่านผู้ฟังเวลายังบ่หลายตอนนี้ขออนุญาตอนุญาตสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศสู่ฟังเนาะตอนท้ายนี่ก็คืออันนี้เป็นตัวเลขของวันที่5พฤษภาคม2026เนาะอุบัติเหตุทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมด10รายพาหนะเปเพ19คันเปเพเล็กหน่อย6คันเปเพสมควร13คันและมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด14คนบาดเจ็บเล็กหน่อย7บาดเจ็บสมควร6บาดเจ็บสาหัส1แต่ว่าวันที่5บ่มีกรณีเสียชีวิตเด้อตามการรายงานขอบเขตทั่วประเทศนะสำหรับแขวงที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะเพิ่นจัดอันดับมานี่แม่นนครหลวงเวียงจันทน์2รายหลวงน้ำท้า2รายและแขวงเวียงจันทน์2รายนอกนั้นนี่ก็แขวงละ1ราย
1: เจ้าเนาะและก่อนเวลาจะหมดลงตื่มมีท่านผู้ฟังที่เพิ่นส่งขอความมาเนาะเพิ่นว่าอยู่ในทางเพจ Lao National Radio เวลาประชาชนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าหน้าที่ลงกวดการและปรับใหม่ทันทีโลดเพิ่นว่าเกี่ยวกับการจุดขี้เหงื่อแถวหอมบ้านทาพลานไซเดอร์ท่านเพิ่นแจ้งบ่เสร็จบ่พร้อมขอบใจหลายๆเนาะก็ต้องได้ช่วยกันแบบนี้แหละเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการของพวกเฮาสุภลินมโนลีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวระหว่างวันที่2-3พฤษภาคมนี้ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารอาเซียนบวก3และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมอยู่สมการประเทศอุซเบกิสถานภายใต้การเป็นประธานร่วมของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3กองเลขาอาเซียนองค์การคนคว้าเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB องค์การกองทุนสากลหรือ IMF และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคภาคพื้นและสากลการตีราคาขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนบวก3และสากลซึ่งเห็นว่าการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นอาเซียนบวก3อาจจะซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในตะเวนออกกลางและนโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาผลกระทบดังกล่าวเหตุให้ราคาสินค้าสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแร่ธาตุที่นำใส่เข้าในการผลิตมีจำนวนบ่เพียงพอและมีราคาสูงขึ้นหลายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบรรดาองค์การจัดตั้งสากลได้เสนอให้บรรดาประเทศสร้างนโยบายหับมือกับผลกระทบระยะกลางเซ็นเพิ่มคลังแร่สะสมเน้นใส่สนองนโยบายด้านการเงินเงินตาเฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างจะแจ้งเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนและสร้างความทนทานและยาวโดยการสร้างความเข้มแข็งเพื่อหับประกันด้านคลังพลังงานเสริมสร้างขอบเศรษฐกิจมหาภาคโดยอิงใส่สภาพความเป็นจริงและการคาดคะเนที่อาจจะเกิดขึ้นสมทบกับการสร้างแผนตัวจริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นต้นเพิ่มคลังแร่สะสมสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนภายในพร้อมนี้กองประชุมได้รับฮ้องเอาทิศทางยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ฮอดปี2030แผนงบประมาณและแผนพนักงานปี2027แผนการทดลองกู้ยืมในกองทุนครั้งที่17ความคืบหน้าการค้นคว้ารูปแบบการสนองทุนแบบใหม่การจัดตั้งปฏิบัติคอริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาซีแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำหรับปี2027หา2030แผนการจัดตั้งปฏิบัติคอริเริ่มการสนองทุนสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติสำหรับปี2026หา2028ห่างสิทธิ์นาทีของกองเลขาและหับห้องธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB เป็นกองเลขาสวยเวียกซึ่งผ่านมา ADB ได้สวยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาตลาดพันธบัตรสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ตามแผนการร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในตอนท้ายกองประชุมได้หับห้องเอาเนื้อในแถลงการซึ่งได้กำหนดปัญหาสำคัญที่ได้ปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้และทิศซีนำของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าการเข้าร่วมเวทีการร่วมมือด้านการเงินในภาคพื้นอาเซียนบวก3แม่นการปฏิบัติพันธะอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ลาวเข้าร่วมเป็นภาคีได้ยกสูงสิทธิ์นาทีขอบการร่วมมือที่มีความสำคัญในการยกบทบาทเวียกงานเศรษฐกิจการเงินในภาคพื้นสากลและสุขยูการร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจผสมผสานระหว่างการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยืนยง
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: วงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะไปว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิตปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่ที่แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องหยังนี่น่ะเดี๋ยวนี้มารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจะลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายเด้อ
2: โดย
1: เอิ้นมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นหัวให้แม่มีหูแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ

ไปลำสาไปลำจึงเห็นองค์มายามังองค์กระเท่ามังกระเท่าจึงมาเห็นหน้ากันพี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่เฮาเด้อยามเศร้าๆกันจักหน่อยขอนำไปทักแฟนเพลงเพิ่นเม็ดแฟนรายการเข้าสู่รายการ Long Listนะเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมาฮอดจอดถึงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ก็ถือว่าท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบ้านเมืองเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพไปนําเด้นะมีฟ้ามีฝนมีแดดมีลมสลับซับซากกันไปหลายสีหลายแบบหลายโหมดหลายสไตล์ห่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงฮับนํากับบ่ทันบางท่านก็ป่วยก็เจ็บก็ไข้บางท่านก็หนาวก็ฮ้อนบางเท่ากระโศกเงาเสาลาในการเดินทางไปอยู่บนนั้นบนนี้แข็งๆบ่แข็งแฮะอากาศเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเนาะเข้าสู่รายการเป็นประจำอยู่กับโคซกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมเด้อคิดฮอดคิดถึงกระทักทายสบายดีเข้ามาในแต่ละมือในเข้ารายการและก็ออนไลน์หน้าใหม่กับเพื่อนมิตรแฟนรายการทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทั้ง TikTok ทั้งวิทยุเด้ภาคส่วนนี้ก็เป็นเบิ่งทั้งฟังทางวิทยุนะอยู่เฮือนอยู่ศาลก็เปิดสีดังๆหน่อยนึงเสียบใส่ตู้ลำโพงเบสแน่นๆแด่บางท่านก็ฟังอยู่ทั้งรถทั้งรถเมล์รถบัสรถตู้ท่องเที่ยวทั้งรถสกายแลบรถยังก็ใส่เครื่องเสียงก็ฟังไปนำนะฟังเพลงมวนๆฟังสาระดีๆฟังข่าวฟังข่าวเรื่องบ้านการเมืองธุรกิจต่างๆก็ฟังเนาะติดตามข่าวสารได้เจ้าฮู้ทันเหตุทันการฮู้จักสภาพดินฟ้าอากาศผู้ใดก็เป็นนักข่าวอีกผู้หนึ่งมาติดตามข่าวแล้วก็แจ้งกันไปนะจะมีดินฟ้าอากาศพายุเข้าบ่อทิศนี้ฝนที่ตกบ่ก็ติดตามข่าวทั้งต่างประเทศและก็ทั้งภายในประเทศนำข่าวบันเทิงข่าวต่างๆก็ถือว่าติดตามนะผู้ที่มักฟังข่าวก็ถือว่าฟังผู้ที่มักอ่านหนังสือพิมพ์ก็อ่านซะดิอ่านหนังสือพิมพ์นี่ก็เป็นชีวิตจิตใจตื่นแต่เช้ามาก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์กินกาแฟไปนำจิบซาฮ้อนๆในยามเช้าๆนั่งสมบรรยากาศอยู่เตียงให้ไปนาอยู่เฮือนอยู่ศาลมีทำเลดีๆก็ตั้งโต๊ะตั้งๆขึ้นจัดสถานที่นั่งชิวๆกันยามเช้าต้องการกาแฟถังเช่าเพื่อสุขภาพก็เอิ้นใส่เอิ้นหาทั้งลองลิดพวกเฮาเด้อกาแฟบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันในส่วนผสมนะบ่มีนมเทียมและเพิ่นเว้าว่าบ่มีนมเทียมบ่มีน้ำตาลกาแฟดีต่อสุขภาพกาแฟถังเช่าบำรุงร่างกายแข็งแรงผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่วัยทำงานคือเฮาเจ้าคอยได้ก็ดื่มกาแฟกันยามเช้าบางท่านก็มันดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจบ่ได้ดื่มมื้อนึงก็รู้สึกเป็นง่วงๆเป็นลอยๆคันได้ดื่มแล้วก็รู้สึกว่ากระชับกระเฉงสมองก็ไวปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บสายตาก็ไวคิดหยังทำหยังก็ถือว่าคล่องแคล่วไปเบิดคันเมื่อใดได้ดื่มกาแฟถังเช่าว่าซั่นไปเนาะก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้ก็ถือว่าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันคือเก่าเนาะมีรายการเฮาขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นนะบ่ได้ข้ามหน้าข้ามตาต้องให้เกียรติผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขอบใจบริษัทลองลิสการค่าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ้ซอยดิยมหรือว่าซอยดิยมปิงแบ้ขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนหรือว่าห้านสาวโมคนสวยคนงามคิ้วนี่บ่ธรรมดาไปหาเพิ่นอยู่ห้านนางเจิ้นเทิ้นสบายอยู่หนองแมงดาเด้ออยู่เมืองไซแขวงอุดมไซห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยครบเครื่องเรื่องของครอบครัวไปเลือกเอาพี่น้องเฮาเพิ่นทั้งทรงและขายย่อยเออห้านเพิ่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้เพิ่นก็ฟังข่าวฟังข่าวฟังวิทยุรายการที่โคซุกบ่ได้จัดเพิ่นก็เปิดฟังอยู่ตลาดนั่นแล้วก็ตามีขอบใจทั้งแบรนด์เทียนพึ่งนำโซกแต่ว่าบ่ได้เอากลับขึ้นมาตั้งสูงระยามนี่เพราะมันหลายแนวตั้งพวกก็เลยว่าเอาไว้ซะก่อนบนที่ตั้งเนาะแบรนด์เทียนพึ่งนำโซกนี่แหละมันเป็นเทียนพึ่งแท้ 100% จากธรรมชาติบ้านหลอมใส่เทียนงามนี่จะหน่อยเทศกาลเข้าพรรษานี่บุญประเพณีบุญประจำปีตามฮีดตามคองฮีด12คอง14ฮีด2คองเกียงศาสนาพุทธพวกเฮาผู้ที่เคารพนับถืออย่าลืมเด้อเอิ้นใส่เอิ้นหาเทียนพึ่งนำสู้ใส่แล้วความสุขโชคดีจงบ่เกิดได้แก่ทานผู้สมใส่นะเทียนดีมีคุณภาพแล้วก็ตาพี่ก็ต้องขอบใจทั้งอันน่ะ
น้องสาวปอกน้องสาวปอกกี้นะแต่แบนของทางขับเปียกแซบสองไอ้น้องเพิ่นในปัจจุบันนี้ก็เริ่มสร้างห้านขับเปียกแซบสองไอ้น้องเพิ่นแหละนะมีทั้งอันนะประเภทสองสูญญากาศสบายนะเพื่อนมาเขาเปียกแซบสองไอ้น้องเด้ออันนี้ก็คือผู้อู๋ทำรายการแล้วก็พิเศษขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของทางห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางมิตรรายการเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งแขวงหงบางทั้งเมืองน้ำบางบ่อใดลายเมืองทั้งแขวงหงบางกับไปเอาได้เด้ออยู่ตลาดดาราเด้อห้านไข่ยาสาวเอ็งเรียกว่านางเอ็งคนงามคนหน้ามนใบพูงงามไปเลยเนาะแล้วก็ไปทั้งทลาดเท่าแน่ทั้งเมืองแก้วอุดมนี่ทั้งอีเมยกเขาเพิ่นก็มีนะเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง6ประเภทอาหารเสริมของล่องเล็ดพวกเฮามีทั้งยาหม่องเครื่องดื่มซากาเฟ่ครบเครื่องเรื่องของล่องเล็ดอยู่ที่นั่นนะเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมอยู่เมืองแก้วอุดมเด้อบ้านทาราดอย่าลืมนั่นก็คือผู้ที่จะมาคอยค้ำจุนรายการพวกเฮาเบิ่งแยงเคียงข้างสร้างฝันไปนำกันเนาะอามาแล้วทั้งคอมเมนต์พวกเฮามาแล้วนี่เออสบายดีทั้งอนาธานกำเล็กสบายดีทั้งอนาจันสมอนสบายดีเจ้าสาวสาวจันสมอนคนงามทั้งเพจแห่งชาติลาวเนาะกระทักทายเข้ามาทั้งอนาอาจารย์กำเล็กพันบอกว่าวันนี้ขอเพลงในเดือนสั้นอาบาวโคซุกติดตามรายการเป็นประจำทุกมื้อตื่นแต่เช้ามาละเขี่ยวล่างถ้วยล่างบวงให้เมียละเขี่ยวมานั่งฟังวิทยุว่าสันโอ้ดีแท้ดีวายพอกระไดนะแล้วก็ทั้ง Facebook บ่าวไทยและแมนเข้ามาแล้วนี่พิเศษทั้งทานบุญนำหมื่นสุพลก็มาแล้วโอ้สบายดีจากอ้ายฮักอ้ายเพลงครับมักแฮงในเพลงอันน่ะเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนนั่นโอ้ยถูกใจอ้ายแล้วว่าซะสบายดีเด้อท่านบุญนำหมื่นสุพลเด้อก็ติดบ่าวจอยเจริญศิลป์ในทีมงานลองเล่นกับติดตามนะฝากไลค์ฝากแชร์เข้ามาแล้วขอให้อยู่ดีมีแฮงให้มวลให้ซื่นกันในแต่ละมื้อที่รายการบ่าวไทยจัดเนาะกดติดตามทั้ง Facebookนำและก็ฝากรายการนะบอกเรา90ให้เพื่อนมิตรแฟนรายการพวกเราฟังกันหลายๆเพราะว่ามีอาหารเสริมหลายประเภทเพื่อดูแลหากให้เฮาแข็งแรงได้นะทั้งความงามทั้งภายในและภายนอกเครื่องใช้ต่างๆหลากหลายเอามาต้อนมาฝากเด้อฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนซะเนาะก่อนที่ฟังเพลงกันได้ที่020-9829-4228 9829-4228 เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการพวกเฮาโทรสั่งได้เลยลดราคาพิเศษให้ในสมงที่โคศกจัดกุหลาบปักเซมาแล้วจัดให้เพิ่นเพลงนี้เอาลงไปทางภาคใต้เฮาแดมวนๆกันจ้ะ

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จ้าก็ได้ยินสปอตเพิ่นเว้าไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะก็ถือว่าเป็นข้อมูลละเอียดเนาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของลองลิสพวกเฮาเด้ท่านได้ฟังแล้วก็มีเงื่อนไขติดตามหาอยากได้เป็นเจ้าของกันเป็นโทรเข้ามาเราเด้อที่โทรเข้ามาหน้าไมค์ตอนนี้ก็ได้โทรมาหาอิตาโคซุกก็ได้เด้อหรือจะโทรไปหาผู้สาวย่องการก็ได้ที่เบอร์020-9829-4228โทรเข้ามาหน้าไมค์ก็เป็น030-5787-052ทั้งขอเพลงแดสอบถามข้อมูลแดอยากได้อันนั้นอันนี้อยากได้โลชั่นอยากได้ยาขออภัยอยากได้อาหารเสริมบำรุงห่างไกลแบบใดก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ขอบใจเพื่อนมิตรแฟนและการทั้งเพจแห่งสั้นลาวกันแดเพิ่นบอกว่าทั้งอาจารย์สมอนเพิ่นบอกว่ามีอย่างน้องบริษัทมีเรื่องของสุขภาพท่านใดสนใจมาทางนี้ได้ทางสวรรค์เขตด้วยบริษัทจะเจ้าข้อมูลก็ส่งมาทั้งเมสเซเจอร์เบาไทยก็ได้เนาะบ่เป็นอย่างเพราะว่ารายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆนี่ก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลกันก่อนแล้วจะค่อยได้ออกอากาศให้กับบุ้งว่าเพิ่นจำนายอย่างอยากเป็นตัวแทนจำนายบอกเลยว่าอยากให้โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับว่ากันเด้อทั้งบรรดาแบรนด์สินค้าต่างๆที่อยากเข้าร่วมโฆษณารายการกมาโลดในยามนี้เด้อบ่แต่เป็นในเรื่องของห้างห้านธุรกิจต่างๆโอ้ยมาโลดแหละนำมาโอมาลมกันกระทู้ไปโลดที่เบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอของทั้งลองลิสพวกเฮาก็คือโลโก้ทางด้านลุมนั่นแหละนะก็คือเบอร์โทรศัพท์ของการของลองลิสพวกเฮาเด้อเจ้าสบายดี
2: สบายดีบางไท
1: ยเจ้าสบายดี
2: อย่าไม่อย่างกลัวต้มลูกมากหั่นขายได้ได
1: โอ้อันนั้นนั่นราคาหั่นน่ะโคโซกจะบ่จะบ่เว้าออกหน้าไมค์ดอกอันนั้นมีเว้าทั้งหลังไมค์เอาเด้อราคาหั่นเด้ออันว่าเรื่องสรรพคุณท่านถามได้นะอันนี้เห็นน่ะได้แต่ว่าราคาหั่นบ่บ่เว้าหน้าไมค์เนาะให้เว้าลุ้มทั้งหลังไมค์เอาเพราะที่ผ่านมาก็บ่เคยแจ้งราคาดอกอาหารเสริมก็ได้กระล้มทั้งหลังไหมเจ้าก็ไปโทรไปทั้งหลังไหมนะทั้งหลังไหมก็ได้นะ
2: ขอฟังเสียงเด้อ
1: เจ้าเจ้าบ่เป็นหยังเจ้า
2: เอาเพลงนั้น
1: เจ้า
2: ใจหัวใจยังคิดทอดเด้ออ
1: ยู่ใส่แต่ว่าหัวใจยังคือทอด
2: เจ
1: ้า
2: ฝากให้แฟนรายการเมื่อสักสิบสายแล้วก็
1: เจ้า
2: เ
1: จ้า
2: เจ้าว่าไว้อาดาก็ต้องเตือนวาน
1: เจ้า
2: ขอเข้าใจเด้อ
1: ขอบใจนะอ้ายสมมิตรขอบใจเพิ่นสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงตำลุกหมากใหญ่สงสัยเพิ่นที่เหี่ยวฟืดแล้วบ่ล่ะเพิ่นก็ถามหาปัญหาตัวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของอาการทายเบาเด้นะมันเกี่ยวกันในภาคส่วนน่ะ40ปลายปีขึ้นไปนี่สุภาพบุรุษเฮานี่ก็ติดตามเบิ่งเจ้าของแน่เนาะอาการเหี่ยวดุแนวคำยามคืนน่ะมันผิดปกติเด้อาการเหี่ยวบ่ดงบ่จังซี่มันก็บ่ได้เทียบกับวัยรุ่นเขาจะมันก็โถปานสายลุงแล้วความไก่ความยาวจ้าอายุหลายขึ้นแล้วก็เบ่งเป็นตาปูก็บ่ออกเหี่ยวฟืดเหี่ยวแล้วก็แสบตาปลายปัสสาวะเหี่ยวยอดจังซี่เหี่ยวบ่ฮู้สุดเจียวเหี่ยวตลอดคือสงสิเหี่ยวอยู่ตลอดเด้ผักสดเด้อหันให้แห้งไปก็นั่นติดตามมันทายเบาแล้วพอว่ามีฮอดเลือดออกมาน้ำนี่ก็อยากนักแล้วเด้ไปเซกไปกวดเบิ่งนะพวกเฮาปรึกษาทางหลังไม้เกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากก็ได้เจ้าสบายดีผู้ใดเนาะนี่เนาะอ๋อสาวพิมพ์อัตตปือวะโอ้เจ้าสบายดีสาวพิมพ์อยู่ดีมีแฮงยังบ่อีหลาก็ได้วะอยากพังเพลงหยังมื้อนี้เติมเงินให้น้องแดเขาสิมีเงินเติมอยู่บ่ล่ะบัดนี้เอาจักเอาเท่าใดเอา 10,000 ก็ได้หว่าอันผู้บ่าวซื้อหยังสิประกาศให้เราเติมให้ตานี่เอา 10,000 ก็ได้เราจะแจ้งผู้บ่าวให้เอาทั้งบ่าวบุญสวงซะเนาะให้บุญสวงเติมให้เด้อก็ได้การกระป๋อมอยู่ตอนนี้สักสิมีเงินบ่พูดก็ได้ก็ลองเบิ่งว่าเราขายกระป๋อมได้จักเท่าไหร่ที่แท้เราเติมขอบใจเจ้าโดยขน่อยจ้ะยินดีมีแฮงทั้งสาวพิมพ์ก็ว่าเติมเงินให้น้องแดเงินเบิดนี่ผู้บ่าวใจดีบ่สิเติมให้ดอกน้องเอ้ยบ่ยากดอกเรื่องคนเฮามันน้ําใจมันหาง่ายดอกเนาะกันคํามันก็มันบ่ยากดอกเรื่องคันมันเว้าถึกคอกันก็ได้อ่ะเว้าต่อไปสบายดีผู้สาวบ้านนาตาลก็มาบัดนี
2: ้ไปมาแล้วเด้อจ้ะ
1: ไปไส
2: ไปบ่เหลาไผบ่คันล่ะบ่
1: ไปศูนย์การแพทย์หั่นวะก็ดีใจนำไปมาแล้วก็ดีใจนำ
2: ไปมาแล้วดีใจ
1: ท่านสั้นหลับบ่ก็จะค่อยแม่นเนาะว้ายกันแนวมันล่ะเนาะบ่เสียเงินให้ได้มันสิดีอีแม่ก็สร้างว่าเจ้าสมเสยได้ไปทางการแพทย์เป็นเบิ่งแยงก็ดีเจ้าเจ้าอาวุธไทยดิเป็นน้องพออีแม่ได้เนาะ
2: ฟังเพลงกับเพิ่นเป็นรายการเพลงกับเพิ่นแล้วก็ได้ยินเพิ่นว่า
1: เจ้า
2: อยู่นำตามรายการเพลงอีเบ้กับโทรหาเพิ่นเพิ่นบอกว่าอีเบ้กับมา
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ต้องเอาหัวอยู
1: ่เจ้า
2: เมื่อคืนนี้ก็เจ้ามาเช็ดมองกลางคืนแล้วได้มีผู้หนึ่งผู้หญิงโทรมา
1: ว้า
2: อันเชื่ออันนี้ไม่ใครนะเนี่ยสั่ง
1: กันเจ้าโดยโดยโดยโดยโดยโดยได้ขอมาโลดเพลงยังฮะ
2: อยากได
1: ้ผัวแล้วโอ้ยเจ้ามันจักโอ้บ่มีผัวมาได้29ปีแล้วมาอยู่โดนแถวว่าเนาะสาวเก้าปีสิเอาคนใดสิหาให้นี
2: ่
1: เพลงยังก็ได้เนาะได้จัดให้ค่อยว่าอย่าเอาดีก่อนดอกแม่เขาว่าผัวมันต้องเอาดอก
2: มันเอาผัวกับว่ามันเพียงเงินมา
1: ว่าเออก็ลองเบิ่งเนาะอาหาไปมันเท่ากับสิพ่อเจ้าโดยโดยโดยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าโดยเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีทั้งกันนะตู้เผยตู้ไพ่ก็อยู่มาเศร้าเก้าปีแล้วก็ยังได้ผัวท่านได้ได้ฟังรายการก็ยังได้ผัวยังได้เมียเท่าก็ไปหาเพิ่นอยู่หน้าตาดเด้อไปเบิ่งเอาเนาะกันถูกใจตามสภาพกันถูกใจก็ซื้อบ่ถูกใจก็บ่ซื้อคือว่าแหละเนาะก็ลองเบิ่งเนาะคันว่าสิซื้อมาแปลงแล้วก็ยาถอดมันยากกันซื้อมาขี่เลยได้ใครแดโอ้ยเว้าถูกก็แท้ว่าว่าเสร็จอ๋อมันก็แนวมาแล้วเนาะเนาะตอบแห้งใจจากทั้ง Facebook เบาไทยและท่านทาโอทั้งอันน่ะประธานแสงเดือนกับมาสบายดีทั้งอันน่ะเฮียแสงเดือนรถตู้ท่องเที่ยวเด้ออาติดตามรายการเนาะมื้อนี้เดินทางไปไสเนาะเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าสบายดีอ้ายแม่นแล้วโคชุกเบาไทยล่ะนี่น่ะว่าคิดว่าสิมาซื้ออาหารเสริมซะดอกเอาเพลงหยังส่วนน้องหาเงินก็ดีแล้วบ่ดีแล้วความคิดถูกต้องแล้วส่วนกันไปหาเงินหาคำพะน่ะอีส่วนกันไปลิ้นไพ่ลิ้นเบอร์บ่ดีเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าส่วนน้องหาเงินเด้อทางอาจารย์สมสะอาดโชคให้เพิ่นเบิ่งแน่พี่น้องทางเมืองภูวงเคืองอัตปือบ่แม่นบ่อัตปือบ่จ้าเบาหยังเนาะนี่เบาหยังซื้อหยังเนาะซื้อเบาโอดบ่เบาสุวรรณโอ้เจ้าเจ้าเจ้าสบายดีเด้อเบาเด้อมีรายการใหม่บ่คือเก่าที่ตามรายการเบาสุวรรณได้จะจัดเพลงให้เด้อส่วนน้องไปหาเงินเนาะอย่าสิพาน้องไปติดหนี้เด้อยากเด้อ เมาไปหลายมันยาวมันยืดพี่น้องเฮาผู้ท่าฟังเพลงอยู่ก็มีจัดไปแม่ค้าทางงอนกสิกรไปทางบ้านทาสว่างทางโพ้นส้นๆขัวทางงอนบ่เด้อเพลงนี้เด้อจัดให้ทั้งพี่น้องทั้งอยู่บ้านตลาดทางงอนยามนี้มันเป็นตลาดใหญ่โอ้ยอลังการงานสร้างเมื่อก่อนเป็นตลาดน้อยแต่ว่ามาปัจจุบันนี้ใหญ่โตมโหฬารเด้อทั้งแม่ค้าขายผักสดขายปลาสดขายซีนงัวซีนหมูครบทุกเครื่องเรื่องของแม่ค้าอยู่ที่ทางอ่อนจัดไปเพลงนี้ม่วนกันซะแล้ว

เสดแก่ทั้งสาวแกนนะทั้งเจ้แกนคนงามชิวกุ้งหรือขายผักสดจื้อจะบ่เนาะเสียงโคซกทีมงานทางงอนฮอกก็ได้ศิลปินอาจารย์สมบัติแก้วคำดีเด้อจื้อเสียงเพิ่นอยู่บ่เนาะพี่น้องฮอกก็ได้อาจารย์ใหญ่เพิ่นละยาวให้เพลงนี้ม่วนๆกัน

0: พื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
1: ์ไปแล้วบ่เนาะอีแม่เฮาไปมาแล้วเพิ่นว่าแล้วโอ้อีแม่เลยไปมาแล้วอีพ่อไปตามโคศกเบ้าไทยหั่นเว้าให้แต่ละมือแต่ละมือหั่นว่าซั่นเดินทางมาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อวานนี้ก็ได้ไปมื้อนี้ก็ให้อยู่ดีมีแฮงนะดูแลดวงตาให้มันดีสายตาสั้นสายตายาวตามัวตาฟังหรือว่าเบิ่งบ่คมบ่ซัดนี่เห็นบ่อาการหลายๆเปลี่ยนสำเนียงใหม่เอาเปิ้นทุนเวียงจันทน์ซะก่อนศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อมีรายการเฮาอย่าลืมเด้อเนาะพอเพิ่นสอบถามได้เดินทางเพิ่นมีโปรให้เด้มีชุดพิเศษเพิ่นมีนโยบายพิเศษในการปิ่นปัวดูแลก็คือการผ่าตัดฟรีผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบผ่าตัดตาต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมต่างๆอาการพยาธิทางดวงตาโดยรวมเลยนะแม่นเดินทางไปศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นยินดีต้อนรับเด้อแขกทุกเพศทุกวัยไปรถเพิ่นไปกวดไปเซ็กฮู้แล้วเพิ่นก็จะบ่งบัติให้ดอกว่าจีพาหรือบ่พาเพิ่นมีวิธีทางของเพิ่นเนาะไปให้มันหายกังวลใจพ่อแม่เฮาเป็นมาโดนหลายฟ้าลาปีบ่เคยได้รับการดูแลฟื้นฟูดูแลเป็นปวดจักเทื่อมาได้ยินโคศกเบาไทยเว้าแบบอยู่หลายเดือนหลายมื้อแล้วสิไปลองเบิ่งนะว่าสิเนาะไปเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเด้อหลายๆท่านก็ไปมาแล้วก็ว่าโอเคว่าซั่นเด้ก็แสดงความดีใจนําเนาะในการดูแลเป็นปวดด้วยทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์กับผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่อยู่ที่นั่นเด้อไปโหลดที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111เด้ออันนี้มันเบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นพิกัดตั้งอยู่พุ่นทางบ้านหนองทาหนองบ่อทองเหนือนะหนองบ่อทองเหนือเด้อเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เดินทางไปเลยเสียเงินแต่ซื้อเลนแก้วตากับซื้อยาเท่านั้นดอกอันผ่าตัดทันฟรีอะไรก็แจ้งกันไปในแต่ละมือแต่หลายๆทางคือเมื่อกี้ในคันอีแม่ไพ่ก็ว่าโอ้ยอีแม่ไปมาแล้วแสดงความดีใจดําแม่เด้อให้อยู่ดีมีแรงก็ให้ดวงตาเบิ่งแจ้งมองไกลสุขภาพให้มันดีทั้งในและก็ทั้งนอกดีทั้งกายและใจพร้อมอีกทั้งสมองทั้งแนวคิดก็ให้มันดีไปทุกแนวผิวหนังก็ให้มันงามตาก็เบิ่งแจ้งแข้วก็ยังครบเบิดก็ถือว่าดีบางท่านก็ถือว่ามีปัญหาเรื่องแข้วเรื่องเส้นผมมันหล่นมีนะข้อมูลพวกเฮาเพิ่มเติมเข้ามาเติมอาหารเสริมประเภทบำรุงนะเรียกการเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายก็คืออาโรเจนพาสนี่ดีหลายผักส่วนนี้เป็นเครื่องดื่มทรงใส่ซองทรงใส่จอกเป็นซองแซ่บรับประทานเป็นประจำสรรพคุณดีเลิศนะกับอาหารเสริมของล่องฤทธิ์พวกเขามีหลายแบบเลือกรับประทานเลือกดูแลได้เลยนะแล้วก็สบายเดินทางอาจารย์แสงเดือนเฮาแดมีรายการทางทีมงานรถตู้ท่องเที่ยวไปทางใดมาทางใดก็แจ้งกันนะเพื่อนมิตรเฮาภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากให้อิตาโคโซกเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของท่านก็เข้ามาได้เด้อหลายแขนงการหลายองค์การต่างๆอยากเอิ้นใส่เอิ้นหาโคโซกทำการกระจายเสียงผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีแห่งชาติลาวพวกเฮา2ชั่วโมงก็มาได้ในตอนนี้กดไปที่เบอร์020-9829-4228ไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาสาวตะเกียงน้อยซะแล้วบัดนี้ก็ได้ทั้งอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงสตาร์ทให้ยาวๆกัน

0: ซอยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินเว่เสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ท่านอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ปลุกเฮือนตามใจผู้อยู่ผูกผูกก็ตามใจผู้นอนคันเปิดเพลงก็ต้องได้เปิดเพลงตามใจผู้ฟังบ่แม่นเปิดตามใจผู้ฟังแล้วตัวเองฟังเองเปิดเองบ่ถูกใจหมู่ก็บ่ปันใดเด้เนาะเออก็เอาใจตามคำขอแล้วก็คำครูจากเพิ่นมิตรแฟนรายการติดตามรายการในปัจจุบันนี้ก็เอิ้นใส่เอิ้นหาเนาะสอบถามข้อมูลได้อยากได้อาหารเสริมประเภทใดอยากได้อาหารเสริมไปดูแลสุขภาพโอ้ยตอนนี้นี่อีพ่อนี่เราเป็นไขมันหลายแล้วก็ลูกว่าเสร็จเป็นไขมันค่าไขมันนี่ไปกวดพุ่งว่าสูงแหงระยำนี่ไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันหุ่มตับหุ่มหัวใจโอ้อันตรายเด้อเพิ่นเม็ดแฟนรายการฮอกก็ได้เอาใจใส่ได้คันเป็นไขมันแล้วเป็นธาตุน้ำตาลเป็นเบาหวานก็ติดตามเบิ่งอาการตัวเองก็ได้นะอยู่มาหลายฟ้าลาปีบ่คิดบ่ฝันบ่ตัวเองสิเป็นไขมันเป็นเบาหวานเป็นความดันโอ้อันตรายเนาะเอาก็ให้ดูแลสุขภาพไปกวดไปเช็คเบิ่งให้มันดีในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละปีมันก็ต้องมีการกวดเช็คสุขภาพเฮาฮู้ก่อนแล้วมันดีคันเฮาสายเกินแก้แล้วมันจะยากในการดูแลบำรุงฟื้นฟูมันก็จะยากคันมันเป็นแห้งแล้วเนาะคันผู้ที่ยังบ่ได้เป็นก็อย่าสุไปคิดว่าโอ้ตัวเองสิเป็นอมตะอย่าไปคิดมันต้องมีอันใดอันหนึ่งดอกในร่างกายเฮามันเปลี่ยนแปลงไปน้ำหยดลงหินมันยังลายได้เนาะมันเหี้ยนไปนับมือบ่มีหยังที่จะยืนยงคงกระพันไปได้เพียงแต่ว่าเฮาต้องบริหารจัดการร่างกายให้มันดีสม่ำเสมอในเวลานี้ปัจจุบันนี้และในอนาคตด้วยการเช็คการกวดติดตามเมื่อหู้แล้วมาเฮือนก็เฮ็ดปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตบ่ว่าจะเป็นไขมันบ่เป็นเบาหวานก็มีวิธีทางลองเล็ดพวกเฮาได้คิดค้นอาหารเสริมประเภทลดพรไขมันในเส้นเลือดปรับน้ำตาลในเส้นเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นประเภทอาหารเสริมช่วยให้เฮานอนหลับลึกหลับดีกินข้าวแซ่บอาการเจ็บมักเจ็บหัวนี่ท่านใดที่มักเจ็บหัวมัวเก้าตื่นแต่เช้ามาแล้วมักเจ็บหัวโลดยามแรงมาแล้วเจ็บหัวเจ็บหัวเป็นบางครั้งบางคราววินเป็นวินเป็นเวียนวูบๆวับๆเป็นฮ้อนๆหนาวๆเสกไปกวดเบิ่งนะอาหารเสริมประเภทจีโก้พลัสมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมให้พ่อให้แม่เฮาพัวพันกับห้องการเฮาได้เลยเด้อแล้วบอกเพิ่นเบาว่าได้ข้อมูลลำอิตาโคโซกหันเว้าอยู่หันเพิ่นเบาว่าได้รับส่วนพิเศษแท้บ่ได้แน่นอนรถจัดให้ฟรีทั่วประเทศเด้อส่งฟรีบ่ได้เสียเงินดอกไปเอารถเครื่องหันมีแต่ว่าลมกับเพิ่นเอาจักกองก็แจ้งที่อยู่บ้านเมืองที่ปัจจุบันนี่แหละก็จัดส่งให้ทั้งต่างแขวงทั้งในนครหลวงคันว่ามันใกล้กับพนักงานของเฮาก็เอารถจักรนี่แล่นไปส่งให้เนาะเวลาก็ผ่านไปท้ายๆรายการในสบงสำอิดของพวกเฮาก็ยังมีบทเพลงอยู่2บทเพลงก็คือส่วนน้องไปหาเงินแล้วก็ส่วนน้องไปการอึ้งนี่เห็นบ่2บทเพลงนี้ก็ถือว่าเข้ากับบรรยากาศ ส่วนเพลงส่วนน้องไปหาเงินนั้นมันให้ทั้งเบาสุบันนะทั้งเงินนะอัตปือขอมาเด้อหากว่าเวลามีก็จัดอีกหนึ่งเพลงส่วนไปก้า

ฮัสบีดีทั้งน้อยน้อยลาสจักเด้อติดตามทางเพจแห่งสันลาวเนาะสบายดีเด้อสบายดีเจ้าสบายดีอาจารย์โคโซกบ่ซั่นแอดมินทาง Facebook บ่ซั่นก็ถือว่าติดตามรายการทางเพจเฮาฟังเพลงอีกเพลงนึงมีด้วยกันเฮาส่วนน้องไปการอื่นจบเพลงนี้แล้วจึงไปฟังข่าวต้นสมุง5นาทีแล้วค่อยเข้ามาม่วนซื่นกันต่อจ้ะ

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวในโอกาสรายงานบทสรุปการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประสมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030ทานงานประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบทบันทึกการหัวมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของลาวระวังกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะเวนตกเสียงใต้เสิงตูแขวงเสส่วนของจีนสำเร็จการยั่งยืนหับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองท่าแขกแขวงขมวนหาสายแดนแล้วเวียดนามยาว147กิโลเมตรและอื่น
2: เวียกงานทางรถไฟแต่เอาใจใส่ในการสานนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งดำรัดจำนวน3ฉบับและบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับและสำเร็จการเซ็นบทบันทึกคู่มือว่าโดยการสั่งสูตรกับกรรมฐานเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมทะเบียนออกเสียงใต้เชิงตูแข่งอยู่ด้านสปอร์จีนและสำเร็จการยังยื่นทำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ท่าแขกแข่งขบวนมาเซเดนลาวเวียดนามความยาว147กิโลเมตรคือส่วนที่หนึ่ง
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงเวียงจันทน์หนองคายแห่งที่2เพื่อเสื่อมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยหลวงยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าแผนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการ
3: จบข่าวบัลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูก บรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
7: ชื่อนางคมัยจันทริมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกรดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเลยกรดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละถือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวกระแซบนอนกระลับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิดนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ช่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีลี

0: ยาบตีแถลงเว้าเอาเล่ามาเป็นตอกทลาจักบ่ถือขอหย่อบ่ถือป้องมันจิเสี่ยวใส่มือสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมีแฟนรายการในสมองที่2สบายดี FC ท่านใหม่แล้วก็สบายดีแขกทุกๆท่านที่รับฟังนะในสมองที่2กันต่อจากสมองทําอิดที่ว่าสังสรรค์บรรยากาศกันแบบเต็มที่หลากหลายผิดเพิ่มมิดแฟนรายการทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่เข้ามาสู่สมองที่2ก็ยังคือเก่าอยู่กับโค้ชคนเก่าคนเดิมให้ความสุขให้ข้อมูลให้ความรู้ปัญหาสุขภาพต่างๆนะหรือว่าข้อคิดดีๆข้อคิดชีวิตเปลี่ยนในการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทางลองฤทธิ์พวกเราเอามาตอนมาฝากก็คืออาหารเสริมนี่แหละนะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพในยามนี้ยามเจ็บยามป่วยยามบกแข็งแห้งก็เอิ้นใส่เอิ้นหานะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อสรรพคุณทว่าแตกต่างกันหลายประเภททั้ง6ประเภทอาหารเสริมสุขภาพท่านใดมีปัญหาแบบใดอาการจังใดนะเป็นมันเดือดหลายเดือดหลายปีบ่ซ่องบ่เซาบ่อยากได้แนวดีๆไปบำรุงก็โทรมาได้นะที่เบอร์020-9829-4228ทักทายสบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการที่หน้าไมค์กันเติมเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีโอไทย
0: เออสบายดีทั้งอันนะสาวเวียงสอน
1: บริเมนเดอร
0: ์สาวอย่างสาวเพ็งเนาะเออสาวเพ็งวังเวียงได้ได้ได้ได้เอาเพลงหยังเจ้าเพลงหยัง
1: คิดฮอดจังโทรหาเด้อ
0: โทรหาผู้บ่าวน้อยหั่นวะ
1: ฮอดกูได้นี่จังโทรหา
0: อย่าไปเสือเขาลายเด้อผู้บ่าวน้อยนะเจ้าเจ้า
1: ฝากไปบ้านเม
0: ือง
1: เชียง
0: โดยเจ้าเจ้าเจ้า
1: บ้านสวนบ้านเมียงบ้าน
0: เจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เ
1: จ
0: ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าสบายดีทั้งแม่เพ็งพี่น้องทั้งวังเวียงกับติดตามรายการเป็นประจำนะทั้งแขวงเวียงจันทน์พวกเราเนี่ยกับทั้งกาศีกับติดตามดีติดตามหลายแต่พี่น้องทั้งกาศีห้องว่ากันจะได้เนาะพี่น้องทางบ้านนามนใหม่นะแต่บ่าวไทยได้เคยไปรับใช้เวียกงานทางบุญบังไฟเขตนั้นก็ตัวผู้ธรรมดานี่เนาะเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเอาเพลงหยังสาวพ้นผางยังคอยเจ้าฝากเลยเจ้าเจ้า
1: เป็นพลาเป็นเซน
0: เจ้า
1: เบาเซนเจ้าบนองสะ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าน้ำเชื่องเบาใจซนทุกเสียงทุกสายที่เซ็ดรอรอน้ำไม้รวยๆน้ำไม้เด้อ
0: จะขอบใจทั้งแม่แม่เจ้าผู้ห้องมันบุญเกิดบ่เมื่อวานนี้อันน่ะแม่ขอเพียงคิดฮอดผัวเก่าบ
1: ่
0: เมื่อวานนี้จะขอเพียงคิดฮอดผัวเก่าบ
1: ่เออ
0: แต่สาวแสนซุ้มเปิดให้แล้วเมื่อวานนี้จ้ะเออของทั้งอาจารย์บุญเกิดบ
1: ่
0: เออกับบอกศิลปินมานำธนากระจิงโคติซอก
1: ได
0: ้เจ้าเจ้าโดยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอย่าอยู่งัวเจ้าอย่าชุนอยู่งวมอยู่เงาหลายเจ้าทั้งสาวเพียงก็ได้ก็ถือว่าข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากอีกเส้นเดิมเส้นเคยนะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพนะในยามเศร้าๆจักหน่อยตื่นมากับมาพอรายการ ทางสถานีพวกเฮาก็ถือว่าต่อจากรายการสัญจรนะรายการขับขี่ปลอดภัยกันแล้วล่ะก็ถือว่าเข้ามาสู่รายการเพื่อสุขภาพนะกันยังมีอีกหลายๆรายการที่รอท่าเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งระบบ FM พวกเฮานะทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่ติดตามข่าวสารเป็นประจำมื้อนี้โฆษกมีข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุที่ให้มันเกิดเป็นความดันโลหิตสูงนี่ในหลายท่านก็เอาตัวเองนี่เข้าอยู่ในความเสี่ยงนะโอ้มันก็มีปัจจัยของมันได้บางท่านก็เป็นความดันโลหิตเป็นความดันเป็นมักเจ็บหัวมัวเก้าเกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติเด้บอกมันก็มีสาเหตุของมันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตมันก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่การกินการนอนนี่แหละนะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยปัจจัยที่ส่งสัญญาณเตือนให้เกิดความดันโลหิตสูงก็มีหนึ่งมากระแมนพฤติกรรมในการกินเนาะเนี่ยกินนี่ก็ถือว่าโอ้กินแบบไม่ได้เลือกนะนะกินอาหารที่มีรสเค็มรสนัวคันว่าเค็มก็เค็มจัดคันนัวก็นัวจนนัวหลีพุ่นแหละนะคันว่าหวานก็มันหวานจนเยิ้มนี่ทุกอย่างนะการกินเค็มจัดโซเดียมมันสูงนี่ไขมันสูงการกินประเภทของหวานสะสมกินหวานตลอดมืออยู่ได้น้ำแต่ความหวานเมื่อได้กินน้ำตาลของหวานแซ่บๆเข้าไปแล้วรู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นแต่ยามกินเท่านั้นได้มีรายการหลังจากมันเบิดไปแล้วมันก็เป็นการสะสมสารบัตรเนาะดนมากตลอดกินอยู่ได้แต่น้ำตาลแต่ความหวานมาจุดท้ายมาไปกวดก็เลือดมีน้ำตาลข้างแล้วบัดนี้ก็กลายเป็นเบาหวานเด้พฤติกรรมการกินสองมากันเป็นพฤติกรรมในการใช้ชีวิตกับนำตัวเองเข้าไปสู่ในความเสี่ยงหาแต่แนวมันที่เสียสุขภาพเนี่ยบางท่านก็ได้บางท่านก็บ่เคยสูบยาก็เป็นลองๆบึงเฮ้ยเสี่ยวสันบอกจะกอกว่าเพิ่นว่าลองบึงลองไปลองมาก็เถอะบ่ติดกันผู้ที่เป็นผู้ที่สูบมาแล้วก็บ่ว่ากันดอกเพิ่นก็มีวิธีทางในการดูแลสุขภาพเพิ่นอยู่แล้วล่ะการสูบยาสูบหลายกระบอกลดพรลุกในหนึ่งกระดีเนาะและที่ว่าแล้วกันแต่ที่ห้ามไม่เศร้าเลยนี่ก็เป็นไปบ่ได้บางท่านนี่ก็เป็นมาลองจองจอยไปบอกให้เศร้าอย่าสูบก็ได้เหลืองเขาเห็นเขาก็บ่แซ่บนอนก็บ่รับก็เลยบ่ออกบ่ได้ก็เอาเท่าน้อยเอาเนาะเอาจักเล็กจักหน่อยพอได้หอมปากหอมคอก็ฮู้ดอกว่ามันเสียสุขภาพต่อไปกันเป็นบางท่านกับพากันไปซุ่มเซลกินเหล้ากินเบียร์ธรรมดาอยู่แล้วคนเฮามันเมาเรื่องสังคมดิสังคมมันต้องมีการปกปักสังสรรค์กันมีงานก็ได้ดื่มพ่อเซลก็ได้กินพ่อทีมงานก็ได้สังสรรค์กันยกจอกตำแก้วอันนี้ก็ปกติแต่ภาคส่วนหนึ่งมันบ่มีงานก็กินบ่มันบ่มือแรงก็จะกินได้กินแต่ดึกแต่เช้าบ่ได้ตื่นมาก็กินโลดมันติดเลยบ่ได้เนาะทำลายสุขภาพเกิดเป็นความดันนี่แล้วก็ตามไปก็เป็นบ่มักออกกำลังกายในภาคส่วนหนึ่งมีแต่กินกับนอนนอนตื่นสวยนอนดึกตื่นสวยนอนสบายนะกุ่นกุ่นสบายตื่นมาได้กินกี่กับนอนอ้วนขึ้นบัดนี้น้ำหนักโตขึ้นนี่แต่เก่านี่47 48ปัจจุบันนี่ร้อยกับ5กิโลปาโทน้ำหนักขึ้นแห้งละมีความเสี่ยงต่อความดันเด้อบางส่วนเป็นโรคอ้วนนี่เด้ออันตรายเด้อความดันเป็นเบาหวานนะบางส่วนนี่ให้มีสติเบิ่งลดน้ำหนักตัวเองได้จะไปเอาแท้ว่านะมันก็บ่ดีจะเกิดเป็นความดันโลหิตสูงแต่สาเหตุมันบัดนี้ก็ว่าเรื่องความคิดน้ำอีกนะบวกไปเติมๆก็มีย่อหน้าไปเรื่อยๆหรอกนะสมองมันต้องได้คิดอย่างใดหนึ่งมาแต่ละมือนี่คิดนำเงินคิดนำหนี้นำสินคิดนำเวียกนำงานคิดนำลูกนำเต้าคิดนำแนวอยู่แนวกินคิดนำรถนำรางคิดเรื่องธุรกิจคิดไปหลายอันหลายแนว เอาไปเอามาแล้วสมองไม่ได้พักผ่อนก็เกิดเป็นความเครียดความตึงขึ้นสมองตึงขึ้นคิดทุ่มเมื่อบ่อไปก็เป็นการสะสมสมองสิแตกเกิดเป็นความดันอีกอันนั้นก็เป็นสาเหตุอีกเติมเด้อแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการกินนี่แหละสำคัญกว่าหมู่เนาะก็ให้หลีกเลี่ยงดูแลสุขภาพแนวใดมันสิดีแนวใดที่มันจะทำลายสุขภาพเฮาก็หลีกเลี่ยงมันเนาะเพราะว่าความดันโลหิตมันก็มีองค์ประกอบหลายๆด้านเด้บางท่านก็เป็นเบาหวานก็มีนะเป็นเบาหวานก็มีเป็นเกี่ยวกับมักขลังก็มีแล้วก็ต้องได้ไปกินแนวมันดูแลสุขภาพกินหลายก็เกิดเป็นความดันขึ้นว่าเกี่ยวเป็นตรงสู่เกาะกันไปเกาะกันมานะแต่ใดก็ยาสาเหตุที่มันจะทำลายสุขภาพเขาก็คือหู้มกันจะหลีกเลี่ยงนะผ่านลดพรลดหน่อยถอยลงกระคักคือกันเพื่อสุขภาพที่ดีของเราถ้าว่าท่านใดสนใจต้องการอาหารเสริมลดพรไขมันครับน้ำตาลในเส้นเลือดก็มีให้ก็คือจิโก้พลาสเดอร์รับประทานเป็นประจำเป็นแคปซูลดอก31นิดนึงกับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงก็ถือว่าช่วยทานได้นะเกี่ยวกับเรื่องประเภทอาหารเสริมของพวกเรากดไปที่เบอร์020-9829-4228นั่นแหละโทรไปรถไปโอ้ไปลมเพิ่นรายละเอียดเหตุจังใดมากันจังใดโอ้สาเหตุมันอันนี้ไปกินอันนี้มาบ่ก็ไปลมน้ำพักส่วนผู้เชี่ยวชาญเฮาการเฮาก็ได้นะลมเพิ่นเด้ออันนี้ก็ที่ว่าแนวทางความเสี่ยงแนวทางการลดความเสี่ยงเฮาก็ต้องได้เก็บกับข้อมูลไปนําได้ก็นึงก็บ่ให้กินอาหารที่มีรสเก็บรสเค็มรสจัดเค็มมีโซเดียมสูงก็บ่กินออกกําลังกายสม่ําเสมอควบคุมน้ําหนักลดพรความตึงความเครียดในสมองนี่งดสูบเหล้างดสูบยากินเหล้าเมายาแต่ก็ลดลงก็บ่เป็นเนาะอันนั้นก็ถือว่าแนวทางเฮาก็ดูแลก็บึ้งได้มีก็มีวิธีทางมันเด้อันใดก็ได้ก็จะท่านแล้วเนาะมีรายการเฮาสาระดีๆข้อมูลดีๆเอามาอ่านมาเว้าสู่กันฟังนะเพื่อเป็นบทเรียนในการดำรงชีวิตและก็ดูแลสุขภาพเมื่อท่านได้เป็นมาแล้วหรือว่ากำลังจะเข้าสู่โหมดความดันนะหรือบ่ได้เป็นก็แฮงดีก็สมเสยผู้ที่รักษาสุขภาพและผู้ที่เป็นมาก่อนและก็ตั้งสติดูแลร่างกายให้มันดีเพื่อชีวิตของเฮาจะสดใสในอนาคตครอบครัวลูกเต้ายังถอยท่าเฮาอยู่แท้ที่เป็นเขาเสาหลักของครอบครัวนะเป็นผู้ที่ต้องซอกอยู่ซอกกินเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวต้องมาเจ็บมาป่วยมันก็เบิดซะแล้วมีแลกาในเสาหลักครอบครัวมันคอนมันกลนแล้วก็ไผสิเบิ่งสิแยงมันบ่ล่ะเฮาต้องได้เอาใจใส่เฮาเองบ่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไผก็ตามบางทีก็เป็นลูกที่สิเด้พ่อแม่ก็เฮ็ดหยังบ่ได้แล้วก็มีแต่ลูกก็เป็นเสาหลักให้ครอบครัวบางทีลูกก็ป่วยก็มีบางทีก็อันในความเจ็บความเป็นมันเบิ่งบ่เห็นจังใดการตามสร้างได้มีการเฮาเป็นกำลังใจให้เนาะกับรายการล่องลิดเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้านำสิ่งดีสู้สังคมนัดเที่ยวเก้าตัวเมืองศิลปินสาวลิต้าเพิ่นจากคำขอจากทั้งอีเมลยังสอนเด้อขอมาเพลงนี้แล้วก็ตามอีกหนึ่งบทเพลงฮันไลแมนฮักสาวไซสุบูนนะเอกพลโสภาสองบทเพลงบนกันจาก

เบ้าเอกพลโสภากมาสบายดีทั้งเบ้าเอกพลเด้ออยู่ดีมีแฮงเมื่อได้มีโอกาสได้เปิดเพลงเปิดให้ฟังเนาะมันวนกันตรงนี้หักสาวใสสมบูรณ์

แล้วก็เกี่ยวเกี่ยวกันเด้อฝากขึ้นไปหาพี่น้องทางบ้านล่องทางเมืองล่องซานเด้อสาวๆทางเมืองภูวงเด้อทางเมืองอนุวงศ์เนาะมวนๆกันทางเมืองเฮียมเมืองทาทมนะนั่นก็คือบรรดาตัวเมืองอยู่ในแขวงเพชรบูรณ์

0: ข่าวดีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์จะไปตามคำขอน้องมิตรในการหวังว่าคงจะมีความสุขกายสบายใจเมื่อได้ติดตามรายการกับว่างๆกับติดตามแดเนาะนั่งฟังเพลงฟังกีตาร์โกซกฟอยไปนำเมื่อกี้นี้แกเธอแขวงสายสบู่เฮาเด้อมีรายการเคยได้ไปบ่ท่านใดบ่เคยได้ไปแกลองไปเบิ่งเด้อโอ้ยสวยงามหน้าภูผาหินปูนภูผาป่าดงอันตึบหนาภูเขาสลับซับซากกันเดียรดาษคือดังสวรรค์ปั้นแต่งไว้นะทั้งแขวงสายสบู่ผู้ข้าเคยไปมาแล้วนะเคยไปหาตัวแทนจำหน่ายเคยไปหาลูกค้าเด้อก็ไปอันนี้เมื่อก่อนก็มีอยู่5ตัวเมืองนะทางเมืองเพิ่นก็เมืองมีเมืองอนุวงศ์ซึ่งเป็นเมืองเอกนะเป็นเมืองเอกได้เมืองอนุวงศ์เด้อเป็นเมืองเอกอัน2มาก็เป็นเมืองล่องแจ้ง3มาเมืองล่องซาน4เมืองห่ม5เมืองทาทุมเลยท่านใดอยู่เมืองใดติดตามรายการแจ้งดีบ่โอ้ยไอ้โคซกไอ้บ่าวโคซกติดตามรายการแจ้งดีเด้อทั้งแห่งชาติลาวพวกเฮาก็ทักทายเข้ามาเนาะสนใจอาหารเสริมก็กดเข้ามาได้ติดตามทั้ง Facebook กับอยู่หน้าจอฮะเด้อเบอร์โทรศัพท์ก็ได้คำว่าฟังวิทยุก็เป็นฟังสปอร์ตฟังข่าวไปแล้วก็โคซุกก็ถือว่าให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ไปนำที่020-9829-4228นั่นแหละเด้อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมพวกเฮาก็ยกมาว่ากันเติมในแต่ละระยะระยะเนาะในสมองนี้เพื่อนเม็ดไฟและกาทาง Facebook มาฮาว่ากันตั้งใดกระติดตามทั้งท่านแสงเดือนก็ยังเบิ่งอยู่เนาะสบายดีน้องสาวนุ้ยๆแน่เพื่อนเม็ดไฟและกาทางเมืองหัดไซฟองกระติดตามรายการสบายดีที่ยังติดตามฟังอยู่เนาะฝากไลค์ฝากแชร์ให้เด้อให้อยู่ดีมีแฮงท่านได้ฟังกันได้ยกมาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมคอลาเลนพาสมีรายการเฮานะอาหารเสริมบำรุงสายตาท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกวุ่นในตามันเสื่อมเบิ่งบ่คมบ่ชัดโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนอาการแสบตาคันตาเคืองตาอาการคํามาแล้วแม่นบอดเพิ่นว่าตาขาดแสงสว่างแสวกแสงสว่างน้อยแล้วมันเบิ่งบ่เห็นล่ะเด้ติดตามเบิ่งสังเกตเบิ่งแม่นคือว่าโคศกเว้าบ่และบางท่านก็มีเฟือติดลำหน่วยตานี่แล่นไปแล่นมาเด้อเอาหลังมือนี่สีคือสิออกแต่ว่าบ่ออกคือที่เซาแต่ว่าก็บ่เซานะเมฆหมอกบังตาเด้อเอิ้นว่าตาต้อเนื้อต้อกระจกเนาะอุ่นในตามันมีปัญหามันมีหลายแนวดอกพยาธิดวงตาก็ได้มีคำตอบให้เด้อก็คือแนะนำมาทางพี่อาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำรุงสายตาฟื้นฟูนะอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันบ่ค่อยได้กินอาหารเสริมจักเทื่อแต่โคซุกเอ้ยว่าซั่นลองเอามากินเบิ่งกับ1 2กับคือว่าจางๆลงเด้อภาคส่วนใดที่ยังบ่ได้เป็นกระหับประทานไว้ละดีที่สุดเพราะเป็นการลดพรและป้องกันอาการ4ประการก็คือต้อกระจกต้อเนื้อต้อเหี่ยวและต้อลมได้ผู้ที่ยังบ่เป็นอย่าไปประมาทมีอาการแล้วก็เคี่ยวดูแลหรือว่า มันเป็นให้เป็นแห้งแล้วก็คอยดูแลไปคอยเป็นปั่วไปเซกไปกวดให้มันละเอียดเนาะให้ความสบายใจแก่ตัวเองด้วยการเข้าไปสู่ห้องหมอก็คือศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองจันทน์ปักกิ่งก็ได้ไปพุ่นมาแล้วมาฮอดเหือนฮอดซานก็มารับประทานอาหารเสริมไปนำก็ดีคูณ2คักปันยังมีรายการเลยเด้อแนะนำภาคส่วนใดบ่อยากไปผ่าตัดก็กินอาหารเสริมก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกดูแลสุขภาพนะกับพวกพันสอบถามและสั่งซื้อได้กับอาหารเสริมที่มีชื่อว่าคอลาลินพาสบางทางก็มีจักเม็ดอาจารย์มาสั่นมีอยู่30เม็ดเด้ออยู่ในกับนะในกับ1 30เม็ดในระยะเวลาในการรับประทานก็คันบางทานก็รับประทาน2แคปซูลก็45มื้อเนาะคันว่าเอา1แคปซูลก็สิเป็น30วันประมาณเด้อให้ครับพระเป็นประจำนะบำรุงสมองและเส้นประสาทกับพัวพันโทรหาพวกเฮาได้จัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศโหลดกับอาหารเสริมนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมอีกหลายๆประเภทว่าจะเป็นเรื่องของผักข้าวทองก็มีนะก็โทรมาติดตามทางเพจพวกเฮาก็ติดตามที่ภาษาอังกฤษ L O N G R I C H สุขภาพดีด้วยมือเฮาหรือว่าลองเล็ดสุขภาพดีก็เข้าไปเบิ่งนะก็สั่งซื้อน้ำเพชรท่านก็ได้ด้วยความหวังดีและก็ห่วงใยให้เพื่อนปิดแฟนรายการเฮาได้มีสุขภาพทางดวงตาเบิ่งแจ้งมองไกลอย่าเฝ้าให้มันมีปัญหาก่อนไว้อันควรเด้อบทเพลงต่อไปมีรายการเฮาคิดฮอดจังโทรหาบทเพลงนี้แหละแม่นให้แกทั้งอีเมลเพลงวังเวียงเพิ่นได้ขอมาโดนเติบแหละเอาตามสเต็ปตามสไตล์เพิ่นม่วนๆกันจ้ะ

0: ซอยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินเว่เสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแว่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ท่านอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื
1: ้อเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปก็อย่าลืมมีรายการเฮาก็ไปเยี่ยมไปยามเพิ่นได้เด้อทั้งห้านปิ้งแบกก็ได้ในแต่ละมื้อที่โคซุกก็ยกมาเมามาว่ากันเนาะท่านใดที่ว่าอยากไปกินปิ้งแบกก็ไปที่แนะนําไปที่ห้านปิ้งแบกซอยนิยมเรียกว่าซอยนิยมปิ้งแบกเด้อไปหาทั้งน้องสายอนุรักษ์ซอยนิยมเพิ่นโลดเนาะพวกพันสอบถามอยากไปเที่ยวเป็นหมู่คณะก็มีตู้เบอร์ให้ก็มีเบอร์4020-7734-8824 7734-8824เด้อทั้ง5สาขาแต่เพิ่นจะขยายเป็น6สาขา7สาขาก็ยังบ่ฮู้เทื่อแต่ปัจจุบันนี้มันเริ่มอยู่ที่5สาขาหลักๆ ก่อนตอนนี้เริ่มมี6แล้วเพราะว่าหลายเป็นขยายไปหลายบ้านหลายเมืองเด้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีเนาะเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดธุรกิจด้านนี้มันก็ต้องได้ขยายหลายสาขาผมว่ามันมีแบรนด์ชื่อเสียงโด่งดังแล้วมันก็ต้องได้รับการเชื่อถือก็ต้องได้สมเชยเนาะทั้งภาคส่วนผู้บริหารงานห้านปิ้งแบ่ซอยนิยมหรือว่าซอยนิยมปิ้งแบ่เด้อก็ไปอุปถัมภ์เพิ่นนะไปอุปถัมภ์ไปซุกยู่ไปใส่บริการนะก็ถือว่าเพิ่นมีเมนูที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของครบสูตรเรื่องเมนูแบ่กับพ่อครัวแม่ครัวที่มากประสบการณ์อยากกินหยังก็ไปกินเนาะเรื่องเมนูแบ่ก็สั่งเอาตามสูตรมันมีหลายแนวนะมักแนวใดรถแนวใดเพิ่นก็จัดให้เรามีการบันเทิงก็คือการเสพกันห้องก็ถือว่าครบวงจรสถานที่เหมาะสมหลายๆบ่อนอยากไปเป็นทีมงานอยากไปเป็นหมู่คณะก็ไปเด้อก็แนะนำนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการของเราก็คือห้านปิ้งแบ่ซอยนิยมปิ้งแบ่แซ่บๆนะเมาแล้วก็อยากเข้ามาเนาะพี่น้องเฮาก็ได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไส้เนาะเครื่องไส้ของโรงเรียนของเฮาในปัจจุบันนี้กำลังจำหน่ายนี่ก็โดนๆก็ได้เว้าเทื่อนึงเนาะเกี่ยวกับน้ำยาล้างจานโคซกเฮานี่แหละน้ำยาล้างจานเบาไทยเด้อมีรายการเฮาฝากติดตามนะฝากติดตามแล้วก็จัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้นะสนใจก็ถือว่าเอิ้นใส่เอิ้นหานะมีวางจำหน่ายน้ำยาล้างจานเบาไทยสรรพคุณเพิ่นตัวเป็นส่วนผสมจากพืชธรรมชาติบ้านเฮานี่แหละเนาะก็ถือว่าสะอาดเวลาล้างและบวกเครื่องมือนุ่มมือสบายมือเด้อก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีคือกันเนาะมีรายการเฮาก็ถือว่าส่งเสริมเศรษฐกิจนะอยากบ้านกันเมืองเศรษฐกิจเพื่อนบ้านเฮาเพิ่นบอกว่าคนลาวใส่เงินกีบลาวใส่สิ่งของที่คนลาวผลิตดีเนาะอันนี้ก็ถือว่าช่วยสุกยู่ผักดันให้เกษตรกรบ้านเฮานี่มีรายได้มีงบประมาณมีรายได้ขึ้นมาก็มีกำลังใจเฮ็ดนะว่าจะเป็นเรื่องของเฮ็ดเกษตรต่างๆนี่ปลูกผักปลูกมีเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ซื้อของคนเฮาเฮ็ดบ้านเมืองเฮาลดพรการนำเขาเรียกเฮ็ดให้เกษตรกรมีรายรับขึ้นก็ดีเดินมีรายการเฮากับพ่อพันธุ์สอบถามเดี๋ยวเป็นฮับตัวแทนจำหน่ายคือกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาล้างจานเบาไทยเด้อ กาพ่อพันธุ์ราคากับบ่ได้แพงเนาะเป็นแพ็คนะเป็นแพ็คเป็นขายย่อยแล้วก็ขายเป็นแพ็คเป็นขายส่งก็มีแล้วมีราคาส่งให้นะพ่อพันธุ์สอบถามเบิ่งที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228น้ำยาล้างจานเบาไทยครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจความสะอาดครัวเงินครัวสานให้มันงามให้มันจบให้มันสะอาดถ้วยวงซองสามหม้อแหกแต่กระโปะต่างๆก่อนจะหับประทานก่อนจะเอามากินใส่ปากใส่ท้องต้องเบิ่งใส่ตู้ใส่กลับไว้เนาะยามค่ํายามคืนนี่เฮาบ่เห็นดอกว่าจักหนูจักแมงสาบจักมดจักหยังมันมาเฮ็ดหยังบ่ฮู้เพราะว่าเฮาบ่ได้ติดตามบ่ได้เบิ่งมันก็มีวงจรปิดติดตามเบิ่งก็สิเป็นโทเบิ่งมาเบิ่งรีวิวคืนนี่หนูมาฟ้อนระวงพุ่นตัวอันตรายเด้อเหี่ยวหนูขี้หนูตาเป็นพาหะนําเชื้อโรคบ่ล่ะภาคส่วนนี้ได้รักษาสุขภาพลูกเต้าเราก็เฮาผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำได้ก็เจ็บก็ป่วยไปเจ็บท้องเจ็บไตติดพยาธิเราคาไปย้อนพาหะพวกสัตว์ที่มันมาตอมมาเลียมาทายมาเหี่ยวนี่คือหนูคือแมงสาบพวกนี้แหละอาหารของบูดของเน่าตู้เย็นก็ต้องได้อนามัยอนามัยให้มันสะอาดของเก่าเอาทิ่มเอาของใหม่เข้าไปอาหารบูดบ่กินทอกทิ่มเฮ็ดใหม่ผลิตใหม่เบิ่งเป็นแม่ยาวแม่เฮือนต้องเบิ่งความสะอาดทั้งครอบครัวเฮาเนาะเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เช่นเดียวกันนอกจากเบิ่งเครื่องครัวแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าอาภรณ์ก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มของลองฤทธิ์ก็มีเด้ออันนี้ก็ถือว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์อยู่ในเครือของลองฤทธิ์เนาะเน้นเรื่องความสะอาดในเครื่องครัวแล้วกับน้ำยาล้างจานแล้วก็มาเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์นำที่อยู่บนนอนเนาะเรียกว่าสถานที่พักเซาเฮานี่ขอคเมแจหัวต่างๆให้มันสะอาดงามตานะก็เป็นพื้นฐานที่ดีเฮ็ดให้เฮาสุขภาพแข็งแรงได้มีรายการเฮาเด้อบ่แม่นว่าทางนอกงามทางในเป็นบักเดือบ่ได้แต่ทางนอกนี่โอ้บ่ซั่นดีบ่เข้าเบิ่งเฮือนครัวนี่ปาดบ่ได้เด้มันต้องสะอาดมันต้องละเอียดเนาะให้มันสะอาดงามตาล้างให้มันสะอาดเนาะถ้วยวงก็ได้ก็แนะนำมนุษย์เนาะน้ำยาล้างจานบ่าวไทยจัดการให้ตามไปอีกก็แม่นเกี่ยวกับในเรื่องของยามองพอเฮาคือกันนะยามองนี่ก็หลายๆท่านก็สนใจพี่น้องทั้งพูนทั้งอันน่ะเมืองสีโคตบองทั้งเกาเลี้ยวว่าจังได๋เนาะอีเมเฮานะทั้งอันน่ะแม่สีแม่สมพรแม่บุญเติมทีมงานพี่น้องทั้งพุ่นเพิ่นก็เป็นลูกค้าประจำเนาะเกี่ยวกับเรื่องของยามองรับตัวแทนจำหน่ายเด้อทุกผลิตภัณฑ์สินค้าของลองฤทธิ์พอรับตัวแทนจำหน่ายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายมีสถานที่มีตลาดมีหน้าห้านต่างๆอยากเอาไปเฮ็ดธุรกิจพอได้ไล่พอได้มีเงินเสริมมันจะไปเนาะพวกเฮาก็มีราคาตัวแทนให้เฮ็ดตลาดให้ยินดีเนาะน้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการอยากมีรายได้เสริมอยากเฮ็ดเพิ่มนอกจากเฮ็ดเวียกหลักแล้วมาเฮือนมาซ่านก็ยังมีกิจกรรมขายเครื่องสิขายทั้งออนไลน์สิเฮ็ดธุรกิจหน้าห้านเปิดห้านก็เฮ็ดบ่เป็นหยังลองเรียกพวกเฮายินดีไปเฮือนไปซานไปเนรมิตสถานที่ของท่านให้มันสวยสดงดงามด้วยแบรนด์ของลองฤทธิ์พวกเฮาเป็นสาขาจำหน่ายให้ก็พอได้มีอยู่มีกินไปอันนั้นก็คือช่องทางในการทำมาหากินบ่เลือกเวียกเลือกงานบ่ติบ่มินเงินน้อยบ่คอยวาสนาบ่ติเวียกที่งานมันบ่จนดอกคนเฮาเนาะเฮ็ดไปได้น้อยก็เก็บน้อยได้หลายก็เก็บหลายอันนี้เป็นการส่งเสริมให้คนเฮามีพื้นฐานแนวคิดที่ดีให้แกลูกหลานว่าเฮาจักซอกจักหาเห็นบ่บางท่าก็อยู่เฮือนอยู่ซานปลูกผักปลูกมีน้ําเอาผักก็มีมาขายก็เอาน้ํายาล้างจานโกซุกไปขายพร้อมเอาอันนี้ไปโปรโมทพร้อมก็ดีก็เฮ็ดไปแน่ได้มันสิได้สิดีก็เฮ็ดเอาได้มีรายการเฮาตามหาตัวแทนจําหน่ายทุกเขตทุกแห่งทั่วประเทศเลยแล้วล่ะจัดส่งให้เด้อที่เบอร์020-9829-4228ไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเพลงนี่แหละแม่นหักเจ้าเข้าใจบ่ตามอีกหนึ่งบทเพลงแล้วแม่นผัวนักธุรกิจทั้งสองเพลงนี้จะเปิดสู่กันฟังเพลงทำอิฐแต่แม่นศิลปินอาจารย์ทองดำคำโลเพิ่นในสไตล์หมอลำม้วนๆกันจ้ะ

แม่นี่นั่งฟังก็ได้ไว้สบายดีเพื่อนบิดแฟนรายการดีพอยไปทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศเด้อสบายดีทางเฟซบุ๊กน้ำแน่ทางเพจแห่งชาติน้ำแน่เนาะขอบใจทุกท่านที่ให้ความสนใจได้มานั่งฟังเพลงซองสมงอยู่กับโคศกกะเอื้อนใส่เอื้อนหานำรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของเวียงงานโคศกเบาไทยกะหับงานนอกคือกันในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีเวลาอยู่เนาะเมื่อก่อนนี้บ่ค่อยมีเวลาแต่ว่ายามนี้มีเวลาได้พอได้รับงานถ้าว่าท่านได้สนใจนะต้องการที่ได้บ่าวผู้ไทยไปเว้าไปว่าให้กะยินดีเด้อในยามนี้ก็โทรแจ้งล่วงหน้าก่อนเนาะล้มๆกันเบิ่งว่ามันอยู่ใส่แดก็ว่ากันไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของภาคส่วนที่สั่งซื้ออาหารเสริมในปัจจุบันนี้นะขอบใจที่เข้ามาสั่งซื้อในสมงที่โคศกจัดแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ขอบใจเพิ่นซะเอาเป็นมื้ออื่นซะสิขอบใจให้นะมื้ออื่นพบกันใหม่เด้อจะขอบใจให้มื้ออื่นแล้วก็หลายท่านพอสมควรที่สั่งซื้อมานี้ก็เครื่องก็จะฮอดประมาณ 2-3 วันต่างๆแขวงพวกเฮาเด้อท่านนครหลวงแก่นนี่ก็สิมื้อนึงก็ฮอดแล้วนะอาหารเสริมทั้ง6ประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีนะจัดอีก1เพลงให้เพลงนี้ลายแมนผัวนักธุรกิจทั้งอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงปิดท้ายให้นะ1บทเพลงถ้าเวลายังพอก็สิเจิดๆไปทางฮานเพียงแบแดมื้อนี้บ่าวไทยพร้อมด้วยในสร้างคุ้มเครื่องเสียงทานสมสะอาดจะได้อำลาพาจากกันก่อนมื้อพบกันใหม่ตอนนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวตอนไปวันที่5พฤษภาคมนี้12คณะวิสาครูวิทยาคารสันติบาลประชาชนได้จัดกองประชุมสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026โดยการเป็นประธานของพันเอกเวียงสวรรค์ลาซาจำพรห้องหัวหน้าอำนวยการผู้ซีนำ12คณะวิสาครูมีพลจัตวาบุญสนะสิมลาวงศ์หัวหน้าอำนวยการวิทยาคารสันติบาลประชาชนพร้อมด้วยคณะภาคคณะนำพนักงานครูอาจารย์ทั้ง12คณะวิสาครูเข้าร่วมในพิธีพันเอกค้ำดอนจันทวงศ์หัวหน้าคณะวิสาครูพื้นฐานวิสาสะพอได้ผ่านบทสรุปประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ว่าและยาผ่านมา12คณะวิสาย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นโกกเพื่อหาประกันให้ครูอาจารย์มีคุณทาสการเมืองนักแน่นมีแนวคิดลักมันสนสั้นอุ่นเอียนทุนเที่ยงเสื่อมั่นต่อการนำพาของภาครัฐมีความสมัครีเป็นเอกภาพภายในได้เอาใจใส่จัดตั้งเผยแพร่เสริมซึมแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของภาคบรรดามติคำสั่งระเบียบกฎหมายของรัฐและนิติกรรมอื่นๆในแต่ละระยะที่ภาครัฐวางออกเพื่อให้ครูอาจารย์สมาชิกภาคมีความรับรู้เข้าใจแจ้งกำแน่นและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีหลักการของภาคบุกทะลุจินตนาการทั้ง4ด้านอย่างตั้งหน้าและมีความกระตือรือร้นต่อหน้าที่เวียกงานวิสาสะพอของตนถือเอาการสิทธิ์สอนของครูอาจารย์เป็นเวียกงานต้นต่อในการปฏิบัติโครงการหลักสูตรการศึกษาชั้นสูงไปเคียงคู่กับการค้นคว้าแปลเหียบเหียงสร้างตำราบทสอนและแต่งบทสอนโดยประสานสมทบกับกรมวิสาสะพอที่ได้หัวมือเหตุบทบันทึกระหว่างบรรดากรมวิสาสะพอกับบรรดาคณะวิสาครูบรรดากองประชาการป้องกันความสงบแขวงและพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนกับบรรดาสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นวิทยาคารตำรวจประชาชนวิทยาคารทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบวิทยาคารป้องกันชาติไก่สอนพรหมวิหารสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในการแลกเปลี่ยนด้านทฤษฎีข้อมูลพฤติกรรมตัวจริงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบทสอนให้มีบาดก้าวใหม่และถูกต้องกับสภาพการในปัจจุบันในต่อหน้าจะสุ่มใส่ซีนำบรรษาคงเขตวิสาการเหตุเวียกงานบริหารและคุ้มของการเรียนการสอนหับใส่บริการนักศึกษาถูกมุ่นถูกระบบให้เคลื่อนไหวตามข้อกำหนดกฎระเบียบของวิทยาคารวางออกอย่างเข้มงวดในใส่หับประกันให้การเคลื่อนไหวปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้บรรลุตามแผนการเล็งใส่ปฏิบัติแผนงานปรับปรุงหลักสูตรและจัดตั้งการเรียนการสอนโครงการปรับปรุงการประเมินนักศึกษาตามหาหลักมูลการศึกษาแผนงานคนกลัววิทยาศาสตร์แผนงานหับประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาสั้นสูงคนกลัวนำเสนอตำแหน่งครูสร้างและปรับปรุงบทสอนหับไส้ระบบบำรุงการนำขันเจ็ดขันแปดและนำเสนอวิทยาคารเพื่อขึ้นแผนนำกระทรวงเอาคณะวิสาครูไปเขียนตำราบทสอนรวมกับบรรดาคณะวิสาวิทยาคารป้องกันความสงบประชาชนอยู่เวียดนาม
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจฮะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
6: เพื่อสังคมลาว

0: พ่อพ่อเจ้าไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันพิษกันได้ดูหน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปไปพ่อสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมามาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจูดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจูดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจูดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจูดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงซะก่อนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่ได้ก็ตามค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเธอหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นําไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นตัวได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้อืม
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: อืม
1: เฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยส่วนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: สบายดีท่านผู้ฟังมินรายการที่ฮักเพลงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงออกอากาศให้ทุกท่านได้ฮับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถฮับฟังได้ผ่านทาง FM 103.7 MHz และก็ FM 94.3 นอกจากนี้ระบบ AM พวกเขากระจายเสียงเป็นปกติเด้อ AM พวกเขาทุกมื้อเลยจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ถ้าผู้ใดบ่อยากสับสนมื้อแล้วก็เวลาออกอากาศนะแนะนำหมุนขึ้นฟัง AM เพราะว่าจะเป็นเวลาเก่าทุกมื้อเลยจันทร์ฮอดอาทิตย์เนาะระบบ AM หมุนไปได้ที่ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เด้อหรือผู้ใดฮับฟังขึ้นสั้น6,130กิโลเฮิรตซ์อยู่กะขอทักทายสบายดีพร้อมสำหรับขึ้นกลางเนาะสัญญาณจะไปฮอดไปถึงเนาะโดยเฉพาะแล้วขอบเขตที่ออกไปทางไก่เดตางแขวงจังซีส่วนหลายก็แม่นฮับฟังอยู่ผ่านทางระบบ AM เนาะทุกท่านเนาะสำหรับมื้อนี้พบพ้อกันน้องโคซงบี้มาหับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่น้ำกันในบรรยากาศเที่ยงวันพฤหัสบดี17เดือนพฤษภาปี2026มื้อนี้กลับมาสภาพอากาศฮ้อนอบอ้าวคืนเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี่ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ได้เมื่อวานกับมื้อก่อนนะมามื้อนี้เนาะหลายพื้นที่แม่นฟ้าแจ้งออกแดดส่องแต่เช้าทางสถานีพวกเขามีรายการสภาพอากาศตอนเที่ยงกันแน่นอนว่าฮ้อนอบอ้าวขึ้นมาแต่กะไคแดท่านผู้ฟังเนาะฝนตกมากะเฮ็ดให้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 นะเบาบางลงเนาะกะรู้สึกว่าท้องฟ้านี่แจ่มใสขึ้นจากที่ผ่านมาเนาะมีฝุ่นมีหมอกควันปกคลุมเนาะแนมไปจนแนมบ่เห็นหยังท่านผู้ฟังเนาะทัศนียภาพทางไกลนี่เบิ่งเห็นได้ยากเลยมาฮอดปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นและอย่าลืมเนาะเป็นหูเป็นตาช่วยกันอย่าพากันสร้างมลพิษทางอากาศตื่มโดยเฉพาะแล้วก็คือการที่เฮาจุดขี้เหงื่อสะทรายการจุดปลาจุดสิ่งเศษเหลือต่างๆที่ว่าก่อให้เกิดควันไฟประกายไฟล่าสุดก็ไหม้อันนาทงหญ้าอยู่วัดหนองคำแสนเนาะอยู่บึงนะท่านผู้ฟังเนาะเป็นบึงใหญ่ๆอ่ะนะไหม้ป่าหญ้าแห้งท่านผู้ฟังแล้วก็อันนาเขตบึงทัดหลวงเนาะเขตภูเขาควายเขตภูพนังนอกจากนี้ก็ยังมีเขตอื่นๆอีกเนาะที่เพิ่นตามทีดาวเทียมเนาะเพิ่นจับได้เนาะเป็นคลื่นความฮ้อนอยู่แต่ละจุดนะประเทศลาวเฮาถือว่ามีหลายจุดเลยเนาะที่ว่าพบคลื่นความฮ้อนเป็นจุดเป็นจุดไปนะเพราะฉะนั้นแหละเนาะอย่าลืมเนาะช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะป้องกันไฟไหม้ลามป่าจากฝีมือของคนนี่แดเนาะทุกท่านเนาะฝากไว้กันละกันสำหรับมื้อนี้เนาะหน้าไมค์ของพวกเฮาแม่นเบอร์0305787052อย่าลืมละกันสำหรับคลื่น FM 103.7 เนาะผู้ใดที่ว่าจันคานพูดบ่ได้ยินเสียงรายการออกอากาศให้มูลมาทาง AM เพราะว่ารายการออกทุกมื้อเนาะแต่สำหรับ FM เริ่มมื้อนี้พัดสุกเสาแมนรายการเพลงก่อนเที่ยงกลับมาแล้วเด้อผู้ใดที่ว่าฟัง AM บ่ได้ได้อาศัยฟังแต่ FM ก็แมนพัดสุกเสาเนาะเฮาพบกันมาขอฮับสายนำไมค์ก่อนละกันท่านผู้ฟังสบายดี
1: สบายดีสบายดีโอ้ยอะไรเมื่อไรมาเรียนหนึ่งเพียง
0: เจ้าสบายดี
1: คือว่าอะไรการอย่างมาใส่
0: เจ้าอนาเพิ่นแบ่งกันเนาะอนาเอาจันฮอดพุดเนาะรายการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้าบ่แต่ว่าจันฮอดพุดธนาเอ้ยแพงฟัง AM ได้บ่จันฮอดพุด AM ออกคือเก่าได้เอ้ยแพง
1: ว
0: ่
1: า
0: แมน
1: เวลาเข้าใจโอ้ยอย่าพาเพลงเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงน้องรถใจคุณโทษ
0: เพราะว่าเอ้ยแพงนะฟังอยู่ทางโนนแก้วจะฟังทางขึ้น FM 103เนาะ
1: แมน
0: อ๋อเจ้าคันว่าฟัง AM ได้จันคานพูดละฟัง AM เด้อเอ้ยแพงเด้อ
1: เจ้า
0: ฟังเพลงอย่างมื้อนี้น่ะ
1: คืนฟังแล้วโอ้ยระบบแมน
0: โอ้ยเมื่อวานนี่สมมาลากันมาได้เมื่อวานนี่น่ะ
1: ว่าเอ้ยเราบ่ได้ฟัง
0: เจ้า
1: จะอะไรกันอันใจตลอดจะด
0: ีโอ้เจ้าพอคนเพิ่นซื้อเอา3มื้อเดี๋ยวเพิ่นแบ่งกัน3มื้อว่าซั่นเด้
1: โอ้ด
0: ี
1: ใจเด้อ
0: เจ้าแต่ว่าเฮามาทุกมื้อคือเก่าปกติคือเก่าเพราะว่ามีออกอากาศ2คืนพร้อมกันเลยสินะบ่ได้ออก FM เฮาก็ออก AM คือเก่าเด้
1: เออเรา สิมูนไปเบิ่งบัดนี้
0: เจ้า
1: เอ้ยก็ฟังเพลงไปเด้อ
0: เจ้าเพลงหยัง
1: โชคดีเด้อแฟนอ้าย
0: โชคดีเด้อแฟนอ้ายเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าสปีซอกให
1: ้
0: เจ้าม
1: าลงตรงนี้ลงปลาค่ะลงปลาคำมาทำนาเรียนแม่มาเรียนลาแม่จันทราแม่เรียนต้นเราแค่ลังเรียนไปเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้สายต้นบ้านน้ำเกลืองบ่ออดโคกสะอาดอดอดคนบ่ร้องซ่าอู้เสียงสุขใจที่เอ๊ะน้องเจ้าเด้อ
0: เจ้า
1: เรื่อยๆเด้อ
0: เจ้า
1: ให้น้องเด้อบ่ได้ฟังเสียงโซฟามือเลยเลยคิดทอด
0: เจ้าแมนแมนสามมือจันคันพุดเด้ FM เฮาบ่ได้ออกนะ
1: จ้าจิตใจใส่เลยเนาะ
0: เจ้าบ่ทันได้ครอบได้กล่าวสำหรับเพิ่นแจ้งมาปุบปับกระทันหันเอ้ยแพง
1: กับใจเด้อน้องเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: สบายดีมีรายการทางโนนแก้วเนาะเพิ่นว่าโซกดีเด้อแฟนอ้ายสบายโซกเห็นแล้วเนาะจักหน่อยเปิดให้ละกันสายต่อไปสบายดี
2: สบายดีดีเอ
0: ้สบายดีไอ้บุญตั้ง
2: วันนี้ขอฟังเพลงนั้นแบบวันนี้ได้สมรามาเมื่อวานนี้เนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: วันนี้เปลี่ยนกันเหมือนกับว่าเปลี่ยนการเหมือนว่าเปลี่ยนกันได้แต่ละมือว่าสัน
0: เจ้าเจ้ามืออื่นนี่โบเนใจได้มืออื่นนี่บางที่จะได้บันทึกหรือบอกอะเบิ่งตัวจริงเพราะว่ามีประชุมในมืออื่น
2: เจ้าว่าละ
0: เจ้าม
2: ีเพลงนั้นมีโบเนอันาเอิญอายใจบ้านมันนะ
0: เอิญอายใจบ้านบอกโอ้ยมาไม่ล่าสุดเนาะ
2: กันห้องพ่อห้องแม่เราบอกได้
0: เจ้าเอิญอายนี่เท่าไหร่กระจายให้เนาะเอิญอายนี่
2: ครับวันกับมาลาดีเด้อวันนี้เด้อครับสวัสดีเด้อแล้วก็พ่อกับสมลาเด้อ
0: เจ้า
2: แต่คุณนาเมื่อเป็นคนที่มันเป็นยุคประจักษ์อย่างน้องละ
0: เจ้า
2: พ่อแม่จำพรตัวตระกามเด้อแล้วก็ยุงภูมิเด้อบ้านน้องเลี้ยงเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็นาซ้อนน้องเลี้ยงเด้อแล้วก็ทุกเสียงทุกสายกำลังฟังกันหน้านุลาขอขอบใจมีสภาพแข็งแรงเด้อ
0: เจ้าเจ้าโชคดีไอ้บุญตั้งห่วยโค้งเนาะสิอายุจักปีก็ย่าเท่าไหร่ก็ย่าก็สิเอิ้นอ้ายเพิ่นคือเก่าหั่นแหละท่านผู้ฟังเนาะบ่เอิ้นดอกลุงตู้อีหยังบ่เอิ้นดอกเนาะสิเอิ้นอ้ายคือเก่าตายต่อไปเนาะสบายดี
3: เจ้าสบายดีเอ้ยโคตรสุกลิ่งคนงาม
0: เจ้าสบายดี
3: เอ้ย
0: อารมณ์ดีมาตลอดไอ้เบาน้อยนี่น่ะ
3: แม่น
0: ลำแสงเพชร
3: เ
0: ป็นจังได๋อากาศดีบ่เย็นสบายบ่หรือว่าฮ้อนอบอ้าวทางพุ่นน่ะ
3: พี่ก็ฮ้อนเอ่ยมื้อนี้นะ
0: ฮ้อนเนาะ
3: เป็นแม่น
0: แต่น้องหั่นบ่ฮ้อนตี้นั่งอยู่ในเฮือนน่ะ
3: ก็เปิดลมเลยบางทีก็เปิดแอร์อยู่แหละฟังรายการกัน
0: โอ้ยสมพออารมณ์ดีเนาะเพิ่นละฟังรายการเย็นสบายอยู่ดิ
3: แม่นเนาะ
0: ฟังเพลงหยัง
3: ขอฟังเพลงนะมักผัวเฒ่าเด้อของนาแห่งนอนันโย
0: มมักผัวเฒ่า
3: เป็น
0: เฮาแต่ผัวเฒ่า
3: อันในการเพลงคนเจ๋งเจอคนฟังทุกมื้อได้เอ่ยฟังทาง Facebook นี่แหละ
0: โอ้เจ้าฟังทาง Facebook แม่นๆเจ้าฟังอันอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วติดตามทุกมื้อ
3: เป็นๆเฮ้ยมื้อนั้นกับ Wi-Fi ค่อยบ่ทันอยู่เซมันย้อนมันบ่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเข้ารายการเพลงก็ได้ก็บ่ได้
0: อ่ะคันสมมุติว่าอินเทอร์เน็ตน้องบ่ได้นี่แม่นน้องน้องฟังวิทยุเอาบ
3: ่บ่ก็เลยว่าพักไว้ก่อน
0: อ๋อแสดงว่ามื้อใดอันลำแสงเพชรบ่มี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตเอ็ดถูกตัดนี่บ่ได้ฟังได้นี่น่ะ
3: แม่น
0: อัน
3: น้องอยู่ในคัดคล้องกับที่ที่แปลงเบิ่งนี่แหละ
0: เออเนาะ
3: ฟังในการเขียนโจทย์นี่แหละ
0: ไอ้ต้องได้ซอกวิทยุสำรองไปไว้อันที่ว่าบ่ได้เสียอินเทอร์เน็ตหั่น
3: แม่นเครื่องช่องก็ยังบ่ได้ซ้ําอยู่พลานใช่ค
0: ่ะอ๋อยังมีจอยอยู่เนาะโชคดีแต่มีอินเทอร์เน็ตเนาะลําแสงเพชรเนาะเออโอเคเอาจังหน่อยเปิดให้ฟังให้ผู้ใด
3: ฟังให้สนองโอ๋หลายแล้วก็สภิอาจจะเสือแล้วก็เจ้าจะมีคนงานนะก็สาธุคิดแล้วก็ดาวร้องแล้วก็บาบุญโตแล้วก็ดาวเด้อที่เชื่อเขาบอกไปให้ทุกสิ่งสาย
0: เจ้า
3: ฟังไปให้มีผู้ฟังในโทรในเฟซในเกมนี่ที่กำลังในความกับเจ๊กับฟังให้เลยก็จะสู่วันนี้คนงาม
0: เจ้าเอาขอบใจหลายๆโทรมาลิ่นน้ำโทรมามวนน้ำโชคดีแล้วพบกันใหม
3: ่เย้
0: อ้าวขอบใจเนาะ3สายแล้วมิดรายการเฮาขออีกสายนึงเนาะระยะต่อไปเวลาพอก็สิฮับอีก15ยามฮับให้ได้หลายสายพอบ่แน่ใจว่ามื้ออื่นนี่นะทั้งสุภลินสมมาลาจะได้ไปอานาประชุมพร้อมกันบ่คั่นว่าผู้ใดผู้นึงไปก็สิแบ่งกันมาดำเนินรายการแต่สมมุติว่าได้ไปพร้อมกันเนาะก็สิได้บันทึกไว้ฉะนั้นมื้อนี้สิเอาประมาณอยากให้ได้หลายสายเนาะแต่ว่าระยะนี้ขออีก1สายซะก่อนสบายดี
4: สบายดีสวัสดีขอฟังเพลง
0: เจ้าสบายดี
4: ฟังเพลงนะห่มผ้าให้น้องแดเน
0: าะห่มผ้าให้น้องแด
4: เจ้า
0: จากทางใดนี่น่ะ
4: จากบ่อแก้ว
0: บ่อแก้ว
4: เจ้า
0: เสียงดังฟังแจ้งดีเนาะทางบ่อแก้วเนาะ
4: แจ้งดี
0: เจ้าฟังห่วมผู้ใด
4: ฟังห่วมตามอาการมาทุกสิ่งทุกสายแหละทุกเสร็จมาไปสวัสดีเด้อ
0: เจ้า
4: โชคด
0: ีโชคดีสบายดีอันทั้งโบแก้วนี่คือสิแม่นนั่นเปิดเพลงอยู่เสียงดังเพราะว่าเสียงเฮานี่เดินทางกลับคืนมาทางห้องทรงพี่ได้อันได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนกลับมาแบบว่าเฮาเว้ายังเฮาเว้าจบไปแล้วเนาะแต่ว่าเสียงมันหาก็คืนมาแบบว่าเสียงมันจะกลับมาซ่าสิหนาเอ้าเนาะขอบใจทุกคนเด้อขอเป็นระยะหน้าเด้อท่านผู้ฟังสิกลับมาหับให้ตื่มเนาะระยะนี้เฮาเดินทางมาฮอด 11:03 นแล้วเด้อท่านผู้ฟังก็สิเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนตอนนี้เนาะเอา2เพลงซะก่อนเนาะโชคดีเด้อแฟนอ้ายแล้วก็ตามด้วยอานาเอิ้นอ้ายจ่ายบ่อั้นฝากให้ไอ้บุญตั้งเด้อไปฟังน้ำกัน

0: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธอีโบลาพยาธทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: แม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: ลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: มื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เขาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเขานี่นะเขาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: กลับมาอยู่น้ำกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะกาส่งเพลงตามคำขอมิตรรายการเนาะเฮากะสิคอยเปิดไปตามคำขอเด้อทุกท่านเด้อกลับมาอยู่น้ำกันเนาะในระยะที่2ของทางรายการอยู่น้ำกันจนฮอดเวลา 12:00 นพุ่นแหละท่านผู้ฟังสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงน่ะขอบใจเด้อทุกท่านเนาะที่ว่าคิดฮอดคิดถึงกันเนาะหลายคนกะยังถามข่าวมาส่งข่าวเข้ามาหาเนาะขอบใจทุกคนหลายๆที่ว่าย้ําได้ก็ยังคิดฮอดคิดถึงกันคือเก่าเตือนมิตรรายการเนาะเดินทางขอให้ไปมาด้วยความปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือบ่ว่าจะเป็นรถโดยสารปัจจุบันนี้คือรู้สึกว่าได้ยินข่าวรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุแดปิ้นแน่ต่ําแน่เสียหลักลงข้างทางแน่คือว่าได้ยินเรื่อยเนาะสําหรับทางสายใต้พวกเฮาเนาะสำหรับมินรายการทานได้ที่ว่าเดินทางบ่ว่าขึ้นเหนือลงใต้ก็ขอให้ทุกท่านคอยไปคอยมาลาเห็นว่าทางภูเก้าลักนอที่ 2-3 มื้อผ่านมาฝนตกค่ะนะแต่ว่าบ่ได้ตกแห้งนะฝนตกลงมาน้อยนึงภูเก้าลักนี่นะคือมื่นหลายตอนนี้ขึ้นก็บ่ได้ลงก็บ่ได้ว่าซั่นบางคันที่ว่าเป็นรถบรรทุกนักค่ะนะบื่นขึ้นจังได๋ก็บ่ขึ้นเนาะบางคันก็บ่กล้าลงเพราะว่าหยังมันมื่นย่านไหลลงแล้วเอาบ่อยู่ค่ะนะพอสนั้นแล้วฝนตกทางมื่นเป็นห่วงบรรดาโซเฟอร์รถบรรทุกเนาะแก้เครื่องนี่นะรถนักเขานี่นะเนาะอยากให้ปลอดภัยระมัดระวังเนาะกะถ้าเขาประเมินแล้วว่าบ่ปลอดภัยกะบ่อยากให้ทุกคนฝืนเนาะหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถบรรทุกขนส่งสินค้าไปเสียลักเสียสินค้าเสียชีวิตอยู่หั่นก็คือหลายกรณีมาแล้วอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ละกันเนาะทุกท่านอ่ะบ่เว้าหลายมาเปลี่ยนบรรยากาศเอาหน้าไม้กันตื่มดีกว่าเนาะทุกท่านเนาะมาแล้วบ่หน้าไม้0305787052กดกันเข้ามาได้เลยในตอนนี้เนาะผู้ใดที่บ่ทันหน้าไม้ได้อย่าทําอีทหน้าไม้ได้ที่2เปิดแล้วเด้อทุกท่านเด้อกดกันเข้ามาได้เลยเนาะตอนนี้นี่เฮาก็เห็นสายบ่ได้รับข้างอยู่ข้างอยู่6สายเนาะทุกท่านบ่ได้รับให้นี่ได้อย่าเปิด2เพลงขออภัยละกันเนาะขอให้มีรายการกดกันเข้ามาใหม่เพิ่มเติมคิดว่าก็สิหับได้ประมาณ 2-3 สายอยู่ทุกๆท่านเนาะสิได้มีเวลาได้โอ้ได้ล้มกันอยู่หนาสนั้นแล้วเพลงใดเนาะเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้เด้อทุกท่าน0305787052แต่ถ้าสมมุติว่าระยะนี้ยังบ่มีเถื่อระยะต่อไปก็สิเปิดเนาะคันว่าหับระยะนี้แล้วก็แล้วระยะต่อไปเอาประมาณนี้เนาะทุกท่านเพราะเฮากับบริหารเวลาใส่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเนาะอิงตามสถานการณ์ตัวจริงซะๆเนาะทุกท่านเนาะมีสายเข้ามาแล้วครับสายก่อนเนาะสบายดี
1: โดยสบ
0: าย
1: ดีคนท
0: ุกไป
1: นะ
0: ทุ
1: ก
0: บริ
1: คนง
0: ามปาก
1: หวานหวาน
0: เจ้าสบายด
1: ีเป็นหน้าฮัทฮ
0: ัทสบายดีเป็นมานิลาเด้อ
1: เ
0: อ้
1: ยสบายดีขอฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าเจ้าเพลงยัง
1: เอาอันอำนาจฮักให้เจ้าเด้ออ
0: ำนาจฮัก
1: เอ้ย
0: เจ้า
1: ปันเดือนนี้ใครจะคิดทอดแบบจากกำแพงว้าวฮันเล่
0: อืม
1: แม่
0: มานิลาฟัง FM หรออ ่
1: าบ่ได้ฟังมื้อซ้ําเนี่ยฟังรายการนั้นอยู่เด้กว่านะเนี่ยก็รายการสัญจรนั้นเนี่ยก
0: ็อ๋อสัญจร FM ได้หั่น FM 103.7 เนาะ
1: เออซ้ําก็ฟังวากๆอย
0: ู่เออวากๆอยู่มื้อเช้านี่บ่มาแต่เช้าพุ่นเด้ขอส่งบีนะมื้อเช้านี่ก็มาแต่เช้า
1: ค
0: ือหยังก็ขอส่งโนลี
1: เอออะไรตังอยู
0: ่มาแต่เช้าพุ่นคันมีแรงอีกก็งึดละคันว่าแรงแรงคำๆดึกๆยังได้ยินเสียงอีกก็งึดละไปอ่ะ
1: เอามาเป็นเด้อ
0: เจ้า
1: เดี๋ยวสาวให้ลําไปเกาหลีเอาต่อคําแพงของเจ้าดิเด้อ
0: เจ้า
1: แม่คําประดาบางแม่คําละเรียนแม่วันเมืองเตือนแม่เพลงวังเลี้ยงแม่จันทลาแม่เวียงสอนแม่วอนพะวอนแม่ไทยมุกเอ๋ยแม่บัวเพียรแม่น้ําผิวสับบุญจันทร์แม่ติ๋มอันอาจารย์เล่พวกแม่ลุงผู้ขับไอ้ทูนี้ไอ้เบ้าสอนวังเลียงไอ้เบ้าคุณช่วงเบ้าลงแขและอันไอ้เบ้าอันชื่ออย่างก่อนไอ้บุญตั้งอะไรอันบ้านห้อยโค้งเด้อ
0: เออไอ้บุญตั้งห้อยโค้ง
1: ต้องมีแฟนเพลงเหมือนกันหลายๆคนเนาะบุญตั้งเนาะ
0: เจ้า
1: ไอ้บุญตั้งเราเป็นอันพนักงานตอนนั้นนะ
0: แม่นบ่ไอ้บุญตั้งห้อยไอ้คำเล็กตี้อันแต่ว่าไอ้คำเล็กอยู่เมืองเฟืองพุ่นเด้
1: คำเด็กที่มึงเฟืองไอ้บุญตั้งนี่มันได้เป็นอย่างไรอยู
0: ่ไอ้บุญตั้งนี่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจเออเป็นเจ้าของธุรกิจเพิ่นนั่นโอ้ยส่วนเพิ่นแบบใหญ่ๆได้อยู่ทางห้วยโค้งนะ
1: เออเพิ่นอยู่ห้วยโค้งนะมอบเพลงให้เพิ่นเห็นได้เป็น
0: เจ้า
1: เพิ่นเด้อ
0: เจ้า
1: เมื่อเขาฟังยังเป็นภาพแพงกันเลย
0: อืมนะเจ้าเจ้า
1: ชื่อมันตั้งกันเลยเป็นเจ้าของธุรกิจไงมีส่วนมะขามหวานเนาะ
0: แม่เอ้ยมะขามหวานเพิ่นขายแต่ละปีนี่บ่ธรรมดาตัวหัน
1: อันไอ้บาออดโคตรสะอาดเลยไอ้บาสำเร็จมงเสียงมาให้ทุกเสียงทุกสายทีมงานเจ้าทีมงานเดินแลนด์เซ็ตโคจบี้และโคจบอันนั้นสอบดีเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เสียงมันหวานมันม้วนถือเก้าสุดวินน่ะ
0: ขอบใจเด้อ
1: เอาต
0: ั
1: วไหนก็
0: ถึงตาขอบใจแม่มณ
1: ีลาขอบใจเด้อใครไม่ขอบใจ
0: เจ้าโชคดีสบายดีพอดีอันแม่มณีลาเว้ามาแบบนี้คิดเห็นภาพไอ้บุญตั้งลอยมาวันคิดภาพไปเพิ่นอยู่ห้วยโค้งผู้สินางยิ้มเปยๆอยู่แหละเนาะโอ้ยกับเจ้าใส่สัญญาให้นักธุรกิจใหญ่เจ้าของสวนมะขามหวานทางห้วยโค้งเอาใส่ต่อไปเนาะสบายดี
2: อาโนเจ้าสบายดี
0: สบายดี
2: ขอเพลงเด้อคนงาม
0: เพลงอย่างน้อ
2: เลิกยาลาแฟนเด้อนะ
0: เลิกยาลาแฟนสาวอย่างน้อนี่น่ะ
2: น้องดาวเมืองสังทองเด้อ
0: น้องดาวเมืองสังทอง
2: โดย
0: น้องดาวฟังความพาย
2: ฟังความเมฆคนนาเรียนแจ้งแม่นี่ล่ะไอ้บอ
0: ยยังแต่ที
2: ชาติ
0: บ่
2: ได้
0: กัน
2: หน้า
0: แ
2: ม่คนที่สวยเด้อ
0: เจ้าเจ้
2: าว่าไปติ๊กนี่ข้างหลังข้างๆเด้อ
0: เจ้า
2: โตยเจ้าสบายดี
0: โชคดีเด้อ
2: โตย
0: ป้าสาวเมืองสังทองจังแม่นปากหวานเนาะเสียงก็แบบน้อยๆซะเนาะเสียงน้อยๆอ่อนๆหวานๆเนาะสาวเมืองสังทองเนาะเอ้าสังทองตัวแท้นี่มาแล้วเด้เนาะน้องดาวยังแต่ไอ้บาวเล่ไอ้บาวเล่โทรบ่ติดมื้อนี้ไอ้บาวเล่สังทองเฮาเนาะสองสายมิดรายการเนาะคันน่ะบ่มีสายแล้วนี่ก็สิพักฟังเพลงกันซะก่อนเอาสองเพลงมาขึ้นมาเลยเนาะมีเพลงหมักผัวเฒ่าโอ้ยลำแสงเพชรตัวนี้ขอแม่นบ่เอ้าลำแสงเพชรได้ฟังแล้วเด้อมักผัวเฒ่าห่มผ้าให้น้องแดนำอีก2เพลงนี้เนาะฟังน้ำกัน

กลับมาอยู่น้ำกันในรายการเพลงกอนเทียงก็สกบีนเหลียวเบิงโมง11:55แล้วตอนนี้คิดว่าหาก็เข้ารายการวังกี้นี่ได้เพราะว่าเวลามันผ่านไวอีหลีเนาะคือว่าหาก็ได้ฟังแต่2เบรกเนาะเพลงเนาะซาเบเนาะโอ้ยจังไหนเพลงที่เหลือสิพอบัดนี้โอ้ยมีรายการเอ้ยฟังน้ำกันเด้อเวลายังเท่าไหร่ก็ฟังน้ำกันเนาะ4เพลงเอาแล้วแต่ซาเบสิจัดการเนาะว่าจะเพลงใดเนาะขึ้นมาลุ้นมาตามเนาะไผ่ผู้ทวงบ่ทันอย่าเครียดอย่าว่ากันเด้อเข้าใจน้ำกันเนาะเวลาเฮาได้ล้มกันก็ถือว่าดีใจแล้วเนาะเพลงได้ฟังบ่ได้ฟังขึ้นกับเวลามื้อนี้ขอบใจทุกคนหลายๆที่ร่วมกันกับพวกเฮามื้ออื่นเนาะพบกันใหม่รายการเพลงกอนเทียงมื้อนี้พวกเฮา2คนลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและออสเตรเลียเพิ่มทวีการร่วมมือด้านเวียกงานสื่อมวลชนความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการร่วมมือระหว่างลาวและรัสเซียแนวลาวสร้างชาติแขวงจำปาสักได้เป็นคันธงในการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองประชาชนลาวบรรดาเผ่าธนาคารพัฒนาอาซีจะให้การสนับสนุนขอริเริ่มใหม่ของภาคพื้นอาซีแปซิฟิกมูลค่า70ตื้อดอลลาร์ปีนี้จีนออกพันธบัตรระยะยาวพิเศษสุดที่2มูลค่าหลายกว่า90ตื้อหยวนสกุลเงินจีนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามคำเชิญของท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียท่านทงลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซีย
0: กองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026ได้อารมณ์ด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามภายดังดำเนินมาเป็นเวลา2วันแต่วันที่5 6พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านเล็กไหลศรีวิไลกล่าวว่าตลอดระยะดำเนินกองประชุมได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปี2025วางทิศทางแผนการสำหรับปี2026พร้อมทั้งพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่ง5ปีครั้งที่10 2026-2030 บรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเวียกงานสำคัญต่างๆของแขนงโยธาธิการและขนส่งเป็นต้นการซ่อมแปลงทางเสนอให้มีการเพิ่มงบประมาณเพื่อซ่อมแปลงและบำรุงรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดีการป้องกันตะฟังเจือนถือเป็นเวียกงานหีบด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันการการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติมีการสังรวมความเสียหายเพื่อของงบประมาณพิเศษในการฟื้นฟูการขนส่งทางน้ำโดยเน้นใส่พัฒนาการขนส่งตามลำแม่น้ำคลองตอนเหนือและปรับปรุงคลองเดินเรือเวียกงานผังเมืองสุ่มใส่การคุ้มครองและจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการคุ้มครองการขนส่งเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดัดแปลงพาหนะและการปฏิบัติระเบียบจราจรการหันเป็นทันสมัยต้องพัฒนาระบบการเงินและการบริการให้ทันสมัยการสุขยุ่งให้ประชาชนนำใส่รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นให้ได้30ส่วนห้อยในปี2030
2: แต่จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้เป็นเพื่อสรุปการจัดการปฏิบัติเรื่องงานโยธาธิการรถทรงประจำปี2026และสหาและว่าที่ทางแผนการประจำปี2026และแผนพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งหาปีครั้งที่10 2026-2030ในขอบเขตทั่วประเทศเนื้อแท้เป็นกองประชุมพันขยายเมื่อกี้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเมื่อกี้04ครับกมสพมาโดยการสานเสร็จคิดเอกลักษณ์เป็นเจ้าตัวเองหรือสอจคงเขียนยศขอเข้าสู่การจัดการปฏิบัติตัวจริงผมเดียวกันนี้ก็ยังมีหลายเวียดได้ยกขึ้นว่าคนขวบปรึกษาลือและแหล่งเปลี่ยนคำพิจารณานำการตื่นเป็นโจทย์แมน1ความคืบหน้าในการจัดการปฏิบัตินโยบายสูงอยู่ส่งเสริมการประสานสินทางระยะใหม่ตามมติ165ของสภาแห่งชาติมติ10ของรัฐบาลหรือว่าโครงการการปฏิบัติโครงการ OBPRC และ PRTC การจัดการปฏิบัติกองขึ้นทางในปี2016ผ่านมาจนเป็นปีที่มิตรที่ได้เริ่มจัดการปฏิบัติในเดือนตุลาและก็มอบให้โอกาสครอบครองชิ้นเป็นอย่างการในการจัดการปฏิบัติเรื่องงานในการสร้างต่างหน่วยงานสองแปลงท่าในวัดกองสองแปลงท่าการทันเป็นทันสมัยเรื่องงานยศขอผ่านขอตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งการเป็นไว้ของยศขอประจำตาแสงการคุ้มครองการขนส่งสินค้าโดยสารจึงเห็นว่าผ่านมาบรรทัดนี้ผมเข้าไปผ่านมายังบรรทัดใดดีเท่าที่ควรเกิดมีอุบัติเหตุมีทางเสียงจมว่าจากสังคมมีคนเสียชีวิตที่ไทยผมเข้าจะต้องเร่งในการปรับปรุงและเข้าสู่ระเบียบ
0: กองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการโอลมและให้ทิศีนำจากท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางให้แก่การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของแขนงโยธาธิการและขนส่งในตนาให้มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยท่านได้ตีราคาสูงต่อผลงานของแขนงโยธาธิการและขนส่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินที่เป็นวาระแห่งชาติและได้เน้นหนักถึง8ทิศีนำสำคัญเป็นต้นด้านการเมืองแนวคิด เสริมขยายการนำพาความรับผิดชอบสูงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้ทันสมัยด้านเศรษฐกิจสุ่มใส่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเสื่อมยงภาคพื้นเพิ่มทวีการเก็บรายรับจากการบินผ่านเลนอื่นตอนบ่ายวันที่4พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานกองเลขาอาเซียนจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามกองเลขาอาเซียนอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทานกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนบรรดาห้องเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าถาวรประจำอาเซียนหรือ CPR ในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับทานเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าถาวรประจำอาเซียนเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งสภาพการภาคพื้นและสากลที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนในนี้ทานท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเสยต่อบทบาทของคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าถาวรประจำอาเซียนและกองเลขาอาเซียนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในขบวนการสร้างประชาคมอาเซียนก็คือการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยการหัดแน่นความสามัคคีและยกสูงความเป็นแกนกลางของอาเซียนท่ามกลางสภาพการของภาคพื้นและสากลที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากพร้อมกันนี้ทานเลขาธิการใหญ่อาเซียนและบรรดาผู้ตั้งหน้าถาวรประจำอาเซียนก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของลาวที่ได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันต่ออาเซียนรวมทั้งผลสำเร็จการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสริมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนซึ่งมีความสอดคล้องกับความพยายามของอาเซียนในการเพิ่มทวีการเสริมจอดและเสริมยงภาคพื้นให้นับมือนับมีความเข้มแข็งขึ้นอันสำคัญทานฮองนายกได้เน้นย้ำความสำคัญของอาเซียนในปี2007ซึ่งเป็นปีครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ30ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นทานทองสวรรค์พรหมวิหารได้พบปะสองฝ่ายกับทานเลขาธิการใหญ่อาเซียนสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือบรรดาบุรีมสิทธิ์หลักของอาเซียนและย้ำคืนความหมายมั่นเพื่อสืบต่อสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อบรรดาสิ่งท้าทายในปัจจุบันโดยเฉพาะสิ่งท้าทายทางด้านพลังงานและอาหารพร้อมกันนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารได้ตีราคาสูงและแสดงความขอบใจต่อทานเลขาธิการใหญ่อาเซียนก็คือกองเลขาอาเซียนที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและให้การร่วมมือแก่ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการเป็นประธานอาเซียนและเสนอให้ทานเลขาธิการใหญ่อาเซียนก็คือกองเลขาอาเซียนสืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวโดยเฉพาะในเวียกงานการสร้างขีดความสามารถให้แก่พนักงานของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งลาวในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ทานฮองนายกก็ได้มอบเครื่องทีละหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมของลาวให้แก่ทานเลขาธิการใหญ่อาเซียนเพื่อวางแสดงไว้อยู่ห้องวางแสดงของกองเลขาอาเซียน
1: ท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคได้ต้อนรับท่านนางเมแกนจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวเข้าเยี่ยมพบปะในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ห้องรับแขกคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคจุดประสงค์เพื่อปรึกษาลือเกี่ยวกับเรื่องงานการหัวมือสองฝ่ายระหว่างลาวและออสเตรเลียในโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เผยยวงได้แสดงความยินดีต้อนรับท่านทูตออสเตรเลียประจำลาวที่ได้แสดงความสื่อมเสยต่อการรับหน้าที่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคจากนั้นสองฝ่ายได้ทบทวนโดยสังเขปเกี่ยวกับการหัวมือระหว่างลาวและออสเตรเลียในระยะผ่านมาโดยได้เน้นหนักเกี่ยวกับสายพันธมิตรภาพและการหัวมือที่มีมาแต่ดนนั้นระหว่างลาวและออสเตรเลียเว้ารวมว่าเฉพาะก็คือการหัวมือในคะแนนสื่อมวลชนของสองประเทศลาวและออสเตรเลียที่มีมาแล้วนั่นให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เผยยวงยังได้รายงานให้ท่านทูตได้รับทราบเกี่ยวกับพลบทบาทและหน้าที่ของคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคภายหลังมีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งขึ้นใหม่ในขณะเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้สนทนาและปรึกษาลือเกี่ยวกับการสืบต่อเพิ่มทวีทิศทางแผนการหัวมือสองฝ่ายระหว่างลาวและออสเตรเลียในต่อหน้าเต็มอีกท่านทูตออสเตรเลียได้แสดงความสุ่มเสยต่อท่านหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคที่ได้รับการแต่งตั้งรับหน้าที่ใหม่และแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลลาวที่ได้ให้การหัวมือที่ดีในการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเว้ารวมว่าเฉพาะในคงเขตเวียกการสื่อมวลชนของสองประเทศให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: กองประชุมปรึกษาหารือรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียดนามการความมือระหว่างลาวและรัสเซียจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของทานสันติภาพพมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมีประธานคณะกรรมการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลาวรัสเซียต่างหน้าจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ทานสันติภาพพมวิหารได้มีคำเห็นว่าจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการหัวมือระหว่างลาวและรัสเซียที่ได้ตกลงกันในกองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวรัสเซียครั้งที่18ที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงมอสโกประเทศรัสเซียในปี2025ผ่านมาพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของโครงสร้างสิ่งท้าทายและแผนการหัวมือในต่อหน้าของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่การจัดกองประชุม JC ลาวรัสเซียที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในท้ายปี2016นี้กองประชุมครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญจัดขึ้นในระยะที่ภาคส่วนต่างๆกำลังการเก็บความพร้อมให้คณะผู้แทนขั้นสูงของลาวนำโดยทานทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะทางการจะเดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไซสนะของรัสเซียในวันที่9พฤษภาคมนี้การร่วมมือระหว่างลาวและรัสเซียนับมือนับมิสัยพอพันมิตรภาพที่แน่นแฟ้นมั่นคงและลึกซึ้งโดยได้มีการกำหนดจุดสุ่มหัวมือเพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์การหัวมือรอบด้านของสองประเทศให้ก้าวเข้าสู่ลวงลึกในแต่ละระยะอย่างมีแบบแผนมาฮอดปัจจุบันการหัวมือระหว่างลาวและรัสเซียอยู่ในระยะการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติผลของกองประชุมคณะกรรมการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าวิทยาศาสตร์และเทคนิคลาวรัสเซียซึ่งความเอาการพัวพันหัวมือในของเขตต่างๆคือการหัวมือสองฝ่ายการหัวมือในแขนงการค้าและการลงทุนแขนงการเงินและการธนาคารแขนงอุตสาหกรรมพลังงานการนำใช้พลังงานนิวเคลียร์แบบสันติการขนส่งข้อมูลข่าวสารการสื่อสารและสื่อมวลชนการศึกษาและวิทยาศาสตร์ก่อสร้างเคหสถานวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการท่องเที่ยวการหัวมือในแขนงกีฬาและวิชาอื่นๆในกล่องประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการรายงานของบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้ารวมทั้งข้อสะดวกข้อโครงข้างและข้อเสนอของแต่ละภาคส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆในบทบันทึกกล่องประชุม2ฝ่าย JC ลาวรัสเซียครั้งที่18ที่ได้เซ็นร่วมกันในท้ายปี2025ผ่านมาก
1: รณีไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดในระยะผ่านมาเกิดมาจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะแม่นย้อนประชาชนอยู่ภายในนครหลวงวิจันทร์ได้สุ่มใส่ไฟฟ้าเกินกำหนดของกงเตอร์ไฟที่หับได้ท่านวาสนาผิดลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงวิจันทร์หนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าตะข่ายไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวดึงไปให้ประชาชนอยู่แต่ละจุดแม่นมิกันจะตั้งระบบอย่างละเอียดแต่เนื่องจากในระยะผ่านมาประชาชนส่วนหลายแม่นดึงจากตะข่ายไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเข้าเฮือนเองโดยบ่ได้มีการปรับปรุงระบบประชาชนสมใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดจึงเหตุให้เกิดมีสภาพไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดอยู่ตลอด
3: ปัญหาเรื่องไฟฟ้ามันตกมันดับนี่ครับส่วนหลายเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังให้มันขาดตัวนะแต่ว่าอยู่ในนครหลวงนี่พวกเขาดีก็มีจุดที่ไฟบ่ได้มีปัญหาเลยเนาะก็มีจุดโซนแล้วก็มีโซนที่มีปัญหาตัวอย่างว่าอยู่ในบางฟีดเดอร์ที่มีปัญหาไฟตกไฟมอดส่วนใหญ่ดีแม่นการใช้ไฟของประชาชนนี่นะตัวอย่างว่าตะข่ายพวกเขาสายไฟที่ดึงไปหาประชาชนยุ่งยากครับผ่านมาแล้วประชาชนก็ดึงเองเนาะตัวอย่างเนาะแล้วก็มีคนใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยที่เขาบ่ได้ปรับปรุงระบบเลยนะแต่ประชาชนซื้อแอร์ซื้ออย่างมันฮ้อนละซื้อเข้ามาใช้โลดหลายขึ้นเมื่อใช้โลดหลายขึ้นระบบมันก็ต้องมีปัญหาเหตุผลเป็นอย่างถามว่าไฟฟ้าเราเกิดปัญหาแล้วที่ไหนที่บอกแก้ใช่ไหมก็หมายว่าพวกเขาแบบแก้แต่ว่าพออาจจะบ่ทันเพราะเกิดอะไรบนบ่ทันที่จะแก้เพราะมันมีจำนวนหลายนะหลายให้ประชาชนนี่ต้องการแค่เดียวปุ๊บเข้ามาเลยปฏิบัตินี่ก็มีรถไฟฟ้าเข้ามานำแล้วก็ไปสร้างอยู่บ้านต่างๆแล้วรถไฟฟ้านี่แน่นอนมันกินไฟสูงนั้นเวลาทุกคนสร้างพร้อมกันตอนระบบเขาก็ขับบ่ได้เพราะนั้นระบบมันต้องมาตัวมันก็จะมีปัญหาไประบบป้องกันของเขาไปทำงานตัวอย่างว่าฟิวขาดเนาะสลายเนาะฟิวขาดบอสายไฟขาดบอหมายว่าสายมันขนาดมันน้อยเกินที่โหลดจากลูกค้าใช้ไฟนะมันขาดแต่ตอนนี้ถ้าเขาเห็นปัญหาที่เขาพยายามแก้จะดิ้งไปตกไปมอดเขาก็ถือว่าแก้ได้หลายพอสมควรแต่ว่าให้มัน 100% ว่าก็ให้ตกเลยนี่ตัวนี้เราจะต้องได้วางแผนร่วมกันละเอียดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังมีแบบแผนว่าเขาต้องให้ทุกเงินที่มีรถ EV ทุกเงินที่ต้องการเอาโหลดเข้าต้องมาแจ้งพวกเขาก่อนเดี๋ยวเข้าได้เขายังยืนให้ก่อนเดี๋ยวเข้าเพื่อมันป้องกันว่าระบบพวกเขามันสามารถคำฟ้องได้
1: ่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่มว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพร้อมวางแผนและปรึกษาลือหวมกันกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเฮือนใดที่ต้องการนำใส้ไฟฟ้าเกินกำหนดต้องแจ้งหารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก่อนเพื่อหับประกันให้ระบบไฟฟ้าหับห้องได้
0: แนวเราสร้างชาติแขวงจำปาสักได้เป็นคันธงในการเต้าห่มความสามัคคีปองดองประชาชนลาวบรรดาเผ่าสั้นขนศาสนาเพศไว้ยกสูงน้ำใจหักชาติปฏิบัติพันธะต่อประเทศชาติพุกระดมคนขวายประชาชนเข้าห่วมกองทุนสามัคคีและการพัฒนาแนวเราสร้างชาติพ้นเด่นเป็นการปลูกกาเฟอยู่บ้านผู้โอ้ยเมืองปากซองประกอบส่วนสร้างเวียกเห็นงานทำให้ประชาชนมีระดับสูงขึ้นช่วยแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่นครหลวงจันทร์ท่านนางวาสนาสิริมากรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวเราสร้างชาติแขวงซีให้เห็นว่ากองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวเราสร้างชาติบ้านผู้โอ้ยเมืองปากซองได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่30พฤศจิกายน2020ได้รับการปล่อยทุนกู้ยืมจากธนาคารพงศวรรค์เพื่อให้ประชาชนภายในบ้านนำใส้เขาในการปลูกจำหน่ายกาแฟมูลค่า7ตึกกีบและมีพื้นที่ปลูกกาแฟที่เหมาะสมสามารถสร้างรายรับเข้าครอบครัวประกอบส่วนแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือดีขึ้นมาฮอดปัจจุบันการผลิตกาแฟได้กลายเป็นสินค้าส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศ
4: ผลสำเร็จดังกล่าวนั้นย้อนมีการนำค่า4นำของศูนย์กลางในลาวสังสาองค์คณะผักแขวงเนลาสังสาแขวงเนลาสังสาเมืองธนาคารพงศวรรค์และภาคส่วนเกี่ยวของอื่นๆที่ได้ให้การสนับสนุนและเอื้ออำนวยความสะดวกของประเชียงคูกระบวนสมเด็จลังกาวนั้นก็พัฒนาจากบ่ได้ยังมีข้ออยู่ยากเป็นต้นการขยายสมสีคงทุนยังบ่ได้ไปตามพระหมายที่วางไว้การเก็บซื้อกาแฟยังบ่ทันกับความเหียบห้องต้องการของของตลาดการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องระหว่างแนวเล่าสังสาธนาคารพงศวรรค์คณะหับพิศอกกองทุนสมัคคีพัฒนาแนวเล่าสังสาธยังเห็นว่าได้ดีเท่าที่ควร
0: ท่านนางวาสนาสิริมายงให้เห็นเติมว่าในตอนนั้นแนวเล่าสังสาธแขวงจะสืบต่อคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติกองทุนสมัคคีและพัฒนาแนวเล่าสังสาธให้มีความยืนยงตอบสนองได้ตามความต้องการทุนในการปลูกจำหน่ายกาแฟของประชาชนสืบต่อปลุกระดมคนขวายให้ประชาชนเข้าร่วมกองทุนสามัคคีและการพัฒนาแนวเราสังสาธสุญโยส่งเสริมกิจกรรมซื้อขายกาแฟเพื่อส่งออกขายภายในต่างประเทศให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นส่งเสริมกิจกรรมห้านกาแฟชุมชนให้มีความหลากหลายกว่าเก่าสืบต่อประสานสมทบระหว่างแนวเราสังสาธธนาคารพงศวรรค์คณะผู้สอบกองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวเราสังสาธให้เป็นปกติพร้อมทั้งจัดกองประชุมเพื่อสรุปทบทวนบทเรียนในแต่ละระยะต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่30เมษายนแล้วนี้แขวงอัตปือจัดกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบ140ปีให้เกียรติเข้าร่วมของท่านบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอัตปือมีคณะนำของแขวงบรรดาแผนกองค์การเทียบเท่าบริษัทและหัวหน่วยแห่งงานตลอดฮอดสมาชิกกรรมการกรรมกรและสาผู้ออกแห่งงานเข้าร่วมอย่างหลากหลาย
5: ท่านบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงประธานสภาผู้แทนแขวงได้กล่าวต่อพิธีว่าหนึ่งในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาที่มุ่นเวียนมาครบรอบ140ปีตั้งหน้าให้คณะบริหารงานพรรคแขวงตั้งหน้าให้ศูนย์สันกรรมกรขันแขวงร่วมกันจัดขบวนการยางเพื่อสุขภาพและแข่งขันกีฬาเปตังนอกนั้นยังมีกิจกรรมลงเยี่ยมยามกรรมกรอยู่โฮงจักโฮงงานหัวหน่วยให้งานการบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมอนามัยสำนักงานเพื่อให้เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลปีนี้เป็นขบวนการพุทธฟื้นและกว้างขวางวันกรรมกรสากลถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อันสำคัญของส่วนสันกรรมกรผู้ให้งานซึ่งจุดเริ่มต้นในศตวรรษที่18ท้าศตวรรษที่19มีอิทธิพลที่สำคัญต่อกับชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้ให้งานในทั่วโลกและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยสลาวก็ได้เฉลิมฉลองทุกปีเพื่อระลึกถึงมูลเสือความสามัคคีต่อสู่ของชาวกรรมกรลาวขอให้ฮองมายังการนำภาครัฐและขันองค์การจัดตั้งกรรมกรสำสิกกรรมบ้านกรรมกรสืบทอดมูลเสืออันดีเหลือของชนชั้นกรรมกรสากลชนชั้นกรรมกรลาวภายแต่การชี้นำนำพาของพรรคจงตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่สิทธิ์และพันธะของตนให้ถูกต้องมีผลสำเร็จและมีอิทธิพลสูงสำหรับกิจกรรมยามเพื่อสุขภาพครั้งนี้แม่นได้เริ่มต้นด้วย การร่วมตัวของสมาชิกกรรมบ้านชาวผู้ออกให้งานที่เดินกีฬาไปตั้งกองแข็งก่อนเคลื่อนขบวนยางไปตามถนนหนทางสายหลักที่กำหนดภายในงานยังได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาปีตั้งสิงขันสายเลขาภาคแขวงอัตปือตื่นอีกซึ่งในบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซื่น
6: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบ่ดลมานี้ที่สถาบันเศรษฐกิจการเงินสาขาภาคเหนือได้จัดพิธีปิดสุดอบรมเวียกงานบัญชีองค์การจัดตั้งรัฐให้พนักงานรัฐกรในคณะการเงินขันเมือง8แขวงภาคเหนือโดยเป็นประธานของท่านนางวงศ์พระจันทร์วงศ์ประดิษฐ์หัวหน้าสถาบันเศรษฐกิจการเงินสาขาแขวงภาคเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: พิธีท่านนางวงศ์พระจันทร์วงศ์ประดิษฐ์ได้แสดงความสมเสยมายังคณะรับผิดชอบสุดฟกอมหอมโดยเฉพาะแมนกลุ่มจัดตั้งกรมคุ้มครองการบัญชีบริษัท APIS สถาบันเศรษฐกิจการเงินและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดตั้งปฏิบัติแผนการฟกอมหอมให้สําเร็จตามกําหนดเป็นการจัดตั้งพันธะใหญ่แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงการเงินก็คือการยกระดับพัฒนาพนักงานรัฐกรณ์ในทุกแขนงการเงินต่อกับเวียกงานบัญชีองค์การจัดตั้งรัฐเป็นต้นการเสริมเสริมบรรดากฎหมายคําแนะนําพร้อมทางห้างหับหูและเข้าใจอย่างลึกซึ้งในขั้นตอนเทคนิคกระบวนการลงบัญชีให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทุกวิธีและมีความสอดคล้องตามระเบียบหลักการของเวียกงานบัญชีองค์การจัดตั้งรัฐพร้อมนั้นท่านได้เน้นให้สมณกรสืบต่อหันแนทความสามัคคีและแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์เพื่อพัฒนาเวียกงานของคณะกรรมการการเงินให้นับมือมีความเข้มแข็งหนักแน่นซึ่งจะประกอบส่วนอันสําคัญเข้าในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการคุ้มครองการเงินของรัฐทั้งเป็นการอัดซองวางการหัวไหลให้แก่รัฐบาลก็คือของประเทศชาติอย่างมีประสิทธิผลและว่างว่าสมณกรจะนําเอาบทเรียนไปพันธะใหญ่เข้าในเวียกงานวิสาสะเพาะตัวจริงในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองในระยะมาให้มีผลสําเร็จและได้รับผลประโยชน์สูงสุดสุดฟกอมหอมครั้งนี้ได้ดําเนินมาเป็นเวลา10วันรัฐการซึ่งมีสมณกรทั้งหมด36คนหญิง16คนจากบรรดาเมืองในแขวงภาคเหนือคือพงษ์สลีอุดมไสบ่อแก้วล่วงน้ําถาชัยบุรีล่วงพะบางเสียงขวงและแขวงหัวผันเข้าห่วมปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลูกพะบางรายงาน
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวการประจำวัน
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง27หา37องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง30หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28หา36องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา33องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง30หา38องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB เปิดเผยว่าเมื่อฮอดปี2035 ADB จะให้การสนับสนุน70ตื้อดอลลาร์ให้แก่2คอลิเลิมใหม่คือคอลิเลิมตาข่ายไฟฟ้าทั่วอาเซียนและทางด่วนดิจิตอลภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเจ้าหน้าที่ ADB กล่าวว่าการเสื่อมโยงเสื่อมจอดข้ามสายแดนของตาข่ายไฟฟ้าและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะซวยลดต้นทุนให้ต่ำลงและสร้างโอกาสหลายกว่าเก่าเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนหลายร้อยล้านคนได้สมใช้พลังงานไฟฟ้าและการบริการดิจิตอลที่ไว้วางใจได้ในนั้นขอลิเริ่มตาข่ายไฟฟ้าทั่วอาเซียนจะสุกโยกการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับระบบพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศและอนุภาคพื้นเพื่อสุกโยกการไหลเวียนข้ามสายแดนของพลังงานหมุนเวียนขณะที่ทางด่วนดิจิตอลอาเซียนแปซิฟิกจะช่วยให้ลดความแตกต่างกันทางด้านพื้นฐานของรางดิจิตอลให้น้อยลงเพื่อเฮ็ดให้ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ
0: ์ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่3พฤษภาคมนี้ว่าแหล่งข่าวจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนในฮู่ว่าเมื่อบุดุลมานี้จีนได้ออกบัญชีรายชื่อและงบประมาณสำหรับพันธบัตรระยะยาวพิเศษสุดที่2ในปีนี้มูลค่า91ตื้อ500ล้านหยวนสกุลเงินจีนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายเครื่องอุปกรณ์และการทดแทนคืนเครื่องอุปโภคบริโภคพันธบัตรดังกล่าวใช้เพื่อสนับสนุน 6,700 กว่าโครงการใน16คงเขตเป็นต้นคงเขตอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถดึงดูดการลงทุนหลายกว่า380ตื้อหยวนพร้อมเดียวกันนี้จีนจะสืบต่อสนับสนุนการนำใช้รถขนส่งสินค้ารุ่นใหม่แทนรุ่นเก่าใช้รถมีพลังงานใหม่และใช้เครื่องจักรกสิกรรมรุ่นใหม่แทนรุ่นเก่านับแต่ต้นปีนี้มาจีนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนถ่ายเครื่องอุปกรณ์และการทดแทนคืนเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมด185ตื้อ100ล้านหยวนข่าวระบุว่าจากการสุกยูของนโยบายเปลี่ยนถ่ายเครื่องอุปกรณ์การจัดซื้อและการลงทุนต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในไตรมาสทำอิฐของปีนี้เพิ่มขึ้น 13.9 ส่วนร้อยเมื่อเทียบเสรีญาณเดียวกันของปี2025และสามารถดึงดูดการลงทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 2.3 ส่วนร้อย
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่4พฤษภาคมนี้สิงคโปร์และนิวเวนเซลังได้เซ็นสัญญาการค้าวัสดุพื้นฐานอย่างเป็นทางการโดยให้คำมั่นสัญญาว่าในอนาคตถ้าหากเกิดวิกฤตการส่งออกวัสดุที่จำเป็นต่างๆเช่นธัญญาหารพลังงานยาปิ่นปัวพยาธิผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างระหว่าง2ประเทศจะบ่ถูกจำกัดและสามารถจราจรได้อย่างต่อเนื่องท่านโลเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวว่าสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาบุกทะลุที่แสดงเห็นว่าถึงว่าประเสริฐหน้ากับความกดดันคู่ความมือที่ไว้เนื้อเสือใจกันจะยึดมั่นคำสัญญาที่มีต่อกันรับประกันการเปิดตลาดและการจราจรวัสดุพื้นฐานอย่างสะดวก
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในฮู่ว่าวันที่4พฤษภาคมนี้กองประชุมผู้นำประชาคมการเมืองเอโรปครั้งที่8จัดขึ้นอยู่นครหลวงเยเรวานประเทศอาร์เมเนียกองประชุมครั้งนี้ได้สุ่มไซปรึกษาหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานการพัวพันระหว่างเอโรปและสหรัฐอเมริกาและอื่นผู้นำจากหลายประเทศในเอโรปเน้นนักว่าเอโรปต้องเดินหน้าตามเส้นทางแห่งความเป็นเจ้าการด้านการป้องกันประเทศและลดพรการอาศัยสหรัฐอเมริกาในด้านความมั่นคงก่อนหน้านี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการเกี่ยวกับเอโรปซึ่งได้เพิ่มความเข็งตึงให้แก่กองประชุมครั้งนี้ท่านเอ็มมานูเอลมาคงประธานาธิบดีฝรั่งกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นพันธมิตรของเอโรปความกลายเป็นประเทศที่คาดเดาได้ยากนับมือเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ได้ให้เอโรปต้องเพิ่มทวีความสามัคคีและการหัวมือปัจจุบันเอโรปพร้อมเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงเพื่อสร้างเป็นแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกันที่เป็นของเอโรปเองทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
9: เออแหงได้ใจอีหลีได
10: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
9: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
10: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
9: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรี ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
11: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: คนลาวยุคใหม่จงภูมิใจนำไส้เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
15: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
14: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของเฮาในมื้อวันพฤหัสและก็วันศุกร์แบบนี้เนาะพวกเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านประธานได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของเฮาหลายขึ้นและสำหรับวันเสาร์ของเฮาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำกลุ่มปินอ้อมสาขาภาคของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอสลับซับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆจากทางรายการให้บรรณาธานได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของเฮาหลายขึ้นมาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
15: เจ้าและข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์เจ้ามื้อนี้พวกเฮาก็อยู่กับน้ำกันสินเคยกับรายการเพื่อนธนาคารมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันที่7เดือนพฤษภาปี2026ในมื้อแฮม6ค่ำเดือน6ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งดังที่บุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามื้อนี้แม่นพวกเราจะมานำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสพส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปจนฮอดมาตรา25นั่นเองซึ่งมามื้อนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา26ของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนั่นเองท่านผู้ฟัง
14: เจ้าแม่นแล้วซึ่งว่าเราจะมาสืบต่อในมาตราที่26นี้ยังอยู่ในหมวดที่2โครงประกอบการจัดตั้งของธนาคารธุรกิจแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นให้ท่านผู้ฟังไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเรากันก่อนแล้วระยะต่อไปเราจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่26กันต่อ
16: ฮาโลสบายดี
17: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให้
16: ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ท่านเอาบัญชีที่ท่านเปิดนั้นไปให้พวกเขาและท่านฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายท่านยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนุ่ยยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำใช้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำใช้แม่นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยใส้ระบบการสำระหรือมอบเครื่องมือการสำระของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้อง องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ 1. เสี่ยงถูกตำรวจจับ 2. ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง 3. ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น 5. ท่านจะพบความหนุ่มยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและทานควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของทานไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของทานก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของทานเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
14: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาร่วมใจนำใช้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับคำสุรัญญานี้ยังอยู่กับข้าพเจ้าบุญมีแล้วก็แฝงสุรียังจะนำเสนอหลากหลายมาตราที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปับปุ๋งฉบับเลขที่39ทับสพส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023เนาะซึ่งว่าดังที่ระยะวันกี้นี้พวกเฮาได้เสนอไปว่าพวกเฮาได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่25กันแล้วซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่26แต่ว่ายังนอนในหมวดที่2โครงประกอบการจัดตั้งของธนาคารธุรกิจกันต่อ
1: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเฮามาสืบต่อหับฟังอยู่ในมาตรา26ของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปับปุ๋งซึ่งมาตรา26นี้เพิ่นก็ได้กำหนดพันธะของสมาชิกสภาบริหารนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับสมาชิกสภาบริหารมีพันธะดังนี้ท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือเข้าร่วมประชุมสภาบริหารด้วยตนเองและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างตั้งหน้าอันที่2ก็แม่นตัดสินปัญหาต่างๆของธนาคารธุรกิจอย่างเป็นเอกราชและมีจรรยาบรรณพันธะของสมาชิกสภาบริหารอันที่3ก็คือศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อหน้าเวียกหรือว่าต่อหน้าที่เวียกงานที่ตนได้รับมอบหมายความเสี่ยงที่ติดพันกับหน้าที่เวียกงานของตนกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติที่ดีของสากลนั่นเองท่านผู้ฟังและอันต่อมาข้อที่4ท่านผู้ฟังก็คือประกอบคำคิดเห็นอย่างเป็นเจ้าการในกองประชุมสภาบริหารและคณะกรรมการสภาบริหารที่ตนสังกัดและอันที่6ท่านผู้ฟังก็คือแจ้งให้สภาบริหารในทันใดเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ว่าทับซ้อนของตนนั่นเองอันที่6พันธะของสมาชิกสภาบริหารก็คือตอบคำถามเจาะจีมของธนาคารแห่งสปป.ลาวด้วยตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติเวียกงานของตนและอันต่อมาท่านผู้ฟังข้อที่7ก็คือเข้าพบตามการเชิญให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวและอันสุดท้ายพันธะของสมาชิกสภาบริหารก็คือปฏิบัติพันธะอื่นตามกฎระเบียบของธนาคารธุรกิจและนั้นก็แมนพันธะของสมาชิกสภาบริหารซึ่งมีพันธะอยู่8ข้อด้วยกันที่ว่าแฟงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนั่นเองท่านผู้ฟัง
14: เนี่ยแล้วเนาะหลังจากที่เฮาฮู้ในมาตราที่26กันแล้วมาต่อกันในมาตราที่27กันเติมกับคณะกรรมการของสภาบริหารสำหรับคณะกรรมการของสภาบริหารประกอบด้วย1คณะกรรมการคุ้มครองบริหาร2คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง3คณะกรรมการตรวจสอบ4คณะกรรมการอื่นตามการตกลงของสภาบริหารแต่ละคณะกรร รมการประกอบด้วยสมาชิกสภาบริหารอย่างหน่อย3คนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมในนั้นมีประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการสมาชิกสภาบริหารผู้หนึ่งสามารถสังกัดอยู่หลายคณะกรรมการได้แต่สามารถเป็นประธานได้เพียง1คณะกรรมการเท่านั้นประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นสมาชิกสภาบริหารจากภายนอกสภาบริหารสามารถแต่งตั้งบุคลากรภายนอกซึ่งบ่แม่นสมาชิกสภาบริหารมาประกอบเพิ่มเติมในแต่ละคณะกรรมการได้คณะกรรมการของสภาบริหารเคลื่อนไหวเวียกงานตามระบบประชุมซึ่งเปิดขึ้นอย่างน้อย2เดือนต่อครั้งตามการเรียกโฮมของประธานคณะกรรมการหรือประธานสภาบริหารในกรณีจำเป็นคณะกรรมการของสภาบริหารมีกงจักช่วยเวียกประจำของตนและต้องมีคู่มือเพื่อรับใช้เวียกงานของตนซึ่งต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้งเช่าเหล่านี้ก็คือมาตราที่27ที่เว้าเกี่ยวกับคณะกรรมการของสภาบริหารว่ามีการประกอบด้วยคณะใดแน่ซึ่งว่าพวกเราได้นำเสนอไปในมาตราที่27ตอนนี้เราจะมาสืบต่อในมาตราที่28กันต่อกับสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองบริหาร
1: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา28คณะกรรมการคุ้มครองบริหารมีสิทธิ์และหน้าที่ก็คืออันที่1ท่านผู้ฟังก็คือค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคลากรกำหนดกฎจรรยาบรรณหลักการและวิธีการคัดเลือกผู้บริหารค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารเพื่อนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับหองสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองบริหารอันที่2ก็คือ4นำการสร้างและปรับปรุงคู่มือที่ติดพันกับเวียกงานคุ้มครองบริหารแล้วนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับหองพร้อมทางติดตามกวดกาและรายงานให้สภาบริหารเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคู่มือดังกล่าวอันที่3ท่านผู้ฟังก็คือกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขของพนักงานเฮ็ดเวียกงานคุ้มครองบริหารนั่นเองท่านผู้ฟังสิทธิ์และหน้าที่อันที่4ท่านผู้ฟังก็คือคัดเลือกเป้าหมายเสนอแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายในให้สภาบริหารพิจารณาตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนดอันที่5ท่านผู้ฟังก็คือค้นคว้าการแต่งตั้งห้องผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกหัวหน้าสาขาหรือเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวตามการเสนอของผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับห้องพร้อมทั้งติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนดังกล่าวนั่นเองอันที่7ท่านผู้ฟังก็คือกำหนดเงื่อนไขและแผนการเพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของสภาบริหารและผู้บริหารข้อต่อมาท่านผู้ฟังก็คือเสนอสภาบริหารวางมาตรการด้านวินัยต่อผู้บริหารที่ละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ของตนหลังต่อมาท่านผู้ฟังข้อที่9ก็คือเสนอสภาบริหารปลดตำแหน่งผู้บริหารที่ขาดเงื่อนไขหรือขาดความเหมาะสมในการสืบต่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวเจ้าสำหรับข้อที่10ก็คือสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปีของตนนั่นเองและข้อที่11ท่านผู้ฟังก็คือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อสภาบริหารเป็นแต่ละระยะและอันสุดท้ายสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองบริหารก็คือนำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องนั่นเองดังนั้นก็แม่นสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองบริหารที่เพิ่นมีสิทธิ์และหน้าที่ที่ว่ากำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนี้มีอยู่12ข้อด้วยกันนั่นเองท่านผู้ฟัง
14: เจ้าและนั่นก็คือมาตราที่28สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองบริหารตอนนี้เราจะมาสืบต่อในมาตราที่29สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของธนาคารธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับห้อง2ซีนำการสร้างและปรับปรุงคู่มือที่ติดพันกับเวียกงานบริหารความเสี่ยงแล้วนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับห้องพร้อมทั้งติดตามกวดกาและรายงานให้สภาบริหารเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคู่มือดังกล่าว 3. กำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขของพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานบริหารความเสี่ยง 4ประกอบคำเห็นต่อปัญหาที่สภาบริหารมอบหมายให้หรือต้องการให้แก้ไข5สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปีของตน6รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อสภาบริหารเป็นแต่ละระยะ7นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเจ้าและนั้นก็คือมาตราที่29สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พวกเราทั้งสองได้นำมาเสนอให้กรรมการได้รับฟังกันถือว่าหลากหลายมาตราในระยะนี้พอสมควรตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังสิ่งที่ดีๆจากทางรายการพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลๆกันก่อนแล้วระยะต่อไปพวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอกันตื่มอีกในมาตราที่30สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
18: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
19: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
18: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
20: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
21: เข้ามาความแหงความใจกัน
22: ปกปักรักษา
23: เอกลักษณ์ของชาติลาว
24: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
25: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
20: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: จ้าท่านผู้ฟังที่ทานหับฟังไปแล้วนั้นก็แมนสิ่งที่ดีจากรายการเพื่อนธนาคารพร้อมด้วยเสียงเพลงที่ว่าแฝงสุริและบุญมีได้นำมาให้ทานได้สลับปรับเปลี่ยนหลังจากที่บรรดาทานได้หับฟังนิติกรรมกฎหมายที่ว่ามื้อนี้พวกเขาได้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงไปแล้วพวกเขาก็ยังมีสิ่งดีๆจากธนาคารแห่งสปป.ลาวในแต่ละระยะพร้อมด้วยเสียงเพลงนั่นเองท่านผู้ฟังรายการของพวกเขานี้ก็ออกอากาศเป็นประจำทานสามารถติดตามหับฟังกับพวกเราได้ไปตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์พุธแลดเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไป30นาทีอยู่กับพวกเราบุญมีและแฝงสุรีถ้าผู้ฟังมาในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งว่าในระยะผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอไปจนฮอดมาตรา29นั่นเองมาในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา30นั่นก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ์และหน้าที่อันที่1ก็คือท่านผู้ฟังค้นคว้าสร้างและปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการเงินและการตรวจสอบระบบควบคุมภายในการลงบัญชีระบบข้อมูลรวมทั้งการตรวจสอบของธนาคารธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับห้องอันที่สองก็คือซีนำการสร้างและปรับปรุงคู่มือที่ติดพันกับเวียกงานตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับห้องพร้อมทั้งติดตามกวดกาและรายงานให้สภาบริหารเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคู่มือดังกล่าวและที่3ท่านผู้ฟังก็คือติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจรวมทั้งการปฏิบัติแผนดำเนินธุรกิจมติของกองประชุมสภาบริหารให้สอดคล้องกับคู่มือและระเบียบการภายในของธนาคารธุรกิจและกฎหมายนั่นเองสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอันต่อมาอันที่4ก็คือกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขของพนักงานหรือว่าเหตุเวียกงานตรวจสอบภายในนั่นเองอันที่6ก็คือตกลงเกี่ยวกับการว่าจ้างหรือว่ายกเลิกสัญญากับบริษัทตรวจสอบพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตของการตรวจสอบตามการตกลงของสภาบริหารนั่นเองท่านผู้ฟังอันต่อมาสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอันที่6ก็คือติดตามตีราคาคุณภาพของบริษัทตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์และการพัวพันของบริษัทตรวจสอบโดยเบิ่งสายพัวพันรอบด้านระหว่างบริษัทตรวจสอบกับธนาคารธุรกิจและอันที่7ท่านผู้ฟังก็คือเรียกเอาเอกสารรายงานการเงินประจำปีหรือว่าประจำไตรมาสที่ได้รับการตรวจสอบบทรายงานผลการตรวจสอบภายในและภายนอกจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบภายในและบริษัทตรวจสอบนั่นเองท่านผู้ฟังและข้อที่9ก็คือติดตามกวดกาความคืบหน้าการแก้ไขข้อคงค้างตามที่ได้กำหนดไว้ในบทรายงานของผลการตรวจสอบนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: จ้าแม่นแล้วและข้อที่10ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ปรึกษาด้านบัญชีและด้านอื่นๆตามการเห็นดีของสภาบริหาร11ประกอบคำเห็นต่อปัญหาที่สภาบริหารหรือผู้บริหารได้เสนอขึ้น12สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปีของตน13รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อสภาบริหารเป็นแต่ละระยะ14นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเจ้าและนี่ก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งว่ามีทั้งหมด14ข้อถ้าว่าท่านใดที่ว่าฟังบ่ทวงบ่ทันหรือว่าอยากจะติดตามในมาตราอื่นๆเติมอีกก็สามารถเข้าไปเบิ่งก่อนได้อยู่ทางเว็บไซต์ของพวกเราที่ www.bol.gov.la นั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังถือว่าในมื้อนี้เนาะทั้งแฝงสุรีแล้วก็บุญมีได้นำเสนอไปหลากหลายมาตราให้บรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจ

0: ขอฝากกันไว้ในส่งทางการติดตามรายการของเฮาเนาะนอกจากจะมีส่งทางทางวิทยุแล้วก็ยังมีทั้งโทรภาพเพลงซาลาวส่ง3สามารถติดตามได้กับรายการการเงินเงินตาเฮงซาซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 เป็นต้นไปและจะออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารเวลา 21:00 นั่นเองเนาะหรือท่านใดที่ว่าอยากจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆของพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันเนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook ที่ธนาคารเฮงโสปปลาวและก็ยังมีทั้ง TikTok เนาะ BOL_channel นั่นเองและก็ยังมีทั้ง YouTube Bank of the Lao PDR ท่านสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เพราะว่าพวกเราจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแขนงการธนาคารของพวกเราให้บรรณาธานได้รับรู้และก็เข้าใจหลายขึ้นนอกจากนี้ท่านยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางรายการของพวกเราเนาะตำหนิส่งข่าวกันได้มาที่เบอร์021264797 021264797
1: เจ้านั้นก็แมนสิ่งที่ดีๆจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขานำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำเสมอนั่นเองท่านผู้ฟังมื้อนี้พวกเขาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงไปแล้วแต่ว่ายังหลายๆมาตราที่ว่าพวกเขายังบ่ทันได้นำเสนอหมดแต่ว่าเวลาของพวกเขาแมนใกล้จะหมดลงแล้วแต่ว่ามื้ออื่นท่านก็สามารถติดตามรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาได้กันตื่นเนาะท่านผู้ฟังแต่ก็น่าเสียดายเวลามาฮอดนี่พวกเขาทั้งสองแฝงสุรีและบุญมีก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่มาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาโดยดีตลอดมานอกจากนี้พวกเขาก็ขอเตือนสติพ่อแม่ประชาชนก็คือมีเพจบางเพจที่ได้ออกข่าวเกี่ยวกับว่าธนาคารแห่งสปปลาวพวกเขานั้นจะพิมพ์เงินใบละ1 ล้านกีบออกมานั้นซึ่งว่าข่าวดังกล่าวนั้นบ่มีมูลความจริงแต่ประการใดฉะนั้นก่อนที่ว่าจะออกอีหยังต่างๆนี้พวกเขาก็จะมีการแจ้งหรือว่าเป็นข้อมูลความจริงที่ผ่านเพจทางการของพวกเฮาเท่านั้นก็คือธนาคารแห่งสปปลาวหรือว่ารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาหรือว่ารายการที่ว่าบุญมีได้นำเสนอให้กับมาส่งทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปปลาวของพวกเฮานั้นมีหลากหลายช่องทางเท่านั้นท่านผู้ฟังถ้าหากว่าบรรดาท่านมีข้อมูลที่ว่าเป็นการที่ว่าโจมตีหรือว่ามีอันใดก็สามารถส่งเข้ามาทางรายการของพวกเฮาได้เพื่อเป็นการเตือนสติสังคมซวยกันนั่นเองนะผู้ฟังแต่ก็น่าเสียดายเนาะบุญมีเวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ
0: ์พร้อมด้วยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธ
1: พร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ธนาคารแห่งสปปลาวขอแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนและบรรดาชาวค้าขายให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่15/สพส.ลงวันที่7 กรกฎาคม 2022ดังนี้1ให้ติดประกาศราคาโฆษณาราคารวมทั้งการสำระและรับสำระค่าสินค้าและการบริการต่างๆอยู่ในดินแดนของสปปลาวเป็นเงินกีบเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดแมนจะถูกศึกษาอุปหมกล่าวเตือนถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10 ล้านกีบหา20 ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ2การแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารธุรกิจหรือหน่วยบริการของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปปลาวเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนและถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับใหม่แต่10 ล้านกีบหา20 ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจเงินกีบแมนสกุลเงินของชาติเศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าพวกเฮาร่วมใจนำไส้เงินกีบด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปปลาว
3: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวจากสภาพในปัจจุบันภาคแลรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปลุกระดมเต่าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ไฮไปซีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์นำใส่ปัญญาประดิษฐ์ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาคลัดและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนขวายและเต่าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทางชาติในวันที่28เมษายนมาที่หอประชุมแห่งชาติท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคหองหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต่าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอยู่ในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งและนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มครองสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้
2: สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการพันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนได้ยากสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่หายไปสีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเขาด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อคมคมสมาธิเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้นมีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้ขึ้นนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นักแน่นแข็งแกร่งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะสื่อสาวพงลักษณะแนะนำและลักษณะตัวสุดเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต่าโค้งความสมัครที่ประชาชนบรรดาเต่าให้มีน้ำใจอักษะหักระบอบใหม่ยุคสูงจิตใจเด็กกระเป็นเจ้าตัวเองพึงตัวเองพร้อมกันออกแข่งแข่งขันสร้างกระบวนการรักษาและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ
1: ์ท่านคำมอนจันทจิตซีให้เห็นเติมว่าในต่อหน้าต้องเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวนักข่าวผู้เหตุเวียกงานในโครงเขตสื่อมวลชนให้มีทางปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเลี้ยงท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเหตุเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงร่างวัตถุเทคนิคที่หับประกันสนองงบประมาณประกอบภาชนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส่แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: รายการ
6: Colorful Music
7: Welcome to Colorful Music
6: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
7: The program updates world music trend for you

สบายดีมั้ยรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ้อกันกับเมื่อวันประหัสวันที่7เดือนพฤษภาคมรายการคือว่า5ก็9เข้าวันที่1พฤษภาคมใจแวบหนึ่งฮอต1อาทิตย์แล้วเวลาจะเป็นไหวเลือกเกินกับมือวันประหัส Colorful Music พวกเรานำเพลงค่อนข้างจะใหม่มาอัปเดตให้มีรายการได้ฟังเอาใจผู้ได้ติดตามเทรนด์ของเพลงใหม่เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรละคงฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราอยากจะทราบข่าวๆต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆหรือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ทางบริษัทให้การสนับสนุนรายการพวกเราหลักๆนั่นก็คือเราโทรคมนะเดี๋ยวกิ่งไม้หยิบมาเว้าหยิบมาปล่อยให้ในรายการได้ฟังข้าน่าจะทำรายการก็สามารถสื่อสารกันผ่านเบอร์นี้030-578-7052สำหรับผู้ได้สนใจอยากจะเดินทางพร้อมๆกับพวกเราตอนต้นรายการมีหลีตอนหับเด้อ10นาทีตอนต้นอย่างบล็อกไว้ให้ก็สามารถติดตามหรือว่าสามารถติดต่อทีมงานได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมผ่าน030-578-7052ขณะจะทำรายการนะกิ้งก้างกันเข้ามาแล้วปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเราติดต่อกับมาฟังเพลงทักทายกันก่อนมีรายการหยิบผลงานของมาโดน่าเพลงนี้ใช้ชื่อว่า I Feel So Free ขอมอบให้กับทุกคนทักทายกันไป

ก็เป็นเพลงใหม่ของมาโดน่าที่กิ่งไม้หยิบให้บริการได้ฟังทักทายกันไปใส่เสื้อ I feel so free รู้สึกเป็นอิสระอยู่ในเวทีเต้นประมาณนี้ปิดรายการก็คงจะได้ยินเสียงพึมพำของนักร้องคนนี้บอกว่า I feel so freeเป็นนักร้องจากอเมริกาน้อยหลายคนก็คงได้ติดตามผลงานของผู้เกี่ยวเพราะว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงเจ้าแม่แฟชั่นอันเพลงนี้สร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่15ตอนนี้ปล่อยเต็มตัวแล้วบอยังเป็นซิงเกิลตัวนี้ปล่อยออกมาวันที่17เดือน4ให้พวกเราได้ติดตามกับอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า ConfessionsTwo นะซึ่งเป็นอัลบั้มที่ปล่อย2026เป็นการเขียนเพลงระหว่างนักร้องคนนี้มาดูน่ากับนักร้องจากสาวอังกฤษนะบริติชซึ่งเป็นนักร้องนักดนตรีไซวาสตรัตไพรส์และมาวินเบิร์นส์เป็นคู่เขียนเพลงนี้ขึ้นมาว่าเพลงนี้เป็นที่ฮู้จักของแฟนๆเพลงแล้วบอกเพราะว่าฮาก็ปล่อยบางซองสามทิศลังกิ่งไม้เข้าไปเบิ่งในชาร์ตอันดับค่อนข้างจะดีแน่ก็อยู่ในชาร์ตของออสตาลีคัพทรัคที่สิบปลายอยู่เนาะในเขตอาซีจะเป็นฮอตโอเวอร์ซีสบิลบอร์ดก็ยังที่15เนาะไปโซนของUSDance Digital Song Sales เนาะตัวนี้อันดับดีได้อันดับหนึ่งอะเพราะว่ามันเป็นจังหวะเต้นๆแน่นะแล้วก็ US Digital Song Sales Billboard อันดับ6สินะ Hot Dance ของ US นั้น12ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังนะเซิงมาดูหน้าตอนนี้นอกจากจะมีซิงเกิลตัวนี้ปล่อยออกมาวันที่14เดือน4 I feel so free แล้วผู้เกี่ยวยังมีซิงเกิลตัวหนึ่งที่ปล่อยออกมานำร่างตัวนี้ใส่ชื่อว่า Bring Your Love เมื่อหน้ากิ่งไม้หยิบมาปล่อยให้ฟัง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณใด
7: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: คัลเลอร์ฟูลมิวสิกเพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ตื้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
3: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดได้น้อ
3: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
3: ต้องแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โอ้โตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
14: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
15: Súbeme la radio
0: ก็ขอบใจไปยังบริษัทที่ให้การสนับสนุนหลักนั่นก็คือบริษัทลาวโทรคมตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาลิฟูนกับเสียงเพลงใหม่ๆนอกที่พวกเขาหยิบมาอัปเดตให้มีรายการได้ฟังพร้อมทางข้อมูลเพลงต่างๆมีรายการสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางนี้13โมงถึง14โมงติดตามรายการพวกเขาผ่านไลน์ช่องทางนั้นล่ะจะไดเรกผ่านทางคืน 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่103บางคนยังติดตามผ่านขึ้น94ก็ยินดีเข้าสู่รายการตอนนี้ข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมนั่นหยิบมาว่ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฮู้ที่ปล่อยออกไปเมื่อกี้ก็มีบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวโทรไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมกับบริการอีกอันหนึ่งเป็นบริการที่ทางบริษัทเฮ็ดขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นสามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมรวบรวมไว้บนท่านก็คือบริการ M Services ถ้าผู้ใดยังบ่ทันมีก็สามารถโหลดมาไว้มือถือพวกเขาน้องบ่ว่าจะเป็นการโอนมูลค่าโทรอยากจะฮู้กิจกรรมต่างๆอยากจะฮู้โปรต่างๆส่วน LINE เพิ่นก็จัดโปรพิเศษผ่านทางนั้นก็โหลดมาไว้เนาะเพื่อพวกเขาบ่ได้เสียโอกาสดีๆที่เพิ่นหยิบยืนเด้โหลดจังใดก็โหลดผ่าน Google Play หรือจะโหลดผ่าน App Store พิมพ์คำว่า M Kit Services เห็นไอคอนตัวนี้ก็คลิกเข้าไปปฏิบัติตามขั้นตอนเด้ออีกตื่มบริการตัวหนึ่งเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถใส่ Wi-Fi แล้วเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแห่งทั่วทุกห้องภายในเฮือนตอนนี้มีให้พ่อแม่พี่น้องนะคนร่วมเวียงจันทร์ได้ใช้ค่าติดตั้งฟรีโมเด็มฟรีตอนนี้นะราคาเริ่มต้น1ล้าน5แสนใช้ได้3เดือนเท่ากับว่าเดือนละ5แสนกีบกับความไว50เมกนะก็สามารถสอบถามได้เด้อ131หรือเบอร์ตั้งตัวพวกเฮา219385ได้เลข5พนักงานค่ายได้556083ตัว5965-5693และยังมีเบอร์อื่นสามารถติดตามผ่านช่องทางนี้ทุกมือมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงก็ขอบใจที่ทูนินมาอย่าลืมพวกเราสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการนั่นล่ะมาต่ออีกเพลงนี้เป็นผลงานของ Morgan Warren ห้องรวมกับ Ella Langley เพลงนี้ใส่ชื่อว่า I Can't Love You Anymore อ่ะมาฟังนำกัน

กับอีกเติมหนึ่งซิงเกิลที่กิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเป็นเพลงคันทรีอ่ะเนาะจากนักร้องดังบ่ว่าจะเป็นมอร์แกนวอลเลนและอีราแลงเกรซึ่งนักร้องดังสองคนจากอเมริการ้องเพลงคันทรีมาฟีเจอริงร้องเพลงนี้ I can't love you anymore บ่สามารถจะหักได้อีกแล้วคงจะลาบเนาะเป็นเพลงปล่อยโดนรอบบอก็ปล่อยวันที่24หรือว่าท้ายเดือน4ที่ผ่านมาผ่านค่ายเพลง Big Round Mercury Record and Republic Record ก็ชื่อว่าเป็นเพลงทำอิฐที่นักร้องสองคนนี้บอกว่าจะเป็น Wallen และLangrey มาฮ้องนำกันซึ่งสร้างกัดอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ซื้อว่า Dandelion 2026อ่ะตอนนี้นักร้องสองคนนะอีราแลงเกรนั้นก็มีซิงเกิลตัวหนึ่งก่อนหน้าซิงเกิลที่มาฟีเจอริ่งนำกันนะก็มีใส่ซื้อว่า Be Her ส่วนโมแกนก็มีซิงเกิลตัวหนึ่ง Don't We มือหน้ากิ่งไม้หยิบมาให้ฟังก็เป็นเพลงที่อธิบายให้คนอื่นได้รู้แล้วว่าประกาศให้โลกรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันบ่มีหวานจะสร้างต่อได้ประมาณนั้น I can't love you anymore แล้วเนื้อในเพลงทุกตอนก็มีคำว่า I can't need you anymoreจะให้ต้องการจะให้คึดฮอดเป็นไปบ่ได้ Like I have said before ดังที่บอกแล้วว่า I can't keep chasing you on the time ที่ให้ไปไล่ตามไล่คุบไล่งอมอยู่ยอมแพ้เพลงนี้ก็ได้รับความนิยมได้กิ่งไม้เข้าไปเบิ่งในไลฟ์ชาร์ตเทิงว่าหากก็ปล่อยแต่ว่าก็เข้าไปในชาร์ตบ่ว่าจะเป็น UK Country Airplay อันดับ3เข้าไปเบิ่งชาร์ตหยักใหญ่ US Billboard Hot 100อันดับ7 US Hot Country Songs อันดับ3สินะและก็ยังมีชาร์ตอื่นๆน่ะที่ติดอันดับดีเนาะก็หยิบมาให้รายการได้ฟังผ่าน Colorful Music

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: Colorful Music The Best Radio in Town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
4: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
0: Colorful Music on FM 103.7 MHz
8: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้อแฮ่วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
11: ขอบใจลาวโทรคมที่เดินทางมาพร้อมกับพวกเฮาเฮ็ดรายการบอกว่าติดตามรายการเด้อแต่ว่ามื้อนี้บ่กล้าขอเพลงว่าซะกล้าๆเด้อดู พิ่นเอาบ่ฮู้ว่าจะข้อเพลงแบบใดก็ติดตามจริงไหมปล่อยออกไปก็บ่เป็นหยังเนาะจื้อสื่อไว้เด้อก็เป็นมื้อที่พวกเฮาแนะนําเพลงค่อนข้างจะใหม่เพื่อเอาใจผู้ใดติดตามเทรนด์ของเพลงใหม่ซึ่งมีรายการก็สามารถติดตามผ่านหลายช่องทางนั่นล่ะแต่บางคนเนาะคันถ้าว่าฮู้ภาษาเป็นพื้นฐานมันก็จะสะดวกสบายเวลาเฮากี้เข้าไปเบิ่งแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะติดตามเทรนด์ต่างๆก็ถือว่าเป็นช่องทางนึงก็ขอบใจเราโทรคมที่ให้โอกาสพวกเฮานั้นมาเว้ามาว่าข่าวดีๆจากทางบริษัทพร้อมทั้งเสียงเพลงใหม่เสียงเพลงเก่าหลักปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ติดตามเบอร์เก่าเบอร์เดิมซื้อสานกัน03057870533 052โอ้ยบ่ได้บอกเลขเด้อ052พี่น้องเอ้ยบางเทื่อสมองคิดแบบนึงแต่ปากมันเบาไปแบบนึงอะเนาะยังติดต่อกันได้อยู่บริการยิ้มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดใส่เบอร์ตืมเงินแล้วอยากจะซื้อเป็นแพ็คเกจแบ่งปันกันใส่ทาง Data และทางเบอร์โทรทางนาทีโทรว่าซั่นซะก็สามารถใช้ตัวนี้เด้อเป็นคำตอบมีซองแพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กิกมี45กิกะไบต์พุ่นใดมีนาทีโทรถึง100นาทีกับแพ็คเกจตัวนี้เฮาลงทะเบียนได้ถึง3เบอร์ที่ตึมแพ็คเกจตัวนึง 150,070 กิกพุ่นใด Data นาทีโทร150นาทีภายในเครือข่ายนั่นล่ะแล้ว5เบอร์พุ่นใดแบ่งปันกันใส่ใดมันก็คือความสะดวกอันหนึ่งมันเป็นบริการที่เฮาสามารถประหยัดเพื่อผู้ใช้น้อยใช้หลายมันก็ดุลกันตื่มให้ผู้หนึ่งแพ็กเกจหนึ่งผู้นั้นแพ็กเกจหนึ่งบวกลบคูณหารมันก็วินหัวพุ่นใดนะอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นมีทางเลือกหลายทางกับลาวโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาว

ี้ทีมงานเข้ามาเวลากิ่งไม้ปล่อยเพลงแล้วเพิ่นก็มาเว้าเรื่องเพิ่นไปเป็นโฆษกให้กับงานเฉลิมฉลองวันกาแดงอ่ะเรียกว่าซีกบงเดือนแดงกิ่งไม้ก็เลยอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่เพิ่นเฮ็ดมานะซึ่งเพิ่นจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าลอไอเทคในมื้อวันที่6ที่ผ่านมาซึ่งวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐก็ได้ไปสวยเป็นโฆษกเพิ่นว่าเป็นงานเดียวบ่แต่เพิ่นก็มาฟอยให้ฟังว่าก็มีคนไปบริจาคเลือดเป็นการจัดระวังสถาบันเลือดแห่งสาธารณรัฐองค์การสภากระแดงองค์การกระแดงแห่งสาธารณรัฐลาวเป็นการเริ่มฉลองวันกระแดงและซีกวงเดือนแดงสากล163ปีปีนี้นะมือของเพิ่นแท้ๆมันมือวันที่8ซึ่งมือนี้เป็นวันที่7เป็นมืออื่นแต่ว่าเพิ่นจัดกิจกรรมก่อนหน้านี้ภายใต้คําค่อนที่ว่าห่วมแห่งห่วมใจเพื่อมนุษยธรรมแน่นอนนะเมื่อมีกิจกรรมบริจาคเลือดยามใดก็ได้รับการร่วมมือจากหลายภาคส่วนแล้วการบริจาคเลือดทุกครั้งนั้นก็แมนเพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการเลือดไปให้ผู้ที่มีความต้องการเลือดซึ่งมีผู้เข้าบริจาคบ่ต่ำกว่า200กว่าคนแน่นอนนะก็เป็นการแก้ไขคนเจ็บที่ขาดเลือดต้องการเลือดคนที่นอนปิ่นปัวต้องการเลือดซึ่งมีหลายสาเหตุบางคนก็ผ่าตัดบางคนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือว่าเป็นพยาธิสำเหือกต้องการเลือดก็ขอบใจทุกภาคส่วนจริงไหมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งถึงว่าบ่ได้ไปบริจาคเคยไปได้ซ่องซามเถื่อแต่ว่าบ่ผ่านเป็นยังบ่ผ่านเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างจะนอนยาฉะนั้นเลือดมันฟูเพิ่นบอกว่าเลือดทุกท่งมีค่าต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์เลือดได้มาแล้วเพิ่นก็นำไปกวดวิจัยวิเคราะห์พยาธิแล้วนำส่งทางเลือดนั่นแหละเนาะพยาธิวิเคราะห์เบิ่งว่าพยาธิที่นำส่งทางเลือดมีบ่อปลอดภัยบ่แน่นอนนะเลือดเพิ่นก็เอาไปช่วยคนเจ็บในเคสอนาถาก็มีคันว่าเคสอนาถาเพิ่นก็มีนโยบายโดยบ่เสียค่าอะไรก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องพวกเขาต้องได้เสียค่าเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นการลงทุนนะการลงทุนถือว่ากระบวนการต่างๆซึ่งจะได้รับการสนับสนุนแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเงินลงทุนใช้เวียกที่ว่าระดมเลือดนะส่วนหนึ่งก็มาจ้างรัฐบาลส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือขององค์การสากลต่างๆเพื่อมิตรทีมเพื่อนมิตรที่มาช่วยนะนั้นเวลาที่พวกเขาเจ็บเป็นต้องการเลือดด่วนเนาะเวลาเขาไปนำใช้เลือดมันก็มีค่าใช้จ่ายอ่ะเพิ่นเก็บทุ่งหนึ่ง70,000เพื่อมาเป็นกองทุนหมุนเวียนเฮ็ดให้เวียกนี้ดำเนินไปอย่างสะดวกสบายและผู้ได้ชีไปบริจาคเลือดไล่เถื่อมันก็มีบัตรให้ได้แล้วก็ให้สิทธิพิเศษเมื่อมีพี่มีน้องหมู่คู่ต่างๆต้องการนำใส่เลือดมีบัตรนั้นไปมันก็แก้ไขถ้านะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หยิบมาเว้ามาว่าเป็นการระดมเป็นการประกอบส่วนสวยสังคมกันถ้าผู้ใดมีเงื่อนไขวันสำคัญต่างๆบางคนก็วันเกิดตัวเองบางคนก็วันสำคัญของชาติมันก็ระดมกันไป
พื่อเขาได้ความรู้สึกดีๆและอีกอันนึงนะเวลาเขาเอาเลือดออกไปกวดเพิ่นก็กวดเบิ่งได้ว่าเขามีพยาธิยังแน่คันถ้ามีเพิ่นก็แจ้งให้พวกเขาได้ทราบเขาก็ไปติดตามการปิ่นปัวต่างๆมาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงในรายการ

ี้เป็นผลงานของลูคัสแกรนแฮมใส่ซื้อว่า To know again

การผ่านไปอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่กิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องวงพ็อปอะจากเดนิชจากเดนมาร์กมาแล้วเนาะใส่ชื่อว่าลูคัสแกรนแฮมซึ่งพวกเกี่ยวฮ้องเพลงนี้บอกว่า To Know The Girlซึ่งเป็นซิงเกิลที่ปล่อยท้ายเดือน4ของปีนี้บางอาทิตย์แล้วทิศก่อนนี้เองแล้วตอนนี้ซิงเกิลตัวนี้จะมีให้พวกเราได้ติดตามได้โหลดผ่านช่องทางต่างๆเป็นเพลงที่อธิบายว่าเขานั้นสู้ดีสำได้ได้หูกับผู้หญิงคนนั้นและเขานั้นสู้ดีสำได้ที่ได้หักกับผู้หญิงคนนั้นประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงใหม่ที่กิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังถ้าติดตามไปนำการน้องกิ่งไม้ก็บอกได้เข้าไปเบิ่งอยู่ในชาติแต่ว่าถือว่าติดอยู่ในหนึ่งในสาวอะเนาะในลายซิงเกิลก็เลยยิ้มมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูบริการเราโทรคมก็มีลายบริการเมื่อกี้หอกกระเบ้าบริการFTTR เพิ่นเน้นความเห็นของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนแล้วอีกบริการตัวหนึ่งก็เป็นพี่เป็นน้องของ FTTR นั่นก็คือบริการ FTTH ใส่สื่อเต็มว่า Fiber to the Home เซิงพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าถึงได้ทั่วประเทศตอนนี้ก็มีเป็นแพ็กเกจไลน์แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วนอกที่ผ่านมาก็มีเป็นแพ็กเกจพื้นฐานอ่ะ35เมก 165,000 กิบไปฮอดระยะได้1,000กะอัปเดตการบริการนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมีทางเลือกหลายทางฉะนั้นผู้ใดต้องการความไวไล่กว่า35เมกก็สามารถเลือกความไว55เมกก็มี70 80 100 200 60 180 300 300 300ถึง400เมกแน่นอนเมื่อเราเลือกความไวไล่ค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกและมีรายการก็สามารถเลือกเอาได้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการอยากจะสายจ่ายเป็น3เดือนครึ่งปีหรือว่า1ปีล่วงหน้าแน่นอนละเพิ่นกับแทมเดือนนำสายแทมเดือนนำสายห้าเนาะจะลายลื่นน้อยมีรายการก็สามารถสอบถามมาอีกเติมผ่านเบอร์ตั้งโต๊ะ021219385หรือต้องการสายบริการตัวนี้อยากจะติดต่อเขาเพิ่นไปติดตั้งก็สามารถติดต่อ5พนักงานค่ายได้เลข5เลยเนาะที่5965 4289 5965 5693 5580 0055804053

心立 package， 方向党简约就三万，อันนี้เป็นแพ็กเกจแนปสุดคุ้มมีรายการสามารถสมัครทั้งเบอร์ตึ้งเงินและเบอร์รายเดือน10มื้อ 25,000 กิบรหัสแพ็กเกจมันเล็ก1ซึ่งพวกเราสามารถได้ data ถึง10กิกพุ่นได้15กิกใช้ได้1เดือน 40,000 กิบรหัสมันเล็ก2 35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจมันเล็ก3วิธีสมัครง่ายๆกดดาว559เครื่องไม้ดาวเล็ก1คันท่าว่าต้องการ10มื้อแล้วถ้าต้องการ1เดือนตัว15กิกก็ใส่เล็ก2ไปถ้าต้องการแพ็กเกจ1เดือนแต่อยากจะได้ data ไล่ขึ้น35กิกก็ใส่รหัสเลข3เด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรอ้อนั่นก็คือบริการแพ็กเกจแนทสุดคุ้มในเครือข่ายเราโทรคมถ้ามาผู้ว่านี่ใช้บริการตัวใดจริงไหมก็ใช้ตัวนั้น stop package พอกิ่งไม้ใส่เบอร์ตึมเงินนะแล้วก็สามารถใส่โถใส่เน็ตกิ่งไม้ใส่ตัวนี้เนาะโคดเมน565 25กิกใส่ได้1เดือนก็ชื่อว่าโอเคอ่ะติดต่อซื้อซ่านเฮ็ดเวียกผ่านช่องทางนั้นตลอดผู้ใดสนใจตัวนี้เนาะสำหรับเบอร์ตึมเงินก็กดดาว559เครื่องไม้ดาวใส่565เป็นแพ็กเกจเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็จนลืมล่างหุ่นละซ้ำซีสายเนาะ 65,000 กิฟต์ก็ถือว่าคุ้มเอาใส่ติดต่อซื้อซ่านกันได้เมิดเดือนมีแพ็กเกจอื่นๆบ่มีรหัสเล็กซ่อง15กิก 40,000 1เดือนวิธีสมัครง่ายๆคือเก่านั่นล่ะกดเครื่องไม้ดาว559เครื่องไม้ดาวเล็กซ่องเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกการสอบถามใดล่างใหม่นะซึ่งจริงไม่จะมาอ่านเมื่อนี่มีรายการคนอื่นก็คงจะมูลคืนไปติดตามบอนอื่นล่ะบริการฝากเบอร์มีบอมีสำหรับผู้ใดที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกยูบอนทีบอสามารถเข้าถึงในเครือข่ายเราโทรคมแล้วเฮาฮู้เฮาใช้เบอร์นี้แล้วเฮาอยากจะหักษาเบอร์นั้นไว้เมื่อเฮากลับมาเพิ่นมีบริการฝากเบอร์3เดือน6เดือนและ12เดือนซึ่งรหัสก

เบอร์นั้นคืนเฮาก็กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเฮาก็สามารถเรียกเบอร์เก่าเฮามาใส่ได้เวลาบ่ยังหลายถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ทูนอินเข้ามามาฟังลายกลกมิดเงียบได้มื้อนี้ให้มาเป็นเพลงใหม่ติดตามว่าเพิ่นสิปล่อยได้ให้ฟังว่าซั่นแต่ว่าก็ยังติดตามก็ขอบใจมื้อนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยนํามาพ้อกันมื้ออื่น 9:13 เป็นต้นไปสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าบ๊ายบาย See you tomorrow

0: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการ

0: ของปกปักหักษาพัฒนาและนำไส้ปลาไหมที่ดินปลาไหมสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
1: ปลาไหมและสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักหักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
2: ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สมองต่อจากนี้ไปเสริญฐานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
5: เอาไปจังไหนมาจังไหนนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยค่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
6: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 MHz วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้ มาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสกันแล้วพี่น้องเอ้ย7วันเต็มๆของเดือนพฤษภาก้าวเข้ามาวันพฤหัสมืดๆมื้ออื่นก็จะเข้าสุดสุกเสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนาะการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างประยุจังดอกไม้ยอมเปลี่ยน4วันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงพบกันมื้อนี้เป็นมื้อแฮม6ค่ำเดือน6พ.ศ. 2568มาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องป้องปายน้ำเบาน้ำสาวก็มีข้าวมาฝากมาต้อนมายอมมายืนกันข้าวดีฝากต้อนกันได้พี่น้องเอ้ย7วันเต็มๆกันละเป็นมื้อแฮม6ค่ำเดือน6พ.ศ. 2568มาเว้ามาว่าทักทายยายยองเอาข้าวมาฝากมาต้อนให้พี่น้องเอาได้ฮู้ได้ฟังกันข่าวดิบข่าวดีเอาเสียพันธะมอบภาษีแม่นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเด้อพี่น้องเด้อการมอบพันธะก็ดีค้าขายไงมืออันใดก็ได้การเดินทางคือกันเนาะคอยไปคอยมาใช้รถใช้ถนนอย่าสุประมาทชีวิตมีค่าอย่ามรณากับอุบัติเหตุเจ้าก็คอยค่อยก็คอยขึ้นเหนือลงใต้ไปไกลมาไกลขับรถใหญ่ก็หัดสายนิรภัยขี่รถจักรก็ใส่หมวกกันกระทบกันแน่ป้องกันกันการเกิดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อได้ระมัดระวังกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบกขุ่นบ่เหนียวมาบกขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันอยู่สินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขหมอกไขมันเส้นเลือดอุดตกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจังซี่ใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนาปัจจุบันนี้พวกเฮาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดเลือดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อท่านซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดเด้นะซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเฮาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
7: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญคิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยท่านได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ02054495449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซ่าสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาปนีมาฟังนิทานกันเนาะ
2: เอ้าเข้าสู่นิทานกันซะเลยเท่ากำพลอยทุกขตัก

0: ั้งแต่กี้แต่ก่อนผ่านพ้นนานมาปางกกจานยังบ่ทันเคยมีดอกแต่กี้กกจานบ่ทันออกดอกได้หากบ่ออกวังอย่างนี้ได้กบเขียดยังบ่ออกลี่อยู่ในหูเพราะย่านย่านนกแหลวมากินฝูงกระปูป่ากินหอยงาแหน่ฝูงเป็ดกาเป็ดกาลอยน้ำบ่ทันเป็นผู้แล้วโตน้ำบ่ได้จมตายหมดเป็ดกาเป็ดกาเป็ดกาเป็ดกาลอยน้ำบ่ทันเป็นปางนั้นยังมีเด็กชายคนหนึ่งผู้หนึ่งเกิดมาแล้วบ่มีพ่อแม่ตายปะบ่แม่นว่าเกิดมาแล้วบ่มีพ่อแม่บ่แม่นได้เกิดมาย้อนมีพ่อแม่แต่พ่อแม่ตายปะกำพร้าแท้ๆล่ะอันนี้นะพี่น้องป้องปายก็ลำเลี้ยงดูแบบบ่ใส่ใจไปในดอกปล่อยให้ไปตามธรรมชาติเลี้ยงดูแบบปล่อยไปตามกรรมตามเวรซะเท่านี้ก็สัตว์เซแล้วแล้วยังบ่แล้วได้พเนจรอีกสัตว์เซหมายว่าย่างบ่เที่ยงพเนจรแม่นเดินทางเด้สัตว์เซพเนจรย่างบ่เที่ยงหิวข้าวบ่ซงไปตามธัญกรรมมาแล้วโอ้ยบ่อยวิตตินสินแม่มาเลี้ยงมาได้น้อยเดียวบ่ทันฮอด3ปีพ่อแม่พัดตายปะพี่ป้าพี่น้องป้องปายเลี้ยงมาได้5ปีกับปะให้ไปสัตว์เซพเนจรไปแล้วแล้วนี่ก็ไปอาศัยกินข้าววัดนอนศาลาเอาคู่บาเป็นพ่อเป็นแม่ซะแล้วได้บัดนี้เพิ่งพักไก่จีวรคู่บาแล้วนอนกุดศาลาพุ่นละนอนนอนกุดแล้วก็นอนศาลาเอาคู่บาเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เมื่ออาจารย์ใหญ่เจ้าอาวาสเห็นว่าเท่ากำพลอยทุกขตะนี้เป็นผู้ว่าร้อนสอนง่ายเห็นบอกเพิ่นว่าบ่แม่นว่าสิเกิดในตระกูลผู้ใหญ่ผู้หั่งตั้งมีผู้ดีมากล้นและสิเป็นคนดีโลดก็บ่แม่นเกิดอยู่ในทุกขมอดให้นี่ก็เป็นคนดีได้นะย้อนอยู่วัดอยู่ว่ามีการบ่มสอนแนวคิดจิตใจเท่านี้ก็เลยกลายเป็นคนวางอนสอนง่ายเป็นคนคำฮู้แล้วเฮ็ดเวียกกิจซอยวัดซอยว่าซอยครูบาอาจารย์ดีแล้วเฮียนสุดมนนำคู่บาก็ได้ไวแล้วไอ้นี่คนฉลาดจังสั้นจึงเห็นในคู่บาอาจารย์หักเท้าคือกันกับพ่อหักลูกกันแล้วแต่บ่เท่ากับดวงตาบ่เท่ากับแก้วตาดวงใจคือหักกับพ่อหักลูกเพิ่นก็ได้สอนเวทมนต์คนคาถาแล้วเวทมนต์กลคาถาวิชาอาคมต่างๆทุกอันทุกแนวด้วยเหตุนั้นเท่ากับพลอยจึงเป็นผู้หน้าหักหน้าแพงของชาวบ้านห่วยสูตรมนต์ได้ให้พรมวลนึงสิเขาก็หักเลยแล้วเนาะถึงว่าชาวบ้านชาวเมืองสิหักเท่าคำพ้อยปานใดก็ตามบัดนี้แต่พี่น้องป้องป่ายของลาวหั่นก็บ่เอาหัวใส่ใจซาคือเก่าเนาะญาติญาติมูลเนาะเว้าเรื่องมูลมันนี่โอ้ยอันตรายหลายครอบครัวกันยังเป็นความกันย้อนมูลมังสังขยานี่แบบว่าไปแล้วก็เอาไปนําบ่ได้นะมาก็บ่แม่นเอามานําอีกนะหากก็มีขึ้นก็ยังมาญาติกันลงคนก็ได้ยังเว้าความกันอยู่ศาลผู้ย้อนมูลมังสังขยาแบ่งบ่สมส่วนกันก็ยังมีญาติพี่น้องก็บ่หัวใส่ใจซาคือเก่าถึงว่าเฒ่าจะเป็นคนฉลาดอาจฮู้ได้ฮําได้เฮียนได้สูตรได้ภาวนามีหยังก็แล้วแต่ย้อนย่านเฒ่าใหญ่ขึ้นมานี่จะทวงเอามูลมังนี่เห็นบ่ล่ะย่านทวงเอามูลมังสังขยาแหละที่พ่อแม่ตายแล้วปาไว้กับพี่น้องเหล่านั้นตอนแม่เราสิตายเราก็สิบอกแหละเออชูเอ้ยคันกูตายหันชูค่ะเอามูลกูหันให้ลูกกูเด้อคันมันใหญ่มาเด้อตอนนี้ฮะช้าไว้มันยังน้อยละเบิ่งมันไปก่อน โอ้พี่น้องนี่ก็บ่ไว้ใจละย่านใหญ่แล้วจิมาทวงเอามูลเป็นจังซั่นวิชาอาคมที่เท่ากำพลอยเฮียนใดนั้นมีหลายขนานด้วยกันได้โอ้โถป่านยาพื้นเมืองเด่นกว่าโมเมนเป่ามนเค็ดยำนี่แล้วเป่ามนเค็ดยำมนนั้นหันเป่าใส่น้ำนี่ให้วันเป็นวงก็ได้โอ้มนเป่าบวงแกงอนฮ้อนนี่นำจะข้าบาดเย็นช่วยเลยเป่าใส่ดงแปนปานหัวล้านอยากเอาไปเป่าอยู่ห้านตัดผมด้วยเนาะบ่ต้องตัดยากเป่าโลดล้านโลดเป่าใส่บ้านเฮือนนี่บ้านนี่ฮุ้งเฮืองเหลืองเหลื่อมเป็นเมืองเป่าใส่เมืองน้ำไหลปานห้วยใหญ่เป่าใส่ไม้หักลาวหักหลังสารพัดแต่สิไสว่าซั่นซะโอ้โธมนนี่บ่ธรรมดาเป็นตะเฮียนอยู่เด้เป่าใส่ตู้คำอยู่สั้น2ซัปปิ้งมอลล์ตลาดเจ้านี่เฮ้ยเกี้ยงแล้วมันอยู่นำเฮาพี่หมดโอ้ยเมื่อหนึ่งสะเพา700ลำเบิกลองมาตามลำแม่น้ำใหญ่สะเพานี่ห้วยเหือบรรทุกใหญ่แล้วเว้ยมีใบมีผ้าใบผ้าหยังได้บ่ได้ใช้เครื่องจักรได้สะเพานี่มาตามสายลม มาจอดแคมป์ทาวัดหัวหน้านายเฉพาะและกับลูกน้องทั้งหลายก็พากันออกเจ้าขายเครื่องไส้ของซอยให้แล้วอันเป็นชิ้นข้าวของตนโดยบ่ได้คำนึงถึงน้ำขึ้นน้ำบกบังเอิญมือนั้นหันน้ำบกไหวได้มือนั้นเฮ็ดให้เฉพาะทั้งเจ็ดห้อยลำข้างตึงเยิงอยู่หิมตะลิงแคมป์น้ำมาละโอ้บ่แม่นธรรมดาจักเกิดอาเพศอีสังอยู่บ่อยู่น้ำก็เขินขาดวังเงาเฉพาะตกข้างกลางหาดทรายคือจังหวะใช่ละได้บาดนี่เฮ็ดจังได๋สิกลับได้คือว่าลงผิดปกติแท้น้ำนี่ก็ได้สุดเทื่อก็คือบ่ลงไวปานี้เงาพอข้าเฉพาะใหญ่มาจอดแล้วคือว่าน้ำบกแห้งเขินอยู่ตะลิงพิละบาดนี่ตึงเยิงอยู่หิมตะลิงลงน้ำก็บ่ได้ย้อนน้ำมันลงบกไวเมื่อเป็นแนวนั้นหัวหน้านายเฉพาะและลูกน้องทั้งหลายก็พากันแก้ดึงกึ่งกันอยู่แนวนั้นแหละเฉพาะนั่นโอ้ยฮอดบ่ตูดจักหน่อยแนวเฉพาะมันเหือสินค้าเนาะจักนักหยังตัวนักหยังสิเน่งวะก็เจ้าก็จึงไปเอิ้นไปวานชาวบ้านมาช่วยเฮ็ดแนวใดให้เฉพาะเหล่านั้นเพื่อเน่งและให้มันลงน้ำแน่เนาะแต่ก็บ่เน่งบ่ติ่งจักหน่อยเลยมาช่วยกันไปในกระยาโอ้บาดนี้เมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจังซั่นมันก็ฟดกันนั่นแหละเท่ากําพลอยนี่ก็ได้ยินแต่อยู่วัดพุ่นก็ยังได้ยินนะก็เลยย่างลงไปเบิ่งเพราะว่าได้ยินเขาซากันว่าเหือเขินหาดอยู่วัดพุ่นแล้วก็ลงมาเบิ่งแล้วโอ้หลังจากเมื่อเห็นแล้วเราก็เว้าขึ้นว่าโอ้เนาะจักว่าพวกเจ้าแก่ดึงแนวเด้อหลายคนเอาแท้เอาว่าของโทนี่เป่าฟอดบาดเดียวมันก็ปิ่วแหว่งพอบาดรู้แล้วโอ้ยมาโง่จ้าเถอะดิว่าซะแน่เท่านี้ก็ได้ห่วยแนวมีวิชาเนาะก็เว้าใหญ่ได้เด้เป่าวอดบัดเดียวมันก็ไปรถเป่าฟอดบัดเดียวนายเฉพาะได้ยินนั้นก็โอ้โถจักเหือไหลคล้ายๆแตกดึงเหือก็บีแข้งปั้นก็ปานนั้นจนแขนสิหักพ้นเป็นห้อยก็ยังบ่เน่งก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้โถโถปฏิโทบักหน่อยนี่มึงคือว่ามันเว้าสามหาวแท้สังมากาโวโหโวหานแท้เว้ามินประมาทผู้ใหญ่แท้เนาะมึงนี่เนาะจับเอาพวกนี้ไปฆ่าทิ่มซะบ่นี่นายเฉพาะคนทางใต้ใจหายไว้เนาะบ่ให้นายเฉพาะเว้าสุดแล้วก็ได้สั่งให้ลูกน้องจับเอาเท่ากําพลอยเด้อบัดนี้สู้จับเอามันมามันคือว่าเว้าโอ้หังแท้บักอันนี้คนน้อยๆนี่เมื่อนายเฉพาะจับเอาเท่ากําพลอยได้แล้วก็สั่งให้ลูกน้องเอาเท่าไปตัดคอซะละได้บัดนี้โอ้ฝูงลูกเหือก็พากันลากดึงเอาไปตั้งใจจะปาดคอเท่าให้ตายพอมาเว้าโวหารเมื่อยบัดนี้แต่เท่าก็ได้เว้าขึ้นโดยบ่ย้อนย่านว่าเฮ้ยเอาละคันว่าพวกท่านจะฆ่าค่อยแท้ๆแล้วกรุณาให้ค่อยไปสั่งแม่ป้านาสาวของค่อยก่อนสะท้อนคันค่อยได้สั่งพวกเพิ่นแล้วตายความก็บ่แน่ตายแข็งก็บ่จมได้ตายจุ่มน้ำก็ต่างให้ชุ่มเย็นว่าซั่นเด้เท่าก็ได้นายสะเภาได้ยินจังซั่นก็เลยเว้าขึ้นว่าโถโถโถไปไปไปก็ไปไปไปทั้งไรสี่บอกกูกูชิจ้วงมึงไปนี่ว่าซั่นแท้ทางพวกสะเภาคนก็ได้พวกลูกเหือกับเว้าด้วยเสียงโมโหคือกันจากนั้นพวกเขาก็จูงเท้านี่ไปเฮือนน้าสาวแล้วพอไปฮอดเฮือนน้าสาวปั๊บน้าสาวก็ว่าบ่แม่นหลานใช่ไหมจูงไปเฮือนป้าป้าก็เว้าว่าพวกเจ้าเอาคนโลเลมาแต่ทางใดหาว่าเป็นลูกเป็นหลานข่อยหีบเอานี่ไปเดี๋ยวนี้มันบ่แม่นลูกหลานของข่อยหรอกอยู่บ่อยู่สิเอาโทษกรรมไม่ค่อยย้อนบักเกเรคนนี้บ่ว่าซั่นซะไปจูงไปเฮือนของน้าสาวพุ่นไปเฮือนน้าสาวก่อนได้ทําอีกเด้บ่ฟ้าวไปเฮือนป้าเถื่อไปเฮือนน้องแม่ก่อนฮอดปั๊บโอ้ยคนมาแต่ไสนี่มันบ่แม่นดอกมันสิลานข่อยอยู่ไสเอานี้เอานี้โอ้ยๆๆ พวกนายเฉพาะก็ลากคอเท้ากําพลอยนี่ไปเฮือนแม่ป้าบ่นี่ป้าบ่ทันได้ว่าหยังตีคิ้วใส่พ่อลุงรถพ่อลุงสัดขึ้นก็รถโอ้ยบอกอันนี้ว่าโอ้ยมันคนเกเรบอกอันนี้ว่ามันบ่แม่นลูกหลานเฮาหรอกเอามันนี่มาซอกเรื่องสิฮั่วเฮานะว่าซั่นซะไอ้พ่อลุงก็ได้แม่ป้าบอกพ่อลุงจัดการเลยเมื่อเป็นนั้นเท่าก็ขอห้องให้พวกเพชรคาดของนายเฉพาะให้พาไปสั่งยาคูบัดนี้ไปหาพี่หาน้องก็บ่ยอมรับเมื่อเป็นนั้นเท่าก็ขอห้องให้พวกเพชรคาดของนายเฉพาะนี่ให้พาไปสั่งยาคูอยู่วัดเขาก็ว่าว่าไปก็ไปไปทางใดซีบอกคือเก่าหั่นล่ะก็จูงไปเท่ากําพลอยก็ซีบอกทางแล้วก็เขาก็จูงไปแล้วฮอดวัดแล้วก็เข้ากราบไหว้ยาคูยาคูก็ได้ถามขึ้นว่าพวกเจ้ามาเพื่อจุดประสงค์อันใดเป็นหยังเท่ากําพลอยจึงถูกมัดแนวนี้ว่าสันสาเพชรคาดก็ตอบเชิงอธิบายเหตุทั้งหมด ก็เพราะว่าเด็กน้อยผู้นี้นี่สหาวก้าวไกลผู้ใหญ่เว้าดูมินหัวหน้าพ่อข้าโอ้หมอนี่มีเงินเว้าได้เลยนี่อย่าข้าไปก็ข้าได้เงินเต็มถุงจะเป่าลมใส่สะเพาที่ข้างอยู่นั่นให้ปิวลงบาทเดียวคนตั้งเป็นพันเป็นหมื่นดึงกับบทติงยู่กับบทติงเฮ็ดได้ได้ซ้ำมันผู้เดียวนี่สิเป่าฟอดบาทเดียวแล้วก็ได้ยาครูก็จึงถามพวกเพชรคาดว่าคันสั้นนี่พวกโยมให้มันเฮ็ดคือมันเว้าเลยบ่ทางพวกนั้นก็เว้ายังเถื่อเพชรคาดตอบด้วยสีหน้าอายอายสั้นก็ให้มันเฮ็ดตามมันเว้าซะก่อนตีคันมันเฮ็ดบ่ได้ก็จึงฆ่ามันยาครูแนะนำก่อนที่เขาจะเฮ็ดหยังลงไปว่าซั่นซะเป็นคือจังซั่นเฒ่ากำพลอย
1: คันว่าอีบ่มีเพิ่นฮับฮู้เฮาในนั้นก็ให้เฮาไปขอลายาครูอยู่วัดซะก่อนบ่ก็อย่าฆ่าอย่าแกล้งค่อยว่ากันโอ้
0: ทางพวกนั้นก็ว่าไปก็ไปไปทางไรสี่บอกก็สิตู้มึงไปนี่ยาครูก็ถามดูแล้วพอเจ้ามาเพื่อจุดประชงอะไรเนี่ยเป็นยังเท่ากับพ่อจึงถึงมัดแนวนี้เพชรสกัดก็ได้อธิบาย
1: โอ้ยมันดูลาพาเปียบหัวหน้าเฮานี่มันว่าโวหารนะเดี๋ยวนี้มันจะเป่าสะเพ้าข้างอยู่นี่ให้ไปบาดเดียวนี่คนเป็นพันมันยังนึ่งบ่ไปเดียวเรียนแนวไรไร
0: มาซะแน่
1: มันขึ้นมาว่าไงแท้นายเฉพาะจะขามันนี่ตี้เขาหน่อย
0: ว่าสั้น
1: ย
0: าครูก็เลยว่าขึ้นว่าขันสั้นพวกเจ้าให้มันลองเบิ่งแล้วว่าสนะทางไอหนึ่งดอดมา
1: ก็ยังได้เนาะเขาหน่อยเนาะ
0: เพชรขาดตอบยาครูก็เลยว่าขันสั้นก็ให้มันลองเบิ่งก่อนตีคือคำว่าของมันขันว่าบ่ได้ก็จงคอยว่ามันคอยว่าโทษมันว่าสั้นสาขันสั้นก็แม่นว่าตามคำจังสั้นแล้วพวกเพชรขาดก็ว่าเอาให้มันเฮ็ดคันมันเฮ็ดบ่ได้ก็จะฆ่าว่าซั่นซะเพชรขาดก็ทั้งเว้าทั้งยกมีดขึ้นพร้อมได้ก็ได้ขน้อยคันบ่ได้สิขามันไว้มีดร่วงนี่ล่ะนี่ๆแดมๆนี่คมๆพ้นใหม่ๆพ้นใหม่ๆโอ้ทั้ง3คนก็คือเท่ากำพ้าเพชรขาดแล้วก็ยะครูก็พากันไปทาน้ําเด้บัดนี้พวกเสนาหมักขิกานี่ก็ห้วยพอฆ่าสะเพาทั้งหลายนี่ประชาราษฎรก็อังออยู่ที่นั่นเพื่อจะไปเบิ่งกำพลอยกำพ้านี่เป่าเหือเป่าอันนาสะเพาเพชรคาดนี่ก็แจ้งสาเหตุที่เท่ากำพลอยคืนมาหนีย้อนอันใดให้แก่หัวหน้านายสะเพาเนาะแจ้งเหตุให้ฟังหัวหน้านายสะเพาก็ได้ฮู้ได้เห็นจังซั่นก็จึงเว้าขึ้นมดแหงว่าเอาให้มึงเฮ็ดรอดเฮ็ดบ่ได้สิให้เขาปาดคอมึงทีมนี่ต่อหน้าประชาราชดรแถบนี้เบิ่งโดดว่าซะเน่โอ้เมื่อเท่ากำพลอยได้ยินคำพ่อข้าเว้าในนั้นก็ตอบว่า
1: เด้อขน้อยถ้าเคยขน้อยเฮ็ดบ่ได้นี่ขน้อยยินดีฮะปาดข้อได้ตามสบายแต่ถ้าขน้อยเฮ็ดได้ทานจะเอายังฮะ
0: ได้ไอ้นี่ตอบคืนโดยบ่วันเก่งต่อคำว่าว่าไอ้พ่อข้าได้ยินซะแล้วว่าขน้อย
1: มึงอยากได้อีสังก็ได้ในเฮือนั้นมีเครื่องอันมีขาหลวงหลายเป็นต้นเพชรนินจินดาและเครื่องอุปโภคบริโภคเต็มในสะเพ้า7หอยดำนี่มึงอยากได้คือว่ากูสิแบ่งให้มึงครึ่งนึง
0: หมายว่ามึงเฮ็ดได้คือว่ากูสิแบ่งให้ครึ่งนึงและอายนี่ก็ได้โอ้หลังตกลงกันเรียบร้อยโดยบ่ได้เซ็นในบ้านหรอกเอาญาพ่ออยู่ครูอยู่วัดเป็นสักขีพยานกับประชาชนให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนี่เป็นสักขีพยานร่วมกันในหันนายสภาเว้าขึ้นว่าเฮาขอหับประกันต่อหน้าสักขีพยานพ่อแม่พี่น้องนี่ประชาราชดอนอยู่แถวนี้กับญาครูนี้เป็นสักขีพยานให
1: ้ว่าซะแน่
0: จะตกลงตามได้เสนอหันว่าซะว่าแล้วเท่ากำพลอยก็กองก้นแล้วกองก้น
1: บัส
0: สะเพา7ห้อยลำที่กำลังข้างตึงยังอยู่ถึงโคกแคมฟังหันแล้วก็เป่าแล้วกองก้นนี่มันค่อยล้มเข้าหลายนะคันบ่กองก้นลมมันจะบ่หลายเป่าลอดวางขาบาดเดียวเลยนะหมายว่ากองก้นขึ้นแล้วก็ก้มกงคอลงแล้วก็เป้าลอดวางขาเพื่อให้มันทรงผ่านวางขาไปอีกเหงื่อเฉพาะก็ปิ่วลงน้ำอึกทึกคึกโคมเสียงตบมือพื้นผ้าดังก้องสนั่นทั่วแถวนั้นเนืองนั้นไผๆก็แสดงความย่องยอดต่อความสามารถของเท่า
1: โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด้อนะโอ้ยวางไหวขนาด
0: ว่าซะเพื่อปฏิบัติตามคำตกลงก่อนเหตุตัวจริงนั้นหัวหน้าพ่อข้าก็แบ่งทรัพย์สมบัติมหาศาลให้ในสะเพาแต่ละลำมันให้เท่ากำพลอยลำละครึ่งละครึ่งโอ้โถบ่แม่นธรรมดาเท่ากำพลอยได้ทรัพย์สมบัตินั้นแล้วก็บ่สร้างสิเฮ็ดแนวใดก็เลยเอาสมบัตินั้นแบ่งปันสันส่วนให้ประชาราษฎรประชนแถวแคมน้ำมาแล้วที่มาเบิ่งหั่นแล้วก็แบ่งให้ชาวบ้านที่เราเคยได้กินข้าวปั้น สิ้นตอนป่าตายจากเพิ่นในข่าวทุกข่าวยากนั้นพุทธเบ้อนับแต่มื้อนั้นมาประชาชนแถบนั้นก็มีความสมบูรณ์พูนสุขย้อนบารมีของเฒ่ากำพ่อยส่วนแม่ป้าน้าสาวที่ปฏิเสธว่าบ่แม่นหลานตัวนั้นก็บ่สามารถรับเอาสมบัติจากเฒ่าย้อนความอับอายขายหน้าที่ตนได้ปฏิเสธต่อบ้านตัวเมืองว่าเฒ่ากำพ่อยบ่แม่นหลานของตนส่วนเฒ่ากำพ่อยคันได้แสดงความสามารถของตนให้ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งหลายแล้วนั้นหัวหน้านายเฉพาะก็เอาเมื่อนำแล้วโอ้อายนี่เห็นเสด็จลินเสด็จเห็นสีมือเห็นสีลมปานนั่นละอยากเอาเมื่อนำแล้วยกลูกสาวของเพื่อนให้เป็นเมียใช่ละบัดนี้โอ้ยมีลูกสาวผู้เดียวเมื่อพอเท่าแก่แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติต่างๆนั้นให้เท่าสืบมรดกต่อไปโอ้เฮ็ดดีได้ดีเพิ่นว่าหลังจากนะมอบทรัพย์สมบัติให้พี่ป้าหน้าอาให้ไทยบ้านไทยเมืองแล้วกำพอยก็ได้ถึกยกยอป่อปั้นขึ้นมาแล้วทางหัวหน้านายสะเพานี่เพิ่งก็ปื้อโอ้ยจะเป็นเก่งเอาลื่นบ้านลื่นเมืองสิได้เอาเมื่ออยู่ใต้น้ำแล้วถ่าเอ้ยเอาเป็นลูกเคยแล้วมีลูกสาวได้ได้งามได้ลูกสาวเฮาก็ได้คนว่าจังได๋โอ้ทางยะครูก็บ่ขัดข้องแล้วคันว่าสิเอาไปเป็นเคยเป็นเจ้าเป็นเฮือนก็บ่ว่าหยังเอาไปโลดเฮาก็อีอยู่วัดนี่แล้วบ่สิกได้บ่เอาเมียแล้วเฮาบวชเลยว่าซั่นโอ้ยอย่าพ่อก็บ่ธรรมดาย่านเข้าไปเฮ็ดเคยคือกันเด้อสิขอบวชเลยบ่ยอมสิกนิทานเฒ่ากำพ่อยทุกขตะทุกยากทุกเข็ญเห็นใจสร้างความดีไว้ก็เลยได้เป็นผู้สืบเมืองมูลมรดกของพ่อเฒ่ากับครองความเป็นเจ้าลูกสาวเพิ่นอะถ้าหน้าสิเว้าเรื่องลูกไผ่จงห้องให้ฟังโอ้ยเว้าเรื่องลูกไผ่จงห้องนี่กับแม่ญานี่สิเป็นจังได๋น้อนี่เนาะมันบ่แม่นแต่นิทานเด้มันฮอดเรื่องจริงก็มีลูกไผ่กับแม่ญานี่บ่อยากเข้ากันปานใดปานขี้มิ่นกับปูนแล้วว่าซั่นซะ
2: รายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่นว่าว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามทนโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซั่นซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใช้โนนิเอนไซด์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใช้โนนิเอนไซด์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราเฮาโนนิเอนไซด์ของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่

0: ครูเดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮาหน่อยแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้เนาะหมากไม้โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้หมากโนนี้นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เฮาท่านที่มีอาการร่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือด

บำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอนไซน์โนนี้เอนไซน์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอนไซน์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449449 5449449โนนี้เอนไซน์โนนี้เอนไซน์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอนไซน์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-5449 5449-5449

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมง
2: เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้แนวสร้างชาติแต่ละขั้นตั้งหน้าเสริมขยายบทบาทเป็นขั้นทุงเต้าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของปวงสุราทั้งชาติบนพื้นฐานพันธภาพกรรมกรสาวสิกรนักเรียนรู้ปัญญาชนปฏิวัติและผู้ประกอบการเพื่อเสริมขยายมูลเสื้อหักชาติแพงเสื้อมานจิตปฏิวัติยกสูงความรับผิดชอบสตรีชาติเอกราชเป็นเจ้าตนเองแข่งขันกันพัฒนาอย่างแข็งแรงและขึ้นสู่ระดับสูงในโอกาสเข้าร่วมพิธีอัดกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนนักสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ในตอนซ้ำเมื่อวานนี้สหายธนุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและเน้นนักให้คณะกรรมการในรัฐสร้างชาติต้องยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกบืนสู่ซนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างวิสาหกิจของรัฐและเอกชนให้เข้มแข็งหั่งมีขึ้น

0: นำพาสุขยู่การปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างทวงทางการพัฒนาที่ยืนยงและเสื่อมยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไส้ไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้เป็นรูปธรรมเสริมขยายบทบาทติดตามกวดกาเสียงสะท้อนสังคมในการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบกันต่างๆของรัฐและเสริมขยายประชาธิปไตยในสังคมอย่างมีจุดสุ่ม
1: ในวันนี้ถึงพอเวลาได้หมดพวกเข้าตรงให้ความสัมพันธ์ต่อการสืบต่ออย่างตั้งหนาในการเสริมขยายที่ตั้งบทบาทของแนวเราต่างชาติในการเต่าโฮงความสมัครที่เป็นจุดแผ่นของชาติเชิดสู้สติเป็นเจ้าความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวนกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองกลุ่มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพิ่มทวีความรับผิดชอบของคนลาวต่อศาสตรกรรมของประเทศชาติบ่ให้อิทธิกำลังใดๆมามากเพิ่มทำลายใดต้านบรรดานอแหนงการสวยไส้ศาสนาปัญหาสิทธิมนุษย์ปัญหาประชาธิปไตยแบบจอมปลอมเข้ามามากเพิ่มประเทศชาติของพวกเราเพื่อหันเอาแนวคิดของคนเราเอาต่างๆไปสู่ความแตกแยกการแบ่งสรรวรรณะแบ่งแยกความสามัคคีตั้งนาเขาห่วมในขบวนการสกัดกั้นบรรดาปรากฏการณ์หน่อท่อเส้นปัญหายาเสพติดภัยสังคมการสวยใส่ฐานะตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวในทันแถวพนักงานและการสอหลักบังหลวงการฟุ่มเฟือยและอื่นในรอบสังสารในบรรดาองค์การจัดต่างการเมืองสังคมต้องยกสูงความรับผิดชอบในการเสริมขยายบทบาทติดตามกวดกาเสียงสะท้อนของสังคมในการพันขยายและการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐเสริมขยายประชาธิปไตยในสังคมอย่างมีจุดสูงสร้างกลไกและระเบียบการส่งเสริมและรับประกันให้มหาชนได้เข้าร่วมควบค่าการเคลื่อนไหวของพรรคขององค์การหลักติดตามกวดกาผู้ปฏิบัติหน้าที่และแจ้งข่าวให้การจัดตั้งอย่างทันการด้วยความเป็นจริงและเสนอออกด้วยความสร้างสรรค
0: ์สายทรุณศรีสุริตยังเน้นนักให้ศูนย์กลางและรัฐสังสาสสืบต่อตะโฮมขนขวยและสร้างเงินไขให้คนลาวอยู่ต่างประเทศที่มีจิตใจฮักเสื้อแพงซาดอวยนามหาประเทศชาติเพื่อประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศชาติพร้อมกันนั้นให้เอาใจใส่ปลุกระดมสาวต่างด้าวสาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตทำมาหากินและปฏิบัติหน้าที่อยู่ประเทศของพวกเขาให้รับรู้เข้าใจและเข้าลบระเบียบกฎหมายวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของลาวและมีความสามัคคีกับประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเขาในภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติของพวกเขา
2: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมเทินคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนรับบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 5:40 ตอนแรงในทุกๆมื้อรายการนอกจากนั้นก็คือท่านสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่น FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุโทรทัศน์นครหลวงเวียงจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเนาะในมือพักผ่อนและก็มีถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมรับฟังพร้อมสำหรับรายการประกันสังคมผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองไปเบิ่งรายการคืนย้อนหลังได้ท่านใดที่บ่ได้ติดตามหรือว่าพลาดในการรับชมรับฟังสามารถย้อนหลังนะไปฟังผ่านทางเพจดังกล่าวสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์เนาะก็จะเป็นข้อมูลดีๆนะให้บริการได้รับรู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพราะว่าก็ปราศจากบ่ได้แต่ละทางก็มีหน้าที่นะที่จะต้องได้ปฏิบัตินะไว้เรียนไว้ศึกษาไว้เฮ็ดเวียกพ่อแม่เนาะสอกอยู่ทำมาหากินกาบางเทือกาจะบ่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของพวกเขาเป็นปกติแต่ว่าช่องทางง่ายๆท่านสามารถไปติดตามได้นั้นก็คือทาง Facebook พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเนาะเป็นเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติและก็ TikTok เช่นเดียวกันชื่อคือกันเนาะพิมพ์ว่าประกันสังคมแห่งชาติอันนี้ก็จะเป็นช่องทางนึงที่จะเฮ็ดให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของพวกเขาโดยเฉพาะแมนบรรดาผลประโยชน์ที่ทาง TikTok นะพวกเขาก็จะมีการนำเสนอเป็นทางนะผ่านละครสั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะแต่ละอย่างแต่ละอันที่ควรจะรับชมรับฟังนะอันนี้ก็แมนฝากไว้นะ TikTok Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวและก็ซื้อทางหนังสือพิมพ์อย่างต่างๆและก็ช่องทางในการติดต่อ1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. 5:40 น. แรงเนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงที่ท่านสามารถพัวพันประสานงานกับทีมงานของพวกเขาได้หรือว่าอยากให้ทีมงานของพวกเขาลงไปเผยแพร่ถึงสถานที่ก็ยินดีเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดในการลงเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงอำนาจการปกครองบ้านที่มีความสนใจอยากให้ประชาชนเนาะเข้าใจเข้าถึงข้อมูลประกันสังคมก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกประกันสังคมในอนาคตนะเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเกิดลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตเนาะก็จะรวมอยู่ในทั้งหมดเนาะผลประโยชน์7อุดหนุนในการสำหรับประชาชนสมัครใจเนาะรายการในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญเป็นหัวข้อที่จะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกของผู้ประกันตนพวกเขานี่แหละเนาะมีการเสียสิทธิผลประโยชน์เพราะว่าผ่านมามีหลายกรณีเนาะที่นะเฮ็ดให้เกิดมีการเสียผลประโยชน์ในหัวข้อดังกล่าวนั่นก็คือการคุ้มครองลูกอายุกะ18ปีอย่าลืมว่าระบบประกันสังคมนี้นะเพิ่นจะคุ้มครองลูกในเบื้องต้นฮอดเพียงแต่18ปีนะแต่ถ้าลูกยังศึกษาเรียนอยู่ก็ยังจะคุ้มครองไปเติมนะเติมไปฮอด23ปีแต่ว่าก่อนที่จะไปคุ้มครองนะต้องมีการประกอบเอกสารมายืนจึงจะได้รับการคุ้มครองอันนี้เป็นหัวข้อรายละเอียดที่จะโอลมให้มิลิการนะครับฟังแต่ในเบื้องต้นเนี่ยจะมาโอลมให้มิลิการครับฟังกันก่อนว่าการคุ้มครองระบบประกันสังคมในการปินปัวสุขภาพนี้อยู่ลาวเพิ่นใช้ระบบใดในการคุ้มครองนะก็คืออยู่ในประเทศลาวนี่ก็รัฐบาลเพิ่นให้ความสำคัญในการคุ้มครองดูแลครอบครัวของผู้ประกันตนนะซึ่งในครอบครัวก็หมายถึงคู่สมรสกับลูกเท่านั้นเนาะ
คู่สมรสกับลูกที่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมในการปินปัวสุขภาพอยู่ในบัตรประกันสังคมนั้นวันนี้ว่าเรื่องของการคุ้มครองคู่สมรสกันแน่นอนนะกับคุ้มครองเพิ่นไปนะเคียงคู่นะกับผู้ประกันตนนะส่วนลูกนี้นะส่วนลูกนี้ก็แม่นบ่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุนะสำหรับลูกขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีมีลูกจักคนก็สามารถแจ้งเข้าเพื่อใช้บัตรประกันสังคมได้หมดขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีนะอันนี้แม่นประเทศลาวนะประกันสังคมลาวนะก็ถือว่าให้สิทธิผลประโยชน์เกื้อกูลหลายกว่าหลายๆประเทศในการปินปัวสุขภาพขณะไปเทียบใส่หลายๆประเทศเพิ่นก็จะให้การคุ้มครองลักลักกระแมนผู้ประกันตนหรือสามารถแจ้งเพิ่มผู้ใดผู้หนึ่งเข้าใส่บัตรปินปัวนำในหลายๆประเทศได้เพิ่นเล็งใส่แต่คุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกันตนหรือว่าผู้ที่เป็นพนักงานหรือว่าผู้เป็นผู้ประกันตนสมัครใจเท่านั้นแตกต่างจากอยู่แล้วนะจากอยู่แล้วคันลูกนี่ก็คือแม่นบ่จำกัดจำนวนขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีสามารถแจ้งเข้าได้มั้ยนะต่างประเทศนี่แจ้งเข้าได้บ่แจ้งเข้าได้แต่ว่าต้องได้ตัดเงินเพิ่มแต่ว่าอยู่ประกันสังคมลาวนี่นะขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีแจ้งเข้าได้หมดสมมุติว่ามีลูกต่ำกว่า18ปีอยู่5คนแจ้งเข้าได้หมด5คนแต่ตัดเงินหันเท่าเก่าบ่ได้ตัดเพิ่มแต่อย่างใดนะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็เช่นเดียวกันนะคือตัวอย่างเราเป็นพนักงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งมีเงินเดือนอยู่2ล้านสมมติบริษัทตัดอยู่ 5.5% ของ2ล้านตกอยู่ 100,000 กับ10,000กีบหรือว่า 100,000 กับ 10,000 กีบหักเข้าประกันสังคมมีลูก1คนก็แจ้งเข้ามาตัดเท่า 900,000 10,000 มีลูก2คนก็แจ้งเข้ามาตัดเท่า 900,000 กับ 10,000 มีลูก5คนก็แจ้งเข้ามาหมด5คนอายุต่ำกว่า18ปีก็ยังตัดเท่าเก่า 100,000 กับ10,000 กีบอันนี้กรณีที่เงินเดือนเพิ่น2ล้านเนาะก็บ่ได้ตัดเพิ่มเนาะอันนี้เป็นนโยบายที่สูงหลายเนาะนโยบายที่สูงหลายในการปินปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมเนาะก็ย้อนรัฐบาลเพิ่นเห็นความสำคัญบ่อยากให้ครอบครัวของผู้ประกันตนได้รับความเดือดร้อนจนเกินไปเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเป็นก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปหาหมอได้ช่วยลดผ่อนค่าใช้จ่ายในการปินปัวก็เป็นกำลังใจอันนึงแหละเนาะให้กับผู้ประกันตนเนี่ยได้เอิ้นว่าบ่ยุ่งยากบ่ลำบากบ่แบกหาภาระ 100% นะจากการเจ็บเป็นของลูกของคู่สมรสอย่างน้อยก็มีเงินจากประกันสังคมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวและก็อันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าระบบการคุ้มครองการปินปัวระบบประกันสังคมอยู่ลาวเนาะก็ถือว่าแตกต่างจากหลายประเทศในโลกเนาะหลายประเทศเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้เท่ากับการคุ้มครองอยู่ลาวเนาะโดยเฉพาะแม่นการปินปัวสุขภาพหลักๆก็แม่นบ้านเพิ่นละแม่นคุ้มครองแต่ผู้ประกันตนหรือว่าเลือกได้ผู้ใดผู้หนึ่งมาใส่ห่วมนำเท่านั้นเนาะแต่ว่าระบบประกันสังคมของเราก็คือแม่นเกื้อกูลนะลูกนี่แม่นบ่จำกัดจำนวนนะจำกัดอยู่ที่อายุอันนั้นก็แม่นเอิ้นว่าอายุต่ำกว่า18ปีก็สามารถแจ้งเข้าได้หมดเลยเนาะบัดนี้ก็มีหลายคนถามกันเข้ามาก่อนแล้วนี่ลูกนี่บ่แม่นลูกอันน่ะลูกแท้บ่แม่นลูกคิงบ่แม่นลูกที่เฮาเกิดมาเองเนาะแต่ว่าเป็นลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมอีหยังประมาณนี้เนาะสามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้บ่เนาะสามารถใส่บัตรประกันสังคมได้บ่ถ้าว่าลูกบุญธรรมดังกล่าวหรือว่าลูกเลี้ยงดังกล่าว
มีเอกสารมอบสิทธิ์จากศาลคักแน่เนาะกับเบื้องต้นกับมอบสิทธิ์จากครอบครัวพ่อแม่เพิ่นนั่นแหละท่านบอกมอบสิทธิ์จากพ่อแม่ของเพิ่นแลนเอกสารผ่านบ้านผ่านเมืองเนาะไปหาศาลเนาะมีเอกสารตัดสินเนาะจากศาลว่าได้มอบให้กับอันน่ะเฮาเป็นผู้เลี้ยงถามว่ามีเอกสารจากศาลคักแน่แม่นสามารถแจ้งลูกดังกล่าวใส่บัตรประกันสังคมได้นำเส้นเดียวกันหมายความว่าลูกถูกต้องตามกฎหมายเนาะลูกที่ได้รับการมอบสิทธิ์อย่างคักแน่และมีการลงลายเซ็นจากศาลอำนาจของศาลว่าตกลงให้เฮาเป็นผู้เป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเป็นผู้เลี้ยงผูกเกี่ยวตัวนี้ก็สามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้เส้นเดียวกันเนาะถึงว่าจะบ่แม่นลูกคิงเฮาก็ตามแต่ว่าต้องมีเอกสารแต่คันบ่มีเอกสารเนาะอันนี้ก็แน่นอนก็จะบ่สามารถแจ้งเข้าใส่บัตรร่วมนำได้เนาะลูกเลี้ยงบ่มีเอกสารเนาะหรือว่าเป็นล้านสินี่ก็บ่ได้เส้นเดียวกันเนาะอยู่ในสมโนครัวต้องเป็นลูกเฮาลูกคิงกันลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมก็ต้องมีเอกสารจากศาลจึงสามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้เนาะเอาโอล้มกันซ้ำนี้ก่อนในเบื้องต้นจะหน่อยจึงมาล้มกันตื่มกรณีคุ้มครองลูกอายุกาย18ปีตัวนี้หลายท่านเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะลูกหลายท่านเสียสิทธิผลประโยชน์ความจริงแล้วอายุกาย18ปีนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงนะเพราะว่าเป็นวัยที่วัยหนุ่มเนาะมีการเคลื่อนไหวมีเอิ้นว่าบางเพิ่นเอิ้นว่าวัยรุ่นนี่เป็นวัยเนาะเป็นวัยที่วัยบางทีก็ใจฮ้อน อย่างต่างๆหั่นน่ะเนาะความคนึกคึกคะนองอย่างประมาณนี้เนาะก็ความจริงแล้วคำศัพท์นี่อาจจะเอิ้นว่าใส่หนักเกินไปเนาะคึกคะนองก็บ่ถึงขั้นนั้นเนาะบางทีก็ได้เออนับเป็นวัยที่อันน่ะเฮาหันมีการเคลื่อนไหวอันน่ะเอิ้นว่าเป็นปกติหั่นแหละเนาะค่อนข้างจะมีกำลังวังซาเป็นวัยที่อันน่ะวัยหนุ่มเนาะคันว่าสิสมเทียบกับวัยอื่นก็เป็นวัยที่ค่อนข้างจะอันน่ะแข็งแรงหั่นแหละนะแข็งแห้งบางเทื่อแข็งแห้งเกินแล้วก็เกิดความประมาทเหตุให้เกิดมีการเจ็บการเป็นเนาะมาฮับฮู้นำกันระยะต่อไปเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกที่อายุกาย18ปีเนาะสันนิพพานมาโอลมให้บริการให้ฟังตื่นตอนนี้ไปฮับฟังเพลงจากทางรายการ

ผ่านไปผลงานเพลงฝากเป็นความเบิกบานมวลซื่นให้กับมีรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมยังคงอยู่กับสันติภาพภายใต้อันนั้นหัวข้อภายใต้หัวข้อการคุ้มครองลูกอายุกาย18ปีเพราะว่าส่วนหลายแล้วหลายคนฮู้แต่ว่าคุ้มครองลูกเฮาแต่18ปีอย่าลืมว่าถ้าลูกทานอายุกาย18ปีปุ๊บระบบโปรแกรมอยู่ห้องหมอนี่จะตัดอัตโนมัติหมายความว่าจะบ่สามารถใช้บัตรไปห้องหมอเพื่อปิ้นปวดสุขภาพได้แล้วสำหรับลูกดังกล่าวเนาะถ้าว่าอยากให้ประกันสังคมคุ้มครองตื่มเนาะลูกของทานต้องยังศึกษาหำเหียนอยู่ต้องยังศึกษาหำเหียนอยู่มีแต่ให้นำเอาเอกสารก็คือบัตรนักศึกษาหรือใบยั่งยืนการศึกษาอยู่สถาบันอยู่โรงเรียนมาพร้อมกับบัตรประกันสังคมมาแจ้งประกันสังคมว่าตัวเองเป็นนักศึกษาอยู่เนาะแล้วก็มีเอกสารเป็นบัตรนักศึกษาหรือใบยั่งยืนการศึกษาอันใดอันหนึ่งเข้ามาแจ้งปีหนึ่งมาแจ้งเท่านึงตอน18ปีมาแจ้งเท่านึง19ปีแจ้งเท่านึง20ปีแจ้งเท่านึง21ปีแจ้งเท่านึง22ปีแจ้งเท่านึงและจะได้รับการคุ้มครองไปฮอดอายุ23ปีซึ่งการแจ้งบัตรนักศึกษาหรือใบยั่งยืนการศึกษาแม่นบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดหมายความว่าฟรีเนาะยื่นฟอร์มเอกสารแจ้งเพื่ออัปเดตอายุลูกการคุ้มครองปิ้นปวดสุขภาพลูกไปฮอด23ปีนี่นะเนาะตัวนี้แม่นบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดและก็บ่ยุ่งยากเพียงแต่เอาใบยั่งยืนหรือบัตรนักศึกษามาแจ้งประกันสังคมพร้อมบัตรประกันสังคมนั้นเท่านี้เนาะลูกของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปั่วสุขภาพไปเนาะตื่มอีก5ปีเนาะตื่มอีก5ปีตัวนี้แมนผ่านมาเนาะก็แมนหลายคนเสียสิทธิ์เนาะลูกอายุ19ปี20ปี21ปี22ปีเจ็บป่วยแล้วไปใส่อยู่ห้องหมอได้เสียเงินเองมาถอนเงินคืนบ่ได้ไปแล้วท่านหมอว่าลูกเจ้าบ่มีน่ะรายชื่อปิ้นปัวเด้อเพิ่นก็จะแจ้งเฮาเนาะก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองจะมาถอนเงินคืนก็บ่ได้เนาะเพราะว่าการที่เขาจะได้รับการคุ้มครองเขาต้องมาแจ้งฐานข้อมูลเป็นปกติเบื้องต้นก่อนหมายความว่าต้องได้มาอัปเดตข้อมูลให้มีให้พร้อมก่อนเนาะบ่แม่นว่าไปปั่วจึงฮู้ว่าลูกอายุกาย18ปีแล้วจึงมาแจ้งแล้วสิถอนเงินคืนบ่ได้เนาะหมายความว่าตัวใดที่ได้จ่ายไปแล้วถ้าว่าท่านบ่ได้มาแจ้งก่อนหน้านี้ท่านจะต้องได้รับผิดชอบ 100%ตัวนี้มันเป็นห่วงหลายเนาะเป็นห่วงหลายเพราะว่าอย่างการเจ็บป่วยณปัจจุบันนี้ถ้าว่าเราได้ใช้เงินของเราเองเนาะได้ใช้เงินของเราเองนี่นะถ้าว่าบัตรประกันสังคมบ่ได้คุ้มครองนี่นะเนาะเป็นห่วงว่าการเจ็บป่วยครั้งนั้นคันว่าน้อยยังใครคันว่าถึงต้องคันได้นอนห้องหมอแขนหักขาหักแล้วเนาะมูลค่านี่มันบ่แม่นน้อยบ่แม่นน้อยอีหลีนะปัจจุบันนี้ท่านอาจจะบ่ฮู้ว่าอันน่ะค่าครองชีพนี่นะเนาะมันสะท้อนไปถึงค่าใช้จ่ายทุกอันที่เพิ่มขึ้นบางท่านบ่ฮู้ฮู้แต่ว่าเอ้าค่าน้ำมันค่าไข่ค่าอันน่ะมีค่าเฟอร์ค่าหยังต่างที่ว่ามันขึ้นความจริงแล้วมันขึ้นทุกอันรวมถึงค่าพยาบาลค่ายาที่นำเข้าค่าอุปกรณ์การแพทย์ที่นำเข้าปัจจุบันนี้ห้องหมอกับบ่ธรรมดาแบกหาภาระดังกล่าวย้อนสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อเพราะว่าอยู่แล้วบ่สามารถผลิตได้ทุกยาเนาะต้องได้นำเข้ายาจากต่างประเทศเพื่อให้มีเพียงพอในการปิ้นปัวคนเจ็บเนาะก็ถือว่าแบกหาบ่ธรรมดาเนาะการสมเสยทางห้องหมอที่ยังเอิ้นว่าสู่ซนให้การบริการเป็นปกติอยู่คนป่วยเนาะที่ว่าไปใช้บริการแล้วก็เห็นใจเนาะทางคุณหมอเช่นเดียวกันซึ่งในนั้นเนาะก็แน่นอนถ้าว่าท่านบ่ได้มาอัปเดตบัตร
ประกันสังคมพร้อมด้วยบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษาแล้วถ้าว่าลูกท่านอายุเกิน18ปีก็คือแม่นจะบ่มีสิทธิ์ไปใส่บัตรปิดไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอหมายความว่าท่านจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เลยเนาะอันนี้แม่นสันติภาพเป็นห่วงหลายในจุดนี้กรณีที่ความจริงแล้วมันบ่ได้มีอย่างยากเลยในอันนะกรณีนี้ในการที่จะมาแจ้งบัตรนักศึกษาซื่อๆนี่นะเนาะบ่ได้มีอย่างยากเลยเอกสารท่านก็มีอยู่แล้วเนาะลูกของท่านนี่ก็มีอยู่แล้วทุกคนที่ว่าเป็นนักศึกษาจะมีบัตรนักศึกษาอยู่แล้วเนาะทุกคนมีอยู่แล้วหรือใบยังยืนการศึกษาทุกโรงเรียนก็ถ้าว่าไปพัวพันเพิ่นก็จะมีให้อยู่แล้วเพียงแต่เอาเอกสารนักเก่ามายื่นประกันสังคมเท่านั้นเองเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดแล้วลูกของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มตามปกติเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้แมนอยากฝากส่วนหลายแล้วก็คือแมนบ่ฮู้ระเบียบอันที่1อันที่2ฮู้แล้วอาจจะถือเบาเอ้ามื้อนั้นมื้อนี้จึงอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจึงไปแจ้งก็ได้ก็คิดว่าสิบ่มีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นแต่บังเอิญเนาะคันว่ามีการเจ็บการป่วยเกิดขึ้นของลูกของทานเนาะอันนี้เนาะทานจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองคือสันติภาพได้ว่าไปคันว่าเจ็บหน่อยนี่ก็แนวนึงนะแม้นอยู่ทานอาจจะมีเงินนะเพราะว่ามูลค่ามันบ่หลายแต่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแขนขาหักผู้ใดเนาะหรือแม้นแต่พญาติเองก็ดีเนาะผ่าตัดต้องได้ผ่าตัดจังซี่ยุคนี้ก็ถือว่าค่าครองชีพกับแพงหรือแล้วนะเงินหามาได้ก็พอแต่ได้กุ้มแม่นบ่คันว่าสนสั้นกลางแม่นบ่พนักงานทั่วไปกินเงินเดือนสินะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วแหละหายากเนาะที่ว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนเผื่อไว้ในการปิ้นปั่วสุขภาพนี่นะเนาะก็ถือว่ายากหลายเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะแต่ต้องสภาพเศรษฐกิจครอบครัวถ้าว่าไปฮอดจุดนั้นเนาะความจริงแล้วอันนี้เป็นการป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังก็คือแมนให้มีสติเนาะท่านได้ฟังสันติภาพในมื้อนี้แล้วให้ท่านไปเบิ่งสมโนครัวคืนเนาะลูกของท่านคณะอยู่ในวัยเกี่ยมเข้าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือว่าเดี๋ยวนี้เรียนอยู่วิทยาลัยแล้วให้ท่านไปเบิ่งสำนวครัวคืนว่าลูกของท่านกายอายุ18ปีแล้วอย่างถ้าอายุกาย18ปีแล้วให้ฮีบฮ้อนให้ลูกของท่านเนาะแนะนำให้ลูกของท่านเอาบัตรนักศึกษามาให้พ่อก็ได้พ่อมายืนให้ก็ได้หรือใบยังยืนกัน

บดาทานครอบครัวของทานลูกของทานพร้อมเพื่ออยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์การคุ้มครองเต็มภายใต้ระบบประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินเฮาทอกทุกเดือนเด้อย่าลืมว่าเงินเฮาทอกทุกเดือนแต่คันว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบเฮาก็จะเสียสิทธิ์อยู่ดีเนาะเพื่อป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังนะเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาตามค่อยน้อยใจว่าเป็นอย่างตัวเองได้ทอกเงินแต่ละเดือนคือบ่ได้รับสิทธิ์เวลามีการเจ็บเป็นก็ย้อนว่าทุกอันมันมีระเบียบการคุ้มครองของมันเนาะเฮาต้องยอมรับเฮาต้องเข้าใจในจุดนี้เนาะบ่เฉพาะแต่ว่าประกันสังคมดอกนะประกันภัยเพิ่นก็มีระเบียบของเพิ่นคือกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านได้รับรู้แล้วก็ขอให้ฮีพรเนาะให้ลูกของท่านได้นำเอาเอกสารบัตรนักศึกษาหรือใบแจ้งเกี่ยวกับศึกษาเพื่อมาแจ้งประกันสังคมเพื่อลูกของท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติเต็มนะภายใต้ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะก็ขอขอบใจในการที่รับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ติดตามรับฟังในมื้อต่อๆไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาในการไปก่อนสบายดี

0: ั้งหน้าปะปุ่งก็สร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส่สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใส่อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใส่อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําใส่สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใส่ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับ

0: ไหมเพาะไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
1: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: ป่าไม้คือเงินทองของสัตว์ป่าจงช่วยกันรักษาเพื่อความมีอยู่ของธรรมชาติสวัสดีท่านผู้ฟังทุกเพลงต้อนรับกันสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ FM 103.7 MHz 1อาทิตย์พบกัน2มื้อวันพฤหัสและวันศุกร์ 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวคณะโฆษณาโฮมสุกลางพักร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะทำรายการที่เกิดมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเรื่องงานของกรมป่าไม้ก็คือการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติชีวภัณฑ์สัตว์ป่านานาชนิดต่างๆนะเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเอาทางรายการเมื่อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารหลายสิ่งหลายอย่างมานำเสนอจุดทานฟังก็พอรายการแม่นกงกับเมื่อวันพฤหัส7พฤษภา2026แฮม6คำเดือน6จุลศักราช1388พุทธศักราช2568เมื่อพฤหัสแล้วเมื่อวันศุกร์เนาะเวลานี้ไวไวมื้อนี้ทางรายการก็มีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยเฉพาะแล้วจะนำเสนอกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าเด้นะให้บริการได้ครับฟังและปัญหาป่าตายอยู่ทางแขวงจำปาสักกันเด้เนาะไอ้ท่านก็ว่าโอ้นกไปกินปลานกปัดตายแล้วก็ป่ากระต่ายย่างหลงหลายอยู่ทางหัวน้ำลำซีอยู่ทางแขวงประสักพุ้นแล้วก็มีเหตุไฟไหม้ทุ่งหญ้าอยู่ขอบเขตหนองคำแสนไฟลุกแท้ลุกว่าท่านผู้ฟังเบิ่งจากภาพกระชินนำเสนอจนท่านฟังเติมในวันเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะแล้วเหตุการณ์ไฟไหม้ก็คือบ่ฮอดได้เว้ากันตลอดเนาะถ้าว่ามีการเฮ็ดให้เฮ็ดนาบ่ทำการผลิตหรือว่าไปซอกอยู่ทำกินบางคนนี่สูบยาและเคี่ยขี้กยานะเอามันละลุกใหม่ได้เนาะมันเป็นเฟืองแห้งหญ้าแห้งแดมันลุกไวได้แต่ผู้ฟังฉะนั้นก็ขอฝากไว้เด้ผู้ที่จะไปเฮ็ดทําการผลิตบ่มันดีบางเทื่อว่าสิเกี่ยมเฮ็ดให้เฮ็ดห้วยสวนฤดูฝนก็คือเนี่ยพืชผักอาหารเนาะยามฝนนี่สิถึงนี่บางท่านก็ได้ต้องให้เบิ่งให้มันดีได้เป็นห่วงเป็นห่วงหลายใครแต่มันบ่ใหม่ลามสิเงินสารบ้านสวงประชาชนเบิ่งจากภาพลุกแท้ลุกกว่าเอาก็จะนําเสนอทุกท่านฟังโดยเฉพาะแล้วเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่านี่แต่บ่ฟังก็จะนำเสนอว่ามาตรา35ใหม่นี้การปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติท่านผู้ฟังการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติต้องจะตั้งปฏิบัติอยู่พื้นที่ป่าไม้หรือถิ่นที่อยู่อาศัยธรรมชาติที่มีความเหมาะสมมีสภาพแวดล้อมที่สัตว์ชนิดพันธุ์นั้นอาศัยสามารถอาศัยอยู่ได้และก็บ่ส่งผลกระทบต่อชีวะนานาพันธุ์อื่นโดยมีการคุ้มครองปกป้องรักษาอย่างเข้มงวดทางกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เป็นผู้กำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติผ่านมานี่ก็เห็นเด้อก็ชื่อว่าเป็นผู้ใจบุญแล้วเนาะเพิ่นไปซื้อสัตว์งูบ่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติผ่านมาเห็นงูสิงงูสานะคนไปล่ามาขายมากินเห็นบ่แต่บางคนมีใจบุญก็ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติเนาะแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกก็ขอให้เบิ่งและท่านผู้ฟังเอ้ยได้สุดไปล่ามากินบนบรรทัดห่วงห้ามจะเงยถือกำเนินคดีตามกฎหมายแห้งยุ่งยากไปตื่มดังนั้นก็ขอฝากไว้จากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วและยังต่อไปจึงมาฟังตื่มข้อมูลข่าวสารกันกันไว้โดยเฉพาะแล้วปัญหาไฟไหม้ป่าทงหญ้าอยู่เขตใกล้วัดหนองคำแสนนั้นเป็นแนวใดแล้วก็เหตุป่าตายได้ประธานก็ถามมาเนาะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ทั้งจำปาสักรายละเอียดและยานาจึงมาบอกสุฟังตื่มน้องข้อมูลข่าวสารจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้พักฟังเพลงก่อน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ่
2: โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนําไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านพอฟังรายการพบภาษาปาไม้และที่ดินปาไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 107 MHz อาทิตย์นึงพบกัน2มื้อวันพฤหัสและวันศุกร์ 16:00 ถึง 16:30 นะทางกรมปาไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับวิทยุกระจายเสียงชาติลาวคณะโฆษณาหมู่กลางพักได้ทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเพียงงานของปาไม้ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเนาะก็ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารในท่านผู้ฟังที่การรายงานการตายของป่าในแม่น้ำเสโดนท่านผู้ฟังยังห้องประชาชนบ่ให้กินหรือว่าบริโภคนั่นแหละมีการรายงานการตายของป่าเป็นจำนวนหลายในวันที่3พฤษภาคม2026ผ่านมานี้อยู่แม่น้ำเสโดนโดยเฉพาะแม่นเขตระวังบ้านนาคำหาบ้านแทงแรงในเมืองสนสมบูรณ์แขวงจำปาสักทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เตือนประชาชนบ่ให้แต่ต้องแล้วก็กินป่าที่ตายแล้วที่พบเห็นอยู่พื้นที่นั้นการรายงานเบื้องต้นนี่ได้บอกถึงระดับความเป็นพิษสูงมีรายงานว่าสัตว์ปีกในท้องถิ่นได้ตายบริเวณนี้หลังจากว่ากินป่าเชิงเหตุให้เกิดความกังวลอย่างให้เห็นเกี่ยวกับสารพิษที่ออกฤทธิ์ไวที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ท่านผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฮียข้องให้ประชาชนบ่ให้เก็บจับแตงกินหรือว่าป่ากินป่าที่ตายนะที่ได้ผลกระทบบ่ว่ากรณีใดก็ตามนะชุมชนในเขตลุ่มน้ำรวมทางบ้านนาคำบ้านคีรีคำหยัดปากห้วยแก้งโพแล้วก็เขตเซระบำได้รับการเตือนให้ระมัดระวังสูงแล้วก็แนะนำให้ใส่ความระมัดระวังสูงสุดท่านผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนหาสารปนเปื้อนเนาะแล้วก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเป็นทางการในขณะที่กำลังรอหาข้อมูลยืนยันตึมเนาะเบื้องจากข่าวแล้วโอ้ป่าตายเป็นจำนวนหลงหลายท่านผู้ฟังนั้นทางส่วนเกี่ยวข้องกับสิบเป็นได้กวดกากำลังซอกหาสาเหตุว่าเป็นอย่างแท้ในแม่น้ำนั้นป่าตายนกก็ตายคือว่าหันแหละอันก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสั่นเล่าเป็นข้อมูลข่าวสารมาฝากมาแจ้งให้บริการของพวกเขาเนาะในระยะนี้สภาพอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะเห็นข่าวต่างๆหวังว่าจะเป็นข้อมูลเตือนสติให้แก่บริการเขาบ่หลายก็หน่อยก็ชิโบวายาวท่านผู้ฟังจะให้ท่านได้พักฟังเพลงตื่มอีกและจะนำจึงกลับกับสื่อรายการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอีกข่าวนี้จากหนังสือพิมพ์ลาพัฒนาก็เรื่องไฟไหม้เขตวัดหนองคำเสนนะป่าหญ้าใกล้วัดหนองคำเสนท่านซะโอ้เบิ่งจากภาพกับปฏิญาณหลายท่านผู้ฟังเนาะอีกจังหน่อยจึงมาฟังเติมตอนนี้พักฟังเพลงก่อน

0: ยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้มันมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห่งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไส้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวก็เรื่องธรรมชาติก็โอ้หลายแขวงเด้ผ่านมากระเช่นทั้งเมืองหอยสายแขวงบกแก้วเนาะทั้งวัดว่าอาหามแดงฮูบปั้นพระพุทธรูปกับฮักเพพังภัยธรรมชาติแห่งหลายต้นไม้ใหญ่กับจุดฮักลงนําบ่ฟังเห็นข่าวแล้วเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็ทั้งเราจะกับพวกเขาก็แห้งเด้หลังๆมานี่ภัยธรรมชาติเนาะดังนั้นก็คือว่าเลยมีเฮือนใกล้ภูผาแม่น้ําลําเสียก็ขอให้ยกย้ายไปบนที่สูงเด้อพี่น้องเด้อให้มีความปลอดภัยเป็นห่วงจักหน่อยภัยธรรมชาติสิแล้วนี่เอาบ่ทันแท้ๆดินเตือนทับถมอันตรายฉะนั้นก็ขอฝากไว้เตือนไว้มีรายการเฮาเมื่อสักครู่ทุกคนนี่แหละที่พวกมาฟังรายการในตอนนี้อีกหนึ่งข่าวที่ได้เบิ่งจากสื่อออนไลน์นี่ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่าหญ้าเขตบ้านหนองคำแสนบ้านสีฐานใต้บังคับไซฟองนครเวียงจันทน์ในวันที่2พฤษภาคม2566มานี้เกือบลามไปถึงกันประชาชนยังใครว่าโดยงานเจ้าของพมมอดไฟสกัดกั้นไว้ได้เบิ่งจากภาพนี้ใหม่แท้ใหม่ว่าได้บ่ฟังป้าโถอันตรายเราเบิ่งจากภาพเนาะให้มีสติรำกันนั่นแหละก็ชิเป็นย่นจูดให้จูดหญ้าสิทําการผลิตบ่หรือว่าไปซอกอยู่ทํากินสูบหญ้าแล้วขี้กอกหญ้ามันเหี้ยใส่ป่าหญ้าแห้งตัวอย่างว่าไหม้ลุกลามไปเบิ่งจากภาพแล้วโอ้อันตรายเกือบเด้นี่เกือบไหม้ใส่เฮือนบ้านซองประชาชนเด้นั่นใส่บ้านซองประชาชนอยู่แคมันเนาะถือว่าได้รับความเสียหายเท่าโอ้เบิ่งจากท้องฟ้าแล้วมืดดําคลือเด้ในมื้อวันที่2พฤษภาคมมานี้ก็คงกับมื้อวันเสาร์นี่มื้อพักเด้แสดงก็คือว่าแหละผู้ใดสิจูดป่าจูดให้บ่ทําการผลิตก็ขอให้เฮ็ดแล้วกันไฟเนาะเบิ่งให้ดีติดตามให้ดีย่านจังซี่แหละนี่อากาศแห้งๆแล้งมีลมพัดมาอีกถ้ามันปิ่วตกใส่เฮือนใส่สารแห้งอันตรายไปเติมฉะนั้นก็ขอฝากไว้แจ้งไว้ให้ทุกท่านต้องได้เป็นเจ้าการแท้ๆเนาะให้มีสติรํากันเพื่อทําการผลิตหรือจังใดก็ต้องได้ช่วยกันเป็นเจ้าการเนาะเอาก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสั้นลาวในมือวันพหัสบดีอีกท่านนึงก็ขอแจ้งให้ทุกท่านเนาะระยะนี้ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติก็ให้เฝ้าระวังเนาะย่านนี่แหละบ่เรื่องนอนกําลังแซ่บประสันบางเทื่อบางท่านบางครอบครัวมีเงินสารบันซองใกล้ภูผาแม่น้ําบ่หรือว่าผู้สูงนี่ต้นไม้ใหญ่ระยะนี้ภัยธรรมชาติเฮาคาดเดาบ่ได้ใดมันสิเกิดขึ้นยามใดเวลาใดต้องได้เป็นเจ้าการนํากันแท้ฉะนั้นก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้สังคมในขอบเขตตัวประเทศในเฝ้าระวังติดตามไว้ดีให้ติดตามเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนี่และจากกรมอุตุนิยมและกษัตริย์เรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพันธมิตรในแต่ละมื้อแต่ละวันนี้เอาขอบใจทุกท่านในเขตที่ตามฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ออกอากาศเริ่มแต่เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. วันพฤหัสบดีและวันศุกร์2มื้อทั้งกรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวคณะโฆษณาโฮมสุขกลางพักได้ทำรายการที่ขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสังคมได้รับทราบอืมอยากให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติชีวนานาพันธุ์ต้องได้ช่วยกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงอยู่คู่กับคนลาวตลอดไป เวลาเบิดเวลามื้อนี้สมบัติพี่มาวงพร้อมด้วยในสาวก็คุ้มเสียงและท่านผู้ฟังไปมื้ออื่นว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังเที่ยงแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขาออกอากาศให้ท่านนะครับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนฮอดวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 16:30 นหาเวลา 17:00 ออกทางระบบ AM ขึ้นกลางคมที่567กิโลเฮิรตซ์และขึ้นสั่นคมที่6,130กิโลเฮิรตซ์พร้อมทั้งออกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางเว็บไซต์ของวิทยุพวกเขาที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังพบกันมื้อนี้แม่นมื้อวันพฤหัสแฮม6ค่ำเดือน6ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่7พฤษภาคม2026มื้อนี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสื่อท่านฟังรายการเฮาได้รับเกียรติจากท่านคำนิละวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักเพิ่นจะมาเว้าฮู้ละเอียดเกี่ยวกับสภาพป่าตายอยู่แม่น้ำเสโดนเมืองสนสบูรณ์แขวงจำปาสักที่ปัจจุบันนี้พ่อแม่ประชาชนที่ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการนำใส่น้ำหรือว่าการหาอยู่หากินที่ว่าก็จะเคยปฏิบัติกันมาตามวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเนาะรายละเอียดนั้นพวกเราจะให้เพิ่นเว้าสู่ฟังมันเป็นสาเหตุย้อนอย่างกันแท้แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ไปสัมภาษณ์ท่านคำนิละวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักก่อนเพิ่นอยู่ในสายนําพวกเขาแล้วเจ้าสบายดีท่านคำนิละวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักเจ้าขอบใจท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการฮอบบ้านผ่านเมืองนําพวกเฮาท่าน
2: ครับ
1: อยากให้ท่านเว้าฮู้เกี่ยวกับสภาพป่าตายอยู่แม่น้ําเสโดนทางเมืองสนสมบูรณ์ที่ว่าหลายคนมีความกังวลโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตนั้นเจ้า
2: ครับครับขออนุญาตเนาะเข้าเจ้าคำนิละวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักกสิเดาขึ้นตื่นหน่อยนึงเนาะเกี่ยวกับสภาพป่าตายอยู่บริเวณ3บ้านคือบ้านนาลานบ้านนาคามบ้านคิรีเมืองสระสมบูรณ์นั่นเนาะ
1: เจ้า
2: สภาพดังกล่าวนี้พวกเฮาก็ได้รับข้อมูลจากองค์การปกครองบ้านแต่เริ่มแต่วันที่28เมษายน2566เนาะฉะนั้นแล้วภายหลังที่เฮาได้รับข้อมูลละเอียดชัดเจนแล้วเนาะวันที่2คือสภาพของเฮาได้แต่งตั้งคณะวิชาการยังลงติดตามเนาะเพราะว่าสภาพมันเริ่มเห็นเมื่อวันที่28เมษายนเนาะ
1: เจ้า
2: จนหอด2ก็จะพาผมเข้าไปลงสนามไปเก็บกรรมข้อมูลตัวอย่างอย่างต่างๆนั่นแหละแต่สภาพที่เห็นส่วนนายป่าที่ตายหันมันก็เป็นสาดป่าที่ไรกับชีวะไรบ่เกิดกับท้องถิ่นบ่กับบ่แน่ใจเนาะแต่ว่าสภาพของป่าที่เห็นส่วนนายมันจะเน่าเป็นส่วนใหญ่
1: เจ้าม
2: ันจะบ่เห็นป่าที่ตายแบบว่าพวนไก่จะตายพวนนั่นๆๆๆนับพวกยังที่ยังกำลังงอมกำลังล่ออยู่อ่ะมันจะบ่เห็นว่าสภาพป่ามันจะเป็นแนวนั้น
1: เจ้ามันนี่ส่วนสาเหตุเป็นจังได๋เจ้า
2: ฉะนั้นเนี่ยพวกเฮาก็ได้เก็บกรรมข้อมูลเบื้องต้นแล้วเน
1: า
2: ะเก็บกรรมข้อมูลเบื้องต้นโดยเฉพาะแม่นซ้ําที่เครื่องมือภาคสนามพวกเฮาสามารถวัดแทกได้เนาะในการมาแทกในครั้งวันที่2ครับกับหมายของว่าคาดูโดยเฉพาะห้องแทกมี4หาเครื่องคาเนาะคาควรเป็นกดเป็นด่างของน้ำคาสักน้ำไฟฟ้าอุณหภูมิของน้ำคาออกซิเจนในน้ำแล้วก็ตะกอนแขนน้อยที่ละลายอยู่ในน้ำหันปรากฏว่าในเวลานั้นห้องแทกกันถือว่าบรรดาคาต่างๆอยู่ในนั้นน้ำมันก็ค่อนข้างปกติยกเว้นแต่ค่าควรเป็นกดเป็นด่างของน้ำค่อนข้างสูงในมือวันที่2พฤษภาคมผ่านมาหันเขาก็เริ่มให้ขอสังเกตว่าป่าอาจจะตายย้อนค่าเคมีของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอันนั้นเป็นสาเหตุต้นต่อมันเขาก็สันนิษฐานอย่างนั้นสันนิษฐานอย่างนั้นสำหรับเมื่อวานมือว่ามีของเขาอะไรสมทบกับบรรดากรมที่เกี่ยวของของศูนย์กลางเนาะและก็แขวงสระวันและก็มหาราชจำปาสักแม่ได้เชิญเอาแต่คณะวิชาการเนาะโดยเฉพาะแม่นกรมทรัพยากรกรม จ้าวันที่5วันที่5ฮะลูก
1: เจ้า
2: ตอนว่าหนึ่งวันที่6
1: เจ้าเจ้า
2: ผมกดการในขังวันที่5ปรากฏว่าคาต่างๆคาเคมีต่างๆที่เขาสามารถประแทกอยู่ในผาสนามเช่นว่าควมเป็นกดเป็นด่างของน้ำคาสารน้ำไฟฟ้าออกซิเจนในน้ำอุณหภูมิและคาตะกอนแค่น้อยยังก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเนาะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติฉะนั้นแล้วคณะวิศวกรรมก็มาได้ปรึกษาหารือสรุปได้อิงเสพผลการกวดกาของแข็งสวรรค์ในเดือนที่ผ่านมาเพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดอยู่สระวันในเดือนก่อนๆหลายทานสื่อสังคมออนไลน์ก็สิเห็นข่าวแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้า
2: ในเวลานั้นถือว่าแข็งสระวันเขาก็ได้กวดคาต่างๆเนาะปรากฏว่าเขาพบมันคาปริมาณออกซิเจนในน้ำมันค่อนข้างต่ำเนาะได้ประมาณ 2.66 มิลลิกรัมต่อลิตรเนาะในเวลามันเกิดสภาพนั้นกับหมายความว่าอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในป่า
1: เจ้า
2: เนาะยิ่งเย็นในป่าอาจจะตายย้อนขาดออกซิเจนนั่นแหละเนาะฉะนั้นในหลายทางก็ต่างคำถามว่าการขาดออกซิเจนในน้ำมันเกิดจากยังเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: อันนี้ก็อาจจะเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแดงน้ำมีปริมาณน้อยขึ้น
1: เจ้า
2: จึงเย็นให้ยูดินซีที่น้ำใสออกซิเจนเพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำในสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้คาออกซิเจนในน้ำลดลงเกินคามาตรฐานตามปกติมันจะอยู่ระหว่างบ่น้อยกว่า6เนาะบ่น้อยกว่า6แต่ว่าเขามากวดกาแล้วมันไหลไป 2.66 มิลลิกรัมต่อลิตรเนาะก็ถือว่าการรวมเนี่ยครับเจ้าก็จะสังรวมมาคาเคมีของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย
1: เจ้าม
2: ีการเปลี่ยนแปลงเหตุในสาเหตุเป็นพบปลาตายในครั้งนี้เนาะครับเจ้าก็จะกลายงานสภาพย่อยๆแนวนั้นเกี่ยวกับสภาพปลาตายแต่ว่ามาหอดปัจจุบันนี้เนาะเพราะเขาติดตามอย่างใกล้ชิดก็ค่อนข้างเลยเขาสู้ภาวะปกติเนาะเขาก็พอเห็นอยู่เหมือนว่านี่ก็ยังพอเห็นเนาะแต่ว่ามันกับเม้นปลาหน่อยในก็จำนวนหน่อยๆในก็เป็นสากพีเน่าเปื่อยก็บ่แม่นสากใหม่ว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: เนาะปกติคาเคมีของน้ำที่วัดแถงในวันที่5ก็ค่อนข้างเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนาะแต่ก็เนื่องจากหลายสาเหตุเนาะก็มีฝนตกมาแน่ปริมาณน้ําในน้ําซีโรนก็เพิ่มขึ้นแน่เนาะจะก็สิมีหย่อนๆเนี่ยน่ะสภาพโดยรวมเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าท่านสนสพรน้ำที่ว่าท่านว่ามันมีสารเคมีเจือปนในน้ำนั้นมีผลกระทบต่อการพฤกษกรรมบ่ท่าน
2: โดยรวมแล้วตามปริมาณคาร์บอนนี่เนาะข้าพเจ้าคิดว่ากับสิบ่มีผลกระทบยังได้ดอกแต่ว่ามันเป็นความแตกตื่นของพ่อแม่พี่น้องความตื่นตัวของประชาชนนั่นเป็นส่วนใหญ่เมื่อเห็นสภาพการกับปกติแล้วเนาะในเมื่อก่อนที่เฮาในสมทบกับคณะพักกรรมการปกครองเมืองสระสมบูรณ์ออกเกี่ยงการกะเขาบอกท่านในหูสายเหตุทีแน่นอน
1: เจ้า
2: เขากะบ่มั่นใจถึงความเป็นไปได้มามันมีสารอย่างแท้เนาะฉะนั้นในป่าเขาสมทบกับคณะวิชาการในหมู่บ้านนี้เขากะบ่สามารถเก็บตัวอย่างป่าเพราะว่าตัวอย่างป่าที่ตายที่สามารถนำไปวิจัยเขาห้องวิจัยได้มันก็ต้องเป็นป่าที่ตายใหม่ๆหรือกำลังใกล้จะตายอันนี้ป่าส่วนใดที่เขาลงไปมันเป็นป่าที่ตายเน่าเปื่อยเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์ที่ทานได้เห็นมันหมดสามารถไปเป็นตัวอย่างของห้องวิจัยว่าสัญชาความขาดเขื่อนความผิดเตียงมันจะสูงเนาะเอาแต่ใดแต่คาเก็บคาของน้ำแต่คาของน้ำก็คือหูเนี่ยเนาะมาหอดปัจจุบันในการเตรียมยานมันก็ค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนาะมันก็สิยังยืนได้เนี่ยได้แต่ว่าเขาไปทิมปัจจุบันเขาก็ยังส่งห้องแล้วปิดใจอยู่เนาะแต่ยังไม่ทันได้รู้สาเหตุที่แท้จริงของสารต่างๆอยู่ในน้ำนั้นเนาะแต่ว่าสิมีผลกระทบต่อการเกษตรการดำรงชีวิตอันนี้ก็บ่ทันได้ตัดประเด็นเรื่องอันนั้นสารเคมีเนาะเนาะ
1: เจ้า
2: คาดว่าในระยะมองเขาจะจังยืนในคืนว่ามันมีค่าอย่างแท้สิผลกระทบหน่อยๆอย่างไรอันนี้มัน เฮายังติดตามอยู่เนาะแต่ว่าเฮาได้ออกแจ้งการไปแล้วก็คือสื่อสังคมออนไลน์สีเย็นนั่นแหละเนาะว่าให้ระมัดระวังในการนําใส่น้ําการบริโภคอย่างต่างๆจ้ะ
1: เจ้าเพราะว่าพ่อแม่ประชาชนเขตนั้นเพิ่นมีความกังวลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงบ่จะเป็นงัวควายถ้าว่ามันลงไปกินน้ํานั้นจะมีผลกระทบต่องัวควายแนวใดบ่ตื่นจะให้ท่านอธิบายพ่อแม่ประชาชนที่เข้าใจตื้อพอก็จะมีความกังวลหลายท่าน
2: จ้ะโดยรวมเนี่ยผมเฮาก็ยังยั่งยืนเนี่ยปฏิบัติตามแจ้งการของคณะกรรมการปกครองเมืองสนามสมบูรณ์เนาะอันนี้ถือว่าเป็นอันละเอียดแต่แจ้งแล้วแม่นถามนะถามเนาะนําเอานําเซโดนบริเวณใกล้เคียงเนาะนําให้สัตว์เลี้ยงหรือว่าการทํามากินก็ไม่ได้ห้ามแล้วชั่วคราวตามแผนการของการกติกรรมของคณะกรรมการปกครองเมืองสนามสมบูรณ์ในครั้งวันที่4หั่นเนาะเฮาได้ออกแผนการไปแล้ว
1: เจ้า
2: ถือว่าปฏิบัติตามหั่นยังปฏิบัติตามหั่นเนาะ
1: เจ้าท่านก็คาดว่าอีกดนปานใดเนาะพ่อแม่ประชาชนจึงจะสามารถใช้สายน้ํานี้ได้ปกติเจ้า
2: จ้าวิจัยเขาจะต้องแจ้งละเอียดตื้มเนาะแจ้งละเอียดตื้ม
1: เจ้าขอบใจหลายๆท่านคำนิลวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมได้สิ่งวัลล้อมแขวงจำปาสักถ้าว่ามีความคืบหน้าด้วยได้ตื้มพ่อก็จะขอสัมภาษณ์ท่านตื้มอีกครั้งเนาะท่านเนาะขอบใจท่านที่สละเวลาห่วงรายการเจ้า
2: ขอบใจขอบใจ
1: เจ้าท่านผู้ฟังเพิ่นก็เว้าแจ้งละเอียดนั่นก็คือระยะนี้แม่นต้องปฏิบัติตามแจ้งกันก็คือว่ายังบ่สามารถที่จะใส่น้ํานั้นไปทําการผลิตได้เถื่อหรือว่าจะนําไปบริโภคหรือว่าให้งูให้ควายยังบริโภคได้ซั่นก็ต้องมีความระมัดระวังเนาะที่ว่าปฏิบัติตามแจ้งการของเมืองที่ได้แจ้งออกไปหั่นพวกเฮาจะพากันตื่มหน่อยนึงบางสิ่งน่าสนใจจากผู้ผู้ทํารายการก่อนจะหน่อยกลับเข้ามาพบกันใหม่
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
3: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังต่อไปจะท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนางอัมไพวรรณแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นจะมาเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพาหนะรถไฟฟ้าหรืออื่นว่ารถ EV ที่นําใช้ในประเทศลาวปัจจุบันนี้ว่าสภาพการใช้รถ EV ในลาวเป็นคือแนวใดการกำหนดการจะตั้งปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานเทคนิคของการนำเข้านี่เป็นคือแนวใดและปัญหาที่พบเห็นมีอันใดที่จะต้องได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การนำใช้รถ EV นี่ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้พร้อมไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเพิ่นเลย
6: ชื่ออัมไพวรรณแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากลุ่มขนส่งซีนำแผนกยานพาหนะ
1: อยากท่านว่าฮู้เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเทคนิคเป็นแนวใดต่อกับการนําใช้รถ EV ท่าน
6: แล้วพวกเฮาเว้าเกี่ยวกับเรื่องสภาพการนําใช้รถ EV โดยเฉพาะรถ2ล้อ3ล้อหรือว่า4ล้อในสปป.ลาวในขณะที่วิกฤตน้ํามันเสื้อไฟที่ขาดแคลนและก็ราคาแพงฉะนั้นรถ EV นี่มีบทบาทสูงในการนําใช้ในสปป.ลาวการจัดตั้งปฏิบัติตามคําแนะนําหรือว่าคําสั่งของรัฐบาลจะมีมติ08ของรัฐบาลเนาะที่กําหนดออกว่าในปี2030ให้อัตราการนำใช้รถ EV นี่สูงถึง 30% ในนั้นจะมีคำสั่งของท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการนำใช้รถ EV ในด้านของกระทรวงโยธาที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง การคุ้มครองยานพาหนะและขึ้นทะเบียนพวกเขาก็ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการนำใช้รถ EV ตัวอย่างว่าค่าธรรมเนียมค่าบริการที่การนำใช้รถ EV เข้าในกิจกรรมส่วนขนส่งหรือยังกยาต่างๆพวกเขาจะลดลง 30% เนาะในนั้นบ่เพียงแต่รถ EV จะมีรถไฮบริดไฮบริดที่เป็นการนำใช้ไฟฟ้าซากและก็ใช้น้ํามันฉะนั้นพวกเขาจะลดลงอีก 15% เนาะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามการนำใช้รถ EV ในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจากว่าอันที่1รถ EV นี่เป็นรถที่รุ่นใหม่พวกเขาบ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคที่ให้สเปคอันเดียวกันเบิดเนาะมันจะผลิตออกมาแต่ละยุคแต่ละสมัยที่แตกต่างกันแต่ละรุ่นแตกต่างกันเนื่องจากว่าความต้องการของตลาดเนาะมีการพัฒนาเฮ็ดให้เทคโนโลยีพัฒนาอย่างว่องไว
1: ปัญหาที่พบเห็นในการนำเสนอรถ EV มีปัญหาแน่ๆอยากให้ท่านเว้าละเอียดเติมให้ผู้ฟังได้รับทราบว่าก็จะต้องมีพบกับปัญหาใดเน
6: า
1: ะ
6: แต่สิ่งที่ท้าทายเกี่ยวกับการนำเสนอรถ EV อันที่1ละแม่นพวกเขาเห็นว่าสถานีซากเนาะ100ปลายกว่าแห่งนี้56แห่งมันอยู่นครหลวงแต่นั้นบ่ทันได้กระจายไปทั่วประเทศปัญหาที่2ก็คือโครงรังพื้นฐานเป็นต้นถนนหนทางรถ EV นี่ถ้าหากว่าเขาใช้กับเส้นทางขุกขักเกี่ยวกับเรื่องอย่างรถนี่ก็อาจจะแพ้เนาะอาจจะเปเพเสียหายไว้ก่อนอายุการใช้งานจะปัญหาสําคัญละแม่นเกี่ยวกับเรื่องการซากในครัวเรือนเนาะถ้าหากว่าระบบที่พวกเขาติดตั้งนั้นบ่มีระบบเซฟตี้พวกเขาก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอื่นๆเป็นต้นอัคคีภัยบ่เนาะอันนี้สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงฉะนั้นถึงยังไงก็ตามรัฐบาลก็เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ทั้งผู้ประกอบการผู้สมใช้ในการเลือกที่จะสมใช้เนาะว่าอันรถ EV เหมาะสมกับเฮาแนวใดแล้วก็ให้พวกเฮาศึกษารายละเอียดดีๆก่อนที่พวกเฮาตัดสินใจเพราะว่ามูลค่าของรถ EV ก็เป็นมูลค่าที่สูงฉะนั้นก็ถือโอกาสเรียกร้องเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่คุ้มครองสถานีสายซากก็ให้รับประกันว่า1ได้มาตรฐาน2และแม่นเพียงพอต่อกับการสร้างเนาะอันที่3ที่พวกเขาเรียกร้องหันละแมนเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองแบตเตอรี่หลังจากที่นำใส่แล้วพวกเขาจะมีขบวนการทำลายเก็บเมียนแนวใดหันเจ้าเพราะว่าบ่อยากให้มันเป็นปัญหาตามมาของสิ่งแวดล้อมเจ้ากระซิมิตรเท่านั้นเนาะฝากไว้เจ้ามีอย่างตื่นบ
1: ่วันนี้สำหรับแผนระยะยาวในการนำเสนอรถ EV ได้เป็นแนวใดท่านพวกท่านได้มีการกาเกียมแผนระยะยาวเป็นคือแนวใด
6: เจ้าแผนระยะยาวของพวกเขาที่จริงพวกเขากำหนดเกี่ยวกับเรื่องการนำใช้รถ EV ฮอตปี2030เนาะให้ได้30%ในนั้นหมายความว่าพวกเขากวมเอาเมื่อทุกประเภทยานพาหนะเป็นต้น2ล้อ3ล้อและก็4ล้อรถบรรทุกดีแท้พวกเขาอยากขยายการนำใช้ไปฮอตเกี่ยวกับเรื่องการบรรทุกเนาะแต่ว่าเรื่องความอาจสามารถในการรับหรือว่ารับน้ำหนักหันตัวนี้สำคัญหลายพวกเขาเป็นห่วงอยู่บนที่ว่ารถ EV นี่จะนำใช้เข้าในขบวนอุตสาหกรรมกสิกรรมในสิใช้ได้แซมใดเพราะว่าเกี่ยวกับว่าการใช้วัตถุมัฐะมันสิคือกันกับตัวรถน้ำมันบ่เนาะฉะนั้นมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับสปป.ลาวพวกเราต้องได้มีการศึกษาและก็เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยการนำใช้มันตัวมันจริงเนาะฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลเปิดแต่ว่าพวกเราก็คอยใช้คอยเบิ่งความเป็นจริงไปเจ้า
1: ส่วนปัญหาการนำเข้ารถไฟฟ้า EV นี่พวกเขาได้มีการประสานจากภาคส่วนใดที่มีความรับผิดชอบโดยสมมุติมันต้องร่วมกันในการกดกระดันเทคนิคทั้งหมดก่อนที่จะนำเข้ารถ EV
6: การนำเข้างานพาหนะติดพันกับ3กระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาก็คือกรมขนส่งเนาะเบื้องกระทรวงโยธาพวกเขาคุ้มครองและแม่นเนื่องพวกเขากดกระเกี่ยวกับใบยั่งยืนมาตรฐานเนาะมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่อสิ่งแวดล้อมและพวกเขาจะกวดกาเกี่ยวกับใบอนุญาตเทคนิคเนาะใบอนุญาตเทคนิคหมายความว่าพวกเขาจะกวดว่ารถที่จะนำเข้ามาจำหน่ายขึ้นทะเบียนหรือว่าซุ่มใส่ในสปป.ลาวนี่จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายยานพาหนะเป็นต้นพวงมาลัยขัวหรือว่าความแห้งถ้าหากว่าไม่รถจักพวกเขาจะเอาแต่ 0.25 กิโลวัตต์ขึ้นไปฉะนั้นข้าพเจ้าก็ถือโอกาสฝากไปถึงพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ว่ามีแผนจะซื้อยานพาหนะที่เป็นรถจักขอให้กวดสอบว่ายานพาหนะที่ทานซื้อนั้นอันที่1เอกสารครบถ้วนบ่เนาะ2ละแมนว่าได้ตามมาตรฐานเทคนิคคือตัวอย่างความแฮงต้องแมน 0.25 ขึ้นไปเนาะ 0.25 กิโลวัตต์ขึ้นไปตัวนี้ถือว่ารับประกันและก็มีเอกสารครบถ้วนพวกทานสามารถขึ้นทะเบียนได้กรณีพวกทานบ่เช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วห้านบ่มีเอกสารเกี่ยวของพวกเฮาบ่สามารถไปขึ้นทะเบียนเนื่องจากว่า รถคันดังกล่าวบ่ได้นําเข้ามาถูกต้อง2บ่ได้มาตรฐานเทคนิคเจ้าขอฝากแนวนั้นเน
1: า
6: ะ
1: ท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์รองหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเว้าถึงสภาพการนําใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถEV อยู่ลาวพวกเขาก็ถือว่าผ่านมาก็เป็นได้รับความนิยมเนื่องจากว่ารัฐบาลเพิ่นก็ได้มีนโยบายให้ผู้นําเข้าเป็นให้ลดภาษีถึง30ส่วนห้อยอันนี้ก็เป็นผลดีอันนึงแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือก็เนื่องจากว่าหลายท่านนี่นําใช้รถไฟฟ้าแต่ยังบ่เข้าใจระบบการนําใช้ไฟฟ้าเพราะว่าโฆษกก็ได้เคยสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟ้าลาวเพิ่นว่าปัจจุบันนี้ถือว่าหลายครอบครัวหลายเฮือนมันหันมานําใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นแต่ลืมไปว่าการที่พวกเฮาซื้อเครื่องไฟฟ้าต่างๆที่มานําใช้ภายในนั้นควรจะมีการปรึกษาสอบถามกับบริษัทไฟฟ้าก่อนว่าไฟฟ้าในเฮือนนั้นสามารถรองรับได้หรือบ่พอจะมีควรแก้ไขแนวใดพอเห็นหยังปัญหาตามมาก็คือเฮ็ดให้ไฟฟ้าในเฮือนนี่บ่เพียงพอไฟตกเนื่องจากว่าท่านอาจจะไฟใช้ไฟเกินกําหนดเนาะบางเฮือนนี่อาจจะซื้อรถใหญ่เป็นไฟฟ้านี่2คัน3คันสากพร้อมกันหรือว่ามีรถจักรอีกนํานี่ก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งได้ที่ให้ปัญหาการนําใช้ไฟฟ้าภายในเฮือนนี่มีปัญหาก็คือไฟฟ้าบ่เพียงพอไฟตกไฟดับกระทันหันฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าอยากนําใช้เครื่องไฟฟ้าเพิ่มเติมอยู่ภายในเฮือนควรจะสอบถามกับไฟฟ้าลาวก่อนว่าเครื่องไฟฟ้าชนิดนี้สามารถนําใช้เพิ่มได้ตื่มบ่อยู่ภายในเฮือนของพวกเขาเนื่องจากว่ากงตื้อไฟฟ้าของแต่ละเฮือนมันจะแตกต่างกันเนาะบางท่านอาจจะเป็นกงตื้อไฟฟ้าใหญ่ก็อาจจะรองรับได้บางท่านกับไฟเฟอร์ละบางท่านกับกงตื้อไฟฟ้าระดับกลางระดับน้อยถ้าไปใส่ไฟหลายพร้อมกันแน่นอนมันหาตามมาแล้วเฮ็ดให้อย่างมื้อนี้รถของท่านก็จะมีปัญหาเด้รถอาจจะมีปัญหาระบบไฟฟ้าบ่ติดขัดบ่ดดเพไว้ในเมื่อไฟฟ้ามันบ่เพียงพอมันแล่นเข้าจากมันแล่นเข้าเครื่องบ่เพียงพออันนี้ก็อย่าลืมเนาะอย่าบ่ควรเบิ่งข้ามท่านใดที่ว่าจะนําใช้รถไฟฟ้านั้นก็ควรจะมีการปรึกษาอบรมกันคักแน่ว่าพวกเขาจะสามารถนําใช้ได้บ่และอีกอันนึงเนาะการขยายในการตู้สากไฟตู้สากไฟรถนี่ก็คือว่าคือเพิ่นเว้าเป็นก็ถือว่ายังบ่เพียงพอเด้นะเพราะว่าส่วนหลายมันอยู่ในคนเมืองจันทน์จะเป็นจุดหลายคนหมู่ส่วนอยู่ตามแขวงก็มีเพียงแต่บางแขวงฉะนั้นก็อีกอันนึงก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขร่วมกันในแต่ละจุดแต่ละบ่อนให้เพียงพอเนื่องจากว่าพวกเขาหันมานําใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นแน่นอนความต้องการในการตู้สากไฟอันนี้ก็ต้องการหลายขึ้นตามที่โฆษกสังเกตเบิ่งอยู่ในคนเมืองจันทน์นี่แต่ละบ่อนจุดตู้ไฟฟ้าสากไฟนี่ยังบ่เพียงพอเถื่อคนต้องไปเรียนคิวมันนี่เท่านึงการสากเท่านึงบ่แม่นว่ามันจะเต็มมื้อเดียวเด้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีก็ถือว่าอาจจะสร้างความที่ว่ายุ่งยากให้แก่ผู้ที่นําใช้รถไฟฟ้ารถ EV เสมอกันอันนี้ก็เป็นปัญหานึงที่ว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นกันกําลังมีการจะปรับปรุงแก้ไขหลายภาคส่วนอบรมปรึกษาหรือกันอยู่เนาะอีกบ่ดนพวกเขาจะแนะนําใช้ตู้สากไฟฟ้านี่เพียงพอในทั่วนครเวียงจันทน์และก็แขวงต่างๆในทั่วประเทศก็จะมีตู้สากไฟเดี๋ยวนี้ก็มีบางจุดบางแขวงแต่ยังบ่เพียงพอเนื่องจากว่าคนลาวพวกเขาหันมานําใช้รถไฟฟ้านี่หลายขึ้นน่ะมือเพื่อเป็นการลดพลนําเข้าน้ํามันเสื้อไฟพอน้ํามันเสื้อไฟก็ถือว่าแพงขึ้นน่ะมือแล้วก็มีปัญหาที่พวกเฮายังสามารถนําเข้ามานี่ก็มีจํานวนจํากัดฉะนั้นก็อีกทางเลือกนึงที่จะซอยให้พวกเฮาลดพลออกจากวิกฤตการน้ํามันก็คือหันมานําใช้รถไฟฟ้าให้หลายขึ้นนอกจากใช้ไฟฟ้าหลายขึ้นแล้วการเดินทางก็เป็นส่วนหนึ่งลดพลนั่นก็คือถ้าพวกเฮาจะไปทางเดียวกันก็ควรจะขี่รถคันเดียวกันไปในภายในครอบครัวคือว่าส่งกันแต่ละจุดบ่ทิดเวียกจุดนี้บ่ส่งลูกเต้าของเฮียนลุงนี้ตอนมากันมาพร้อมกันบาทเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถลดพรการใช้จ่ายภายในครัวเฮือนได้เส้นเดียวกันฝากไว้แล้วนอกจากนี้แล้วการสนับสนุนระยะนี้แน่นอนล่ะรถแอร์อัดทันผู้ฟังทั้งหลายค่อยคำยงแรงเกี่ยวกับสึกยุ่งยากสับสนแอร์อัดเนื่องจากว่าคุณกำลังเลิกเวียกเลิกงานเลิกการมาออกเวียกว่าพร้อมกันออกจากกันพร้อมกันรถติดน้ำถนนหนทางบางทางก็ขับด้วยบ่มีสติบ่ระมัดระวังขี่ไวเกินขอบเขตเกิดอุบัติเหตุใดอันนี้ก็เกิดขึ้นทุกมื้อตามที่เจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานให้พวกเฮารับทราบนี่ในแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์นี่นะทั่วประเทศนี่นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นย้อนหยังคนขับขี่รถบ่มีความระมัดระวังประมาทเลินเล่อบ่เอาใจใส่ต่อกฎระเบียบการสัญจรขับไวเกินขอบเขตเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา กับบ่เปิดไฟสัญญาณหรือว่าลืมอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าระยะผ่านมานี่เพิ่นได้รายงานในส่วนหลายเกิดปัญหาย้อนหยังดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถเป็นอันดับ1รองลงมาก็จะเป็นเทคนิคของรถอาจจะบ่ได้มาตรฐานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือกันได้และการละเมิดกฎระเบียบการสัญจรนี่ก็เป็นอันดับต้นๆที่เฮ็ดให้การเกิดอุบัติเหตุได้เนาะทั่วในแต่ละมื้อในแต่ละอาทิตย์นี่สรุปมานี่เป็นตาย่านเด้ตัวเลขอุบัติเหตุน่ะคือเพิ่นสรุปมาประจําของวันที่6นี่วันที่6พฤษภาคมนี่น่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศนี่จังว่า15กรณีพุ่นได้พาณะเปเพนี่24คันเปเพเล็กน้อยนี่มี9คันเปเพสมควรนี่15คันแล้วก็นอกจากนี้ก็ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่25คนบาดเจ็บเล็กน้อย10คนบาดเจ็บสมควรนี่10คนบาดเจ็บสาหัสอีก5คนเสียชีวิต2คนเบิ่งแม้แต่ละมื้อนี่ตามตัวเลขนี่มันเสียชีวิตทุกมื้อทุกมื้อที่โฆษกได้ติดตามข่าวทางกรมตำรวจจราจรแผนกสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุเพิ่นได้ส่งมาให้ทีมงานข่าวของเราเป็นประจำทุกวันทุกวันสถานการณ์ฝากเตือนทุกคนนั่นแหละคอยไปคอยมาอุบัติเหตุก็จะบ่เกิดขึ้นถ้าพวกเขาใส่ใจกฎระเบียบการสัญจรกันหมดทุกคนค่อยกระวังเจ้ากระวังพวกเขาก็ต้องรักษากฎระเบียบการสัญจรการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปหน้าไปซื้อยังก็ต้องมีสัญญาณไฟให้รับรู้นํากันซะก่อนอันนี้อยู่บ่อยู่เลี้ยวปรับตัดหน้าปรับมันก็ไปบ่รอดไปบ่ทันแล้วผู้ที่ว่าอาจจะเลี้ยวมันก็ต้องตามก้นกันแหละเนาะที่พวกเขาเห็นในแต่ละมื้อนั้นเอาฝากกันไว้เพียงเท่านี้เวลาพอหมดลงแล้วขอบใจมีการทุกทางติดตามในการพอติดต้นฮอดท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์พร้อมด้วยผู้ประสานงานดวงสวรรค์ขันธวงศาและนายสร้างควบคุมเสียงเกษณามลัยเพชรลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
7: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
8: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
7: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
9: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธและสารเคมีน้ำอีก
8: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
9: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธอีโบลาพยาธทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
7: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
9: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
8: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
10: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 นดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสุท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันที่7พฤษภาคมคริสตศักราช2026ตามตัดตารางของรายการมื้อนี้มันพฤหัสเนาะมีรายการบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมแต่ว่ามื้ออื่นอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการสนทนาในรายการในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์สนทนาหลายๆคำศัพท์ที่สั่งร่วมได้จากการประกอบส่วนของเพิ่นมีรายการทางข้อความ WhatsApp เนาะ02059864685วันคานวันพฤหัสนี่ดอกซ้อนจะมาพบกับมีรายการนำเสนอบทความวิชาการคำศัพท์ภาษาลาวที่เพิ่นมีรายการมีความคล่องใจเนาะสอบเป็นบทค้นคว้าบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายๆท่านสับเปลี่ยนกันนำเสนอให้ท่านได้รับฟังวันอังคารก็คือมื้อซืนเนาะดอกซ้อนได้นำเสนอคำภาษาปาลีสันสกฤตในภาษาลาวแต่ว่ายังบ่ทันหมดหรือว่าบทันจบเถื่อเนาะยังข้างมีรายการไว้ซึ่งว่าเป็นบทเขียนของอาจารย์มีชัยสุขเจริญซึ่งว่าบทดังกล่าวหันตีพิมพ์ในวารสารของภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนฉบับที่5เป็นฉบับพิเศษเนาะมีรายการสั้นมามื้อนี้จะนำเสนอคืนทวนคืนให้มีรายการได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนน้ำกันว่าคำภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาลาวมันมีคือแนวใดเด้ภาษาลาวเฮานี่มีคำยืมจากภาษาต่างๆเป็นจำนวนหลายเนาะทั้งภาษาประเทศใกล้เคียงและสนชาติที่อยู่ไกลออกไปสาเหตุก็แม่นย้อนเฮามีการพัวพันกับภาษาชาติต่างๆในจำนวนนี้คำบาลีสันสกฤตก็ถือว่าเป็นภาษาที่นำเข้ามาใช้ในภาษาลาวเป็นจำนวนหลายกว่าภาษาอื่นๆลาวเฮานี่รับเอาทั้งภาษาทั้งสองนี่นะเข้ามาใช้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่สมัยบูฮานจนถึงปัจจุบันคำภาษาบาลีสันสกฤตที่เข้ามาในภาษาลาวมักเป็นซับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาความรู้สึกนึกคิดหรือว่านามธรรมเนาะมีรายการเมื่อมีวิทยาศาสตร์วิทยาการใหม่ๆเกิดขึ้นซับต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆเฮาบ่สามารถหาคำลาวให้กุ่งกับความหมายที่ถูกต้องหรือว่าชัดเจนตามที่ต้องการเฮาก็ได้นำเอาคำศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้โดยมักบัญญัติเป็นคำใหม่คำผสมขึ้นจากคำบาลีสันสกฤตเช่นมาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสันติภาพอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์ศึกษาธิการวุฒิการศึกษาผู้อาวุโสปัญญาชนและก็อีกหลายๆคำเนาะมีหลายกันในวรรณคดีลาวโดยเฉพาะวรรณคดีสมัยอาณาจักรล้านสร้างหงเฮืองมีคำศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤตอย่างหลวงหลายซึ่งเฮาจะฮู้เพียงแต่ภาษาลาวเดิมล้วนๆมันยากที่จะศึกษาเรื่องของวรรณคดีได้อย่างลึกซึ้งถ้าหากเฮาบ่ฮู้คำศัพท์บาลีสันสกฤตดังที่ได้เสนอมาหั่นน่ะเนาะมีรายการการที่จะศึกษาภาษาลาวได้อย่างลึกซึ้งและเป็นเชี่ยวชาญทางด้านภาษาลาวได้นั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอื่นๆที่ถูกนำมาใช้ในภาษาลาวเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคำภาษาลาวที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตพวกเฮาบ่อาจปฏิเสธได้ว่าถ้านำเอาคำเหล่านี้ถ้านำเอาคำเหล่านี้ที่มีอย่างหลวงหลายในภาษาลาวออกไปหมายความว่าเขาจะใช้เฉพาะแต่คำลาวล้วนๆนะมีรายการจะสามารถตอบสนองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ต้องการในการสื่อสารได้หรือบ่นี่คือคำถามที่ตั้งขึ้นเนาะถ้าหากเขาบ่ใช้คำที่เขาหับมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเขาจะใช้แต่คำลาวล้วนๆจะบ่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ต้องการในการสื่อสารถึงอย่างไรก็ตามคำบาลีสันสกฤตในภาษาลาวก็คือในวรรณคดีลาวนั้นล้วนแต่เป็นคำที่ถูกดัดสมผันเปลี่ยนมาเป็นภาษาลาวแล้วเนาะต่างจากคำเดิมของภาษาบาลีสันสกฤตสมมุติว่าเฮาอ่านซับในวรรณคดีลาวนั้นให้คนอินเดียที่ฮู้ภาษาบาลีสันสกฤตฟังก็อาจจะบ่ฮู้หรือว่าเข้าใจได้ดีได้มีรายการเพราะว่าเขาเจ้าบ่ฮู้ว่าซับในภาษาเขาเจ้าเมื่อมาเป็นคำภาษาลาวมันมีการเปลี่ยนแปลงแนวใดแด่และใส่แนวใดและบ่เข้าใจเบื้องหลังของวัฒนธรรมของเฮาอีกด้วยเนาะดังนั้นผู้ที่จะศึกษาภาษาลาวให้ลึกซึ้งต้องได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคำเหล่านั้นและทั้งเป็นการรักษาวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณกรรมของลาวเฮาไว้ เป็นประโยชน์ในการศึกษาภาษาอื่นๆที่นำมาใช้ปะปนอยู่ในภาษาลาวเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบลักษณะการใช้ในสังคมและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแนวใดเนาะการรับเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นยอมโกงให้เกิดการรับวัฒนธรรมทางภาษาไปนำมีรายการนี้คือความจริงที่ปฏิเสธบ่ได้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ศึกษาภาษาลาวควรศึกษาความเป็นมาของคำในภาษาต่างๆตลอดถึงภาษานั้นๆที่เข้ามามีอิทธิพลต่อภาษาลาวอย่างละเอียดแต่บ่หมายความว่าเราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆโดยกงเนาะหากเพราะเราอยากศึกษาภาษาลาวให้ละเอียดลึกซึ้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาตัวภาษาการตีราคาบทวรรณคดีการศึกษาประวัติศาสตร์และอื่นๆก็มีผลนอกจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของคำต่างๆที่มาจากภาษาอื่นยังเป็นแนวทางค้นคว้าถึงอิทธิพลของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาตลอดถึงอิทธิพลทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจในสมัยบูฮานอีกด้วยคำภาษาปาลีเข้ามาปุ่นในภาษาลาวได้แนวใดนี่คือคำถามที่ตั้งขึ้นการยืมคำบาลีและสันสกฤตในภาษาลาวเนื่องจากอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียแผ่เข้าสู่สุวรรณภูมิและเข้าสู่ลาวในเวลาต่อมาความสัมพันธ์ทั้งศาสนาประเพณีวัฒนธรรมวรรณคดีและความเจริญทางด้านวิชาการเมื่อพุทธศาสนาแผ่เข้าสู่ลาวโดยใช้ภาษาบาลีเป็นพาหนะในการเผยแผ่ศาสนาพุทธฝ่ายหินยานและใช้ภาษาสันสกฤตในฝ่ายมหายานคนลาวจำนวนหลายยอมรับนับถือศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเนาะมีรายการและก็รับเอาศาสนาและรับเอาเป็นศาสนาประจำชาติเขาก็อาจเว้าได้ว่าภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาศาสนามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนลาวบ่หน่อยผู้ที่เข้าบวชเฮียนอยู่วัดต้องได้เฮียนภาษาบาลีในศาสนกิจของพระสงฆ์บทสูตรต่างๆล้วนแต่เป็นภาษาบาลีพุทธศาสนิกชนลาวถึงว่าฟังแล้วบ่ฮู้ความหมายแต่ก็ยังฟังด้วยความศรัทธาการยอมรับนับถือศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนลาวอย่างหลวงหลายลาวเฮานี่รับเอาคำในลักษณะของศัพท์ทางพุทธศาสนาและก็ก้าวไปถึงการนำใช้ในชีวิตประจำวันและบัญญัติเป็นศัพท์วิชาการในแขนงการต่างๆในเวลาต่อมาผู้ที่มีความฮู้ในสมัยนั้นส่วนหลายได้รับการศึกษาจากวัดดังนั้นจึงนิยมใช้ภาษาบาลีและรับเอาคติทางศาสนาพราหมณ์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันคำภาษาบาลีสันสกฤตจึงมีใช้อย่างหลวงหลายในวรรณคดีตำราเฮียนคำศัพท์วิชาการทางพุทธศาสนาจนเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีรายการสาเหตุที่ภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาปนในภาษาลาวสามารถสรุปได้คือแนวนี้เนาะอันที่หนึ่งเป็นการรับเอาศาสนาเมื่อศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธแผ่เข้าสู่สุวรรณภูมิก็คือลาวเฮาโดยศาสนาพราหมณ์ใช้ภาษาสันสกฤตและศาสนาพุทธใช้ภาษาปาลีเป็นพาหนะในการเผยแผ่คนลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและรับเอาคติทางศาสนาพราหมณ์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะธรรมเนียมประเพณีจึงรับเอาคำในสองภาษานี้มาใช้ในลักษณะของศัพท์ทางศาสนาและนำมาเป็นศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันสาเหตุที่สองเป็นความสัมพันธ์ทางด้านประเพณีคนลาวเฮารับเอาประเพณีของอินเดียจำนวนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติเฮ็ดให้คำที่มาจากประเพณีมาปนเปกับภาษาลาวเช่นว่าเทศพระเวทเนาะประเพณีบุญพระเวทมาฆบูชากฐินบาสีหรือว่าสู้ขวัญตาแหกหรือว่าการแหกนาสาเหตุที่สามเป็นความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมอินเดียนี่เป็นประเทศที่เจริญทางด้านวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อนานาประเทศในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกก่อนที่วัฒนธรรมประเทศอื่นจะเข้ามาซึ่งลาวเฮาก็ได้รับบางสาขาเช่นว่าด้านศิลปะเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งกุ้งทางอ้อมเช่นว่าดนตรีนาฏศิลป์ภาษาที่ใช้ปนในภาษาลาวเช่นว่ามโหรีดนตรีด้านดาราศาสตร์อินเดียนี่มีความเจริญทางด้านดาราศาสตร์จนมีตำราเฮียนคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ก็เกิดขึ้นเช่นสุริยคาตจันทคาตสุริยคติจันทคติและอื่นๆการแต่งกายมีคำศัพท์เกี่ยวกับการแต่งกายส่วนหลายเป็นราชาศัพท์เช่นว่ามงกุฎสังวาน มีสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นว่าปราสาทเจดีย์อาคารและอื่นๆลาซาซับปัจจุบันนี้นี่ถึงว่าลาวเฮาบ่มีเจ้าชีวิตแต่ในอดีตเนาะเคยใช้และยังเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งทางภาษาที่ยังมีใช้กับเจ้าชีวิตเช่นว่าพระองค์อภิเษกโอรสปฏิสันถารโอวาทพระวงศ์เสื้อพระวงศ์เนาะและอื่นๆนอกจากนั้นยังใช้เป็นคำสุภาพเช่นว่าสามีภรรยารับประทานและคำอื่นๆอีกวันนี้สาเหตุที่4ที่ภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาปนในภาษาลาวก็คือความสัมพันธ์ทางด้านวิทยาการเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆมีความเจริญกว้างขวางขึ้นเฮ็ดให้คำลาวที่ใช้อยู่แคบลงตอบสนองความต้องการบ่ได้เต็มส่วนจำเป็นต้องบัญญัติซับจากคำปาลีสันสกฤตเข้ามาใช้อันที่5ความสัมพันธ์ทางด้านวรรณคดีวรรณคดีอินเดียมีอิทธิพลต่อวรรณคดีลาวบ่น้อยทั้งวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีบาลีที่มาจากซาดกในพุทธศาสนาเมื่อรับเอาวรรณคดีเข้ามาจึงมีทรัพย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีเช่นหิมพานต์คุดนาคยักษ์พญาสุเมรุกุมพันลาซามเหสีกษัตริย์หิมพานต์คำภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาปนในภาษาลาวโดยผ่านศาสนาพุทธเมื่อศาสนาพุทธเข้ามาถึงลาวคนลาวรับเอาหลักธรรมคำสอนจากศาสนานี้ด้วยความเต็มใจและก็แม้นระยะเดียวกันนี่แหละที่ภาษาดังกล่าวเริ่มเข้ามาปนเปแทรกซ้อนหรือผสมกลมกลืนเข้าในภาษาลาวคำบาลีสันสกฤตที่เข้ามาปนเปในภาษาลาวได้ถูกดัดสมโดยธรรมชาติของภาษาลาวเพื่อให้เข้ากับระบบอักขระจนกลายมาเป็นระบบคำลาวโดยบ่ฮู้สึกตัวปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่นักภาษาศาสตร์ได้อธิบายไว้แต่ว่าเราจะบ่ได้กล่าวในบทเสนอนี้เนาะพวกเราที่นำใช้ภาษาลาวในชีวิตประจำวันในแต่ละมื้อก็บ่เคยคิดว่าเราใช้เราได้ใช้คำบาลีสันสกฤตคำใดเดที่เว้าออกไปในแต่ละเทือเพราะว่าคำบาลีสันสกฤตที่เราใช้ทุกมื้อนี้มันถูกดัดสมมันกลมกลืนและเปลี่ยนมาเป็นคำของภาษาลาวโดยสมบูรณ์แล้วเนาะมีรายการบัดนี้จะนำเสนอหัวข้อที่3อิทธิพลของคำบาลีสันสกฤตต่อภาษาลาวคำภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญและอิทธิพลอย่างหลวงหลายต่อภาษาลาวการที่ลาวเฮารับเอาอารยธรรมของอินเดียที่แพร่เข้ามาสู่สุวรรณภูมิประเทศซึ่งใช้ภาษาบาลีสันสกฤตเป็นสื่อเป็นการเปิดช่องทางให้ภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามามีบทบาทในภาษาลาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ศาสนาและความเชื่อต่างๆที่ลาวเฮารับเอาเข้ามาเป็นต้นแม่แนวคิดคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาที่ใช้เผยแพร่เป็นภาษาบาลีจำเป็นต้องเข้าใจภาษาบาลีคำบางคำบ่สามารถทายทอดถ้อยคำที่มีมาแต่เดิมเป็นภาษาลาวได้เพราะว่ามันมีความลึกซึ้งทางด้านความหมายจำเป็นต้องใช้ภาษาบาลีแทนหรือทับซับเช่นว่าบาปบุญคุณโทษกุศลกรรมธรรมะศีลอุเบกขามุทิตามงคลพุทธศาสนาและคติทางศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนลาวดังนั้นคำศัพท์บาลีสันสกฤตได้แทรกซึมเข้าทุกๆการสื่อสารของคนลาวแม้แต่คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันภาษาบาลีสันสกฤตมีความสำคัญโรงเรียนในเมื่อก่อนมีแต่อยู่ในวัดภาษาบาลีสันสกฤตจึงผูกพันกับภาษาลาวมาโดยตลอดส่วนหลายนำมาใช้กับเสื้อเจ้าหรือว่าพิธีกรรมทั้งศาสนาและแต่งบทประพันธ์หรือว่าบทกวีต่างๆภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาที่มีความสำคัญและอิทธิพลอย่างหลวงหลายต่อภาษาลาวและวรรณคดีลาวเปรียบเหมือนประตูไขสู่อารยธรรมอินเดียจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาและถือเป็นวัฒนธรรมที่เฮารับเข้ามาเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆอิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตสามารถสรุปได้คือแนวนี้เนาะมีรายการ
1: อันที่1ด้านศาสนาและความเสื่อตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์การนําเอาแนวคิดทางศาสนาพุทธเข้ามาคําภาษาบาลีสันสกฤตจึงมีอิทธิพลโดยเฉพาะทางด้านความศรัทธาและความเสื่อเพื่อให้เข้ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและประเพณีปฏิบัติทางศาสนาพราหมณ์จําเป็นต้องเข้าใจภาษาบาลีสันสกฤตที่เป็นภาษาบันทึกคําสั่งสอนมีถ้อยคําที่มีความหมายลึกซึ้งบ่สามารถถ่ายทอดเป็นภาษาลาวให้กุ้งกับความหมายในทางพุทธศาสนาก็ต้องได้ทับศัพท์เช่นบาปบุญคุณโทษกุศลธรรมะศีลธรรมและคําอื่นๆ 2. ด้านวัฒนธรรมประเพณีการรับเอาศาสนาพราหมณ์เข้ามาโดยรับประเพณีปฏิบัติต่างๆมีอิทธิพลต่อการกําหนดศัพท์ทางประเพณีปฏิบัติเช่นการบาสีการแหกนาการเทศพระเวทการบูชากฐินและอื่นๆ 3. ลาซาซับคนลาวรับวัฒนธรรมยกย่องและนับถือกษัตริย์จากอินเดียจึงรับเอาคำบาลีสันสกฤตที่คนลาวถือว่าเป็นภาษาชั้นสูงมาใส่กับกษัตริย์และเสื้อพระองค์เพื่อเทิดทูนและยกย่องเป็นชนชั้นสูงถึงว่าลาวเฮาสิ้นสุดการปกครองในระบบลาซาธิปไตยนับตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมาแต่บรรดาคำลาซาซับยังจำเป็นนำมาใช้อยู่อันที่4การตั้งชื่อคนลาวนิยมตั้งชื่อและนามสกุลตลอดถึงการตั้งชื่อสถานที่สำนักงานองค์การและอื่นๆด้วยคำภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อความสวยงามมวลและมีความหมายดีเป็นสิริมงคลและเหมาะสมกับลักษณะของบุคคลเนื่องจากเสื่อว่าเป็นภาษาสั้นสูงเช่นว่าปัญญามณีพรสุรินทร์วรรณโสภาสุภาพเพชรมณีจตุพรไซศรีสัตนาคไซบุรีสวรรณเขตจันทบุรีพิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์และอื่นๆอันที่5ด้านการบัญญัติศัพท์คำบาลีสันสกฤตมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในคลังศัพท์ภาษาลาวมันได้กลายเป็นแม่บทในการสร้างศัพท์วิสาการและการกำหนดชื่อต่างๆมีศัพท์วิสาการจำนวนบ่น้อยที่ได้จากการนำเอาคำบาลีสันสกฤตมาเป็นตัวกำหนดศัพท์พวกเราลองสังเกตเบิ่งบรรดาคำศัพท์ทางวิสาการต่างๆเช่นว่าธรณีศาสตร์สาธารณสุขแพทยศาสตร์นิติศาสตร์กรรมกรสันทวไมตรีมหาวิทยาลัยส่วนสาธารณะวัดขออภัยวรรณกรรมหอพิพิธภัณฑ์วรรณคดีลาวรัฐบาลการเมืองโทรคมนาคมไวยากรณ์และอื่นๆซึ่งบรรดาคำศัพท์เหล่านี้ล้วนแต่มีคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตหรือมีอนุภาคใดหนึ่งของคำบาลีสันสกฤตผสมอยู่แม้แต่ชื่อและคำขวัญของประเทศลาวคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนถาวรมีเพียงคำว่าลาวคำเดียวเท่านั้นที่โบแมนคำมาจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาบาลีสันสกฤตมีอิทธิพลต่อภาษาลาวด้วยอิทธิพลทางศาสนาวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีความเสื่อต่างๆของคนลาวเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติปฏิบัติตนในขอบเขตของความเชื่อเหล่านั้นสะท้อนออกผ่านวัฒนธรรมทางภาษานอกนั้นเอกสารต่างๆทั้งในสาขาวิชาวรรณคดีภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และสังคมล้วนแต่นำใช้คำศัพท์บาลีสันสกฤตเป็นจำนวนหลวงหลายเฮาอาจเว้าได้ว่าคำบาลีสันสกฤตถูกนำใช้เข้าในบทวิชาการทุกแขนงการมันได้ยังหากเข้าในภาษาลาวอย่างลึกซึ้งและกลมกลืนกับภาษาลาวโดยอาจแยกบ่ออกจากคลังศัพท์ภาษาลาวได้เป็นปัญหาอยู่ว่าถ้าจะเอาแต่คำลาวเดิมโลนจ้อนมาใส่โดยบ่ให้มีคำบาลีสันสกฤตจะได้หรือบ่ถึงจะมีความพยายามที่จะบ่ใส่มันการสื่อสารก็อาจยังมีความยุ่งยากที่จะสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและลงตัวจะเสนอปัญหาที่4การรับเอาคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาลาวดังที่ได้เสนอมาบางกี้เนาะมีรายการคำภาษาบาลีสันสกฤตที่มีความสำคัญต่อภาษาลาวอย่างกว้างขวางและมีปริมาณคำอย่างหลวงหลายและถูกนำมาใช้เป็นเวลาดุนนานจึงมีอิทธิพ ขออภัยจึงมีอิทธิพลต่อภาษาลาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ถึงยังใดก็ตามเนื่องจากว่าภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาลาวเป็นภาษาต่างตระกูลภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาในตระกูลอินโดยุโรปซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำส่วนภาษาลาวอยู่ในตระกูลไตแสงไตกระไดเนาะซึ่งเป็นภาษาในตระกูลภาษาคำโดดบ่เปลี่ยนแปลงรูปคำการรับคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาลาวจึงเกิดมีการเปลี่ยนแปลงและถูกดัดสมเพื่อให้แท้เหมาะกับลักษณะของภาษาลาวการรับเอาคำภาษาบาลีสันสกฤตเฮ็ดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งในคำที่ยืมมาและทั้งในระบบภาษาที่ไปยืมคำนั้นมาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปคำการเปลี่ยนแปลงทางด้านความหมายซึ่งว่าพอสังเกตได้คือแนวนี้เนาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปคำอันที่1แม่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปคำแม่นการเปลี่ยนแปลงในระบบเสียงระบบไวยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในระบบคำศัพท์และระบบอักขรวิธีลักษณะการยืมคำภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาลาวมันจะมี2ลักษณะอันลักษณะที่1นี่แม่นการยืมโดยกงเป็นรายการแม่นคำยืมแม่นกะแม่นคำยืมคำภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้โดยกงเนื่องจากคำยืมบางคำมีลักษณะการออกเสียงที่ใกล้เคียงกับภาษาลาวและออกเสียงได้สะดวกคล้ายคือและเหมาะสมกับสภาวะของภาษาลาวจึงนำเอามาใช้ได้โดยกงแต่ว่าแนวใดก็ตามเนาะอักขระในภาษาบาลีสันสกฤตหลายกว่าภาษาลาวมีบางตัวออกเสียงยากจึงต้องปรับให้เหมาะสมกับอักขระของภาษาลาวเท่าที่มีจากการศึกษารูปคำของคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ลาวนำมาใช้โดยกงสามารถจำแนกออกได้คือแนวนี้เนาะคำขออภัยยืมคำที่บ่ทันแจกหรือว่าคำในวจนานุกรมการยืมคำที่บ่ทันแจกหรือว่าการยืมคำในวจนานุกรมมาใช้ในภาษาลาวนี่แม่นหมายถึงการยืมคำที่กงกับคำที่มีอยู่ในวจนานุกรมของภาษาบาลีสันสกฤตการยืมคำดังกล่าวนี่ถึงว่าระบบเสียงของภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาลาวจะแตกต่างกันแต่เนื่องจากว่าคำเหล่านั้นหันเหมาะกับระบบเสียงและสภาวะของคนลาวจึงนำเอามาใช้ได้เลยแต่ปรับให้เข้ากับอักขระของภาษาลาวคำยืมดังกล่าวมีทั้งคำที่ลงท้ายด้วยสระเสียงยาวและสระเสียงสั้นเนาะตัวอย่างว่าคำเดิมเนาะคำเดิมก็หมายถึงคำในภาษาบาลีแหละคำทำอิทธิดอกซอนเว้าจะหมายถึงคำเดิมหรือว่าคำในภาษาบาลีคำที่สองจะหมายถึงคำลาวเดิมมีรายการกะรุณาก็เป็นกะรุณากิริยาก็เป็นกิริยากะวีก็เป็นกะวีก็คือกันเนาะเพราะว่าในนี่ก็เว้าแล้วว่าคำยืมที่บ่ทันแจกหรือว่าคำที่มีในวจนานุกรมสาขีก็เป็นสาขีคือเก่าที่หมายถึงเอาใหม่ให้มีเลขการเข้าใจความหมายนำกะรุณาความอิดูกิริยาการเฮ็ดหรือว่าอาการหรือว่าความประพฤติกะวีผู้แต่งหนังสือหมอลำหรือว่าผู้แต่งก่อนสาขีงาไม้กิ่งไม้กตัญญูผู้ฮู้จักคุณของผู้อื่นมโนเป็นหมายถึงคือเก่าเนาะคำทำอิฐแม่นคำภาษาบาลีคำที่สองแม่นคำลาวมโนแม่นความหมายว่าใจอาวุโสก็แม่นอาวุโสคือเก่าแก่กว่ามีอายุอะมะตะก็แม่นอะมะตะคือเก่าการบ่ตายคติแต่ในรูปเดิมนี่บ่มีสระซึ่งเนาะคติแม่นทางแม่นเรื่องแม่นเหตุสติบัดนี้นะก็สติคือเก่าความระลึกความบ่หลงลืมจตุกับปิจตุคือเก่ามีความหมายว่า4เนาะอันนี้แม่นการยืมคำโดยที่ยืมคำที่บ่ทันแจกหรือว่าคำที่มีในวจนานุกรมภาษาบาลีอันที่2บัดนี้น่ะการยืมคำที่แจกแล้วมาใช้หมายถึงยืมวจนะเนาะมีรายการการยืมแบบนี้เอิ้นว่ายืมวจนะขออภัยยืมวจนะด้วยเสียงยาวด้วยจังแม่นถูกส่วนหลายใช้เฉพาะศัพท์ที่แจกตามวิพัฒน์ที่1ที่เอิ้นว่าปฐมวิพัฒน์เนาะปฐมาวิภัตคำที่บทันแจกมักเป็นคำที่ลงท้ายด้วยสระเสียงสั้นแต่เพื่อประโยชน์ทางด้านการประพันธ์หรือว่าการแต่งกาบกรต่างๆซึ่งนักประดิษฐ์คิดแต่งมักนิยมใช้คำปาลีสันสกฤตขออภัยนิยมใช้คำปาลีโดยคำที่แจกแล้วสลายเป็นคำที่ลงท้ายด้วยสระเสียงยาว ที่เห็นว่าเหมาะสมกับลักสัมผัสในกาบก่อนจึงเอาคำเหล่านี้มาใส่ต่อมาจึงเกิดการรับเอาคำที่แจกแล้วไปนำใส่ในประโยชน์อื่นๆเนาะซึ่งคนลาวโดยทั่วไปบ่ได้คำนึงว่าคำใดเป็นคำที่บ่ทันแจกและคำใดเป็นคำที่แจกแล้วขอเพียงแต่สามารถได้ความหมายตามที่ต้องการหรือเอาความหมายของศัพท์นั้นมาใส่เมื่อลาวเฮานำเอาคำปารีสันสกฤตมาใส่เนื่องจากคำที่บ่ทันแจกส่วนหลายมักลงท้ายด้วยสระเสียงสั้นเพื่อให้ออกเสียงได้สะดวกจึงนำเอาคำเดียวกันแต่เป็นคำที่แจกแล้วซึ่งออกเสียงได้ถนัดและสะดวกกว่ามาใส่แทนมีรายการฟังตัวอย่างเพื่อสิเข้าใจแจ้งขึ้นคำเดิมแม่นกายะแปลงเป็นคำลาวกายาเนาะคำเดิมส่วนหลายจะลงท้ายคำเดิมในภาษาปารีจะลงท้ายด้วยสระเสียงสั้นวาซีซาสระเสียงสั้นแต่แจกแล้วจะกลายมาเป็นสระเสียงยาวทําอิดคําทําอิดที่เว้าจะเป็นคําเดิมคือคําปาลีคําที่2ที่เว้าจะเป็นคําลาวและก็ให้ความหมายกายะเป็นกายาหมายถึงห่างกายสกุณะเป็นสกุณานกทั้งหลายจันทะเป็นจันทาแปลว่าพระจันทร์ราสะโตโลหันลินเนาะราสะเป็นราสาเจ้าแผ่นดินหรือว่าพญาโลภะเป็นโลภาความอยากได้หลายเตสะเป็นเตโซเดชความฮ้อนไฟอำนาจโทสะเป็นโทโสโทษบาปความสั่วคุรุเป็นคูผู้มีใจนักหรือว่าเสียงนักคติเป็นคดีหรือว่าเป็นทางเป็นเรื่องเป็นเหตุสามัคคีเป็นสามัคคีหมายถึงความพร้อมเพียงวันนี้นอกจากนั้นก็ยังมีการยืมคำโดยอ้อมได้ยืมคำโดยอ้อมโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะมีลักษณะวิสการดอกซ้อนจะบนนำเสนอนอกนั้นยังมีการเปลี่ยนสระหรือว่าการเปลี่ยนพยัญชนะการเปลี่ยนพยัญชนะอันนี้ก็ลงลึกลักษณะวิสการยังมีการเปลี่ยนแปลงวรรณยุทธ์อีกเนาะแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของคำอันนี้นี่จะเป็นการลงลึกทางด้านวิชาการที่มีความละเอียดพอสมควรฉะนั้นแล้วคิดว่าถ้าใครสนใจเอาเป็นเอกสารจะดีกว่าอันนี้เป็นนำเสนอให้ท่านได้รับฟังบทที่มีลักษณะให้ความรู้โดยรวมเกี่ยวกับรายการส่วนว่าลงลึกรายละเอียดปีกย่อยทางด้านวิชาการคิดว่าจะบ่เหมาะที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังปานใดสรุปรวมแล้วเนาะมีรายการภาษาลาวนี่ก็แม่นมรดกอันล้ำค่าของชาติลาวที่บรรพบุรุษเฮาได้พยายามปกปักรักษาทนุบำรุงตลอดมาการที่คำบาลีสันสกฤตมีอยู่อย่างหลวงหลายในภาษาลาวมันก็บ่ได้หมายความว่าภาษาลาวจะเสียความเป็นเอกลักษณ์แต่สัมผัสมีความสำคัญมีความหมายสำคัญเฮ็ดให้ภาษาลาวเฮานี่มีความอุดมสมบูรณ์หางมีและมีความชัดเจนทางด้านความหมายมีปริมาณคำศัพท์ที่หลากหลายในคลังศัพท์ภาษาลาวซึ่งสิ่งสำคัญก็สามารถตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของสังคมลาวเฮานี่ได้เนาะโดยเฉพาะแม่นการสื่อสารคบค้าสมาคมบ่ว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิทยาการทุกมื้อนี้ก็ถือว่าคำศัพท์ภาษาลาวของพวกเฮาก็มีความอุดมสมบูรณ์ทุกมื้อนี้ในการสนทนาเฮาก็บ่ได้ใจแยกว่าโอ้ที่เว้าไปในชีวิตประจำวันนี่มีคำใดเนาะที่มีเข้ามาจากภาษาบาลีจำเป็นต้องได้ระวังบ่ถ้าว่าการสื่อสารหันมีความเข้าใจใส่ให้ถูกกรณีถูกความหมายกลุ่มกับคำศัพท์หันก็คิดว่าเป็นการส่งเสริมการนำใส่ภาษาลาวให้ถูกต้องแล้วเนาะมีรายการอันนี้แม่นเนื้อในสำคัญของบทความวิชาการบทนี้นี่แม่นอยากเน้นให้มีรายการได้รู้ว่าภาษาบาลีนี่นะมันมีความสำคัญต่อภาษาลาวเฮาคือแนวใดจำเป็นคือแนวใดและมันเข้ามาปุ่นในภาษาลาวได้แนวใดเนาะดังที่ได้เสนอให้ท่านได้รับฟังแล้วมันก็มีอิทธิพลหลายพอสมควรแหละคือในบทนี้บทของอาจารย์มีไสยสุขเจริญได้เสนอว่าถ้าหากเฮาจะตัดเอาคำที่มีเข้ามาจากคำบาลีสันสกฤตหันออกและจะนำใส่แต่คำลาวอ้อยต้อยนี่คิดว่าจะบ่สามารถตอบสนองตามความเฮียงห้องต้องการโดยเฉพาะแม้นการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดังที่ได้ยกขึ้นเนาะมีรายการว่าสื่อประเทศแม่นบ่สื่อของประเทศลาวนี่นะแม่นสื่อเต็มอันที่เฮาเอิ้นว่าลาวนี่สื่อเต็มของเฮาแม่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี14พยางค์แม่นบ่2 4 6 8 10 12 14 14พยางค์ในนั้น13พยางค์หั่นแม่นคำที่มีเข้ามาจากคำปาลีมีแต่ลาวคำเดียวนะเป็นลาวเป็นคำลาวเนาะอันนี้มันซื้อประเทศเฮาได้บัดนี้บัดนี้คำขวัญนี่นะคำขวัญของประเทศเฮาแม่นสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนถาวรแห่งบ่มีคำลาวจักคำเลยรวมกันแล้วทั้งซื้อของประเทศและคำขวัญของประเทศมีแต่คำว่าลาวคำเดียวเท่านั้นที่บ่แม่นคำที่หับมาจากภาษาปาลีสันสกฤตเหลือจากนั้นแม่นหมดคันซั่นแล้วอันนี้แม่นความสำคัญและจำเป็นในการหับเอาคำปาลีสันสกฤตมาใส่ในภาษาลาวเนาะนี่แม่นบทความวิชาการของอาจารย์มีไซสุขเจริญในหัวข้อว่าคำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาลาวซึ่งนำเสนอในวารสารของภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนฉบับพิเศษฉบับที่5เนาะนำเสนอเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการได้รับฟังเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการเนาะจักหน่อยกลับมาพบกันอีกฟังบทความวิชาการของอาจารย์ท่านอื่นอีก

ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซอนรับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในมื้อนี้บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซอนก็จะนำเสนอบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภาษาลาวนำเสนอสู่รายการรับฟังเวลายัง25นาทีดอกซอนจะนำเสนออีก1บทเนาะบทนี้ใส่หัวข้อว่าภาษาลาวกับการนำไส้ซึ่งเขียนโดยอาจารย์หอมมาลาเพ็ญศรีสนวงศ์ภาษาลาวและวัฒนธรรมการไส้ภาษาลาวมีรายการเป็นข้อที่1ที่นำเสนอในบทความดังกล่าวภาษาแมนพาหนะหรือว่าสื่อที่มนุษย์เฮาไส้เพื่อการสื่อสารซึ่งในนั้นมีทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาสำหรับในบทนี้นี่จะได้ลงลึกต้นต่อเพียงแต่การนำไส้พาหนะหรือว่าสื่อที่เอิ้นกันว่าวัจนภาษาซึ่งเป็นภาษาที่เป็นถ้อยคำและมีความหมายภาษานี้มีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างสนิทแน่นเนื่องจากว่าภาษาเป็นสมบัติของสังคมภาษามีความหลากหลายมีการผันเปลี่ยนภาษาเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้การสื่อสารภาษาอยู่ใต้อิทธิพลของสังคมและภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคมอยู่เสมอภาษาลาวนี่ก็เป็นภาษาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอันหนึ่งของชาวลาวเฮาอิงตามประวัติศาสตร์ภาษาลาวได้กำเนิดและขยายตัวพร้อมกับการกำเนิดและขยายตัวของชาติลาวโดยพื้นฐานเนาะภาษาลาวเป็นภาษาที่นอนในกลุ่มภาษาคำโดดและบ่เปลี่ยนแปลงฮุบคำซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาค้นบูฮานตอนปลายของยุคเล็กในภาคพื้นอาซีอัคเนภาษาลาวเป็นภาษาหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากหลายภาษาคือภาษาปาลีสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่มีหลายพยางค์และก็เปลี่ยนฮุบคำเป็นภาษาที่มากับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาต้นต่อประจำชาติลาวภาษาฝรั่งและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่มากับการที่ชาติลาวเฮาเคยเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งและอังกฤษขออภัยเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งและอเมริกาเป็นเวลาดนนานสมควรนอกจากนั้นภาษาลาวยังได้รับอิทธิพลจากภาษาของบรรดาประเทศที่มีสายแดนติดกับลาวและบรรดาประเทศที่มีการพัวพันกับลาวเช่นว่าภาษาจีนภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาเขมรและอื่นๆอีกเนาะวัฒนธรรมการนำไส้ภาษานี้มีเอกลักษณ์เฉพาะมีการพัวพันอย่างสนิทแน่นกับวัฒนธรรมและแบบแผนการดำรงชีวิตของคนลาวและแตกต่างไปจากการนำไส้ภาษาอื่นๆในโลกบ่ว่าจะเป็นการนำไส้ถ้อยคำการนำไส้สำนวนก็คือการนำไส้ประโยคภายหลังที่ประเทศชาติของพวกเราได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสืบต่อยึดถือภาษาลาวเป็นภาษาแห่งชาติการนำไส้ถ้อยคำการนำไส้สำนวนก็คือการไส้ประโยคในภาษาลาวเท่าที่ผู้เขียนสามารถสังเกตเห็นได้นี่มีทั้งด้านดีสมควรแก้การยกย่องและเสริมขยายแต่ก็ยังมีด้านคงข้างซึ่งสมควรแก้การแก้ไขและปรับปรุงเพื่อเห็นให้การนำไส้ภาษาลาวในขั้นต่อไปนี่มีความเป็นเอกภาพกันโดยหลักการที่มีเหตุผลอันเป็นที่พึงพอใจในทางวิชาการก็คือจากสังคมของการนำไส้ภาษาตัวจริงดังนั้นในบทนี้นี่เนาะผู้ที่เขียนก็คืออาจารย์หอมมาลาเพ็ญศรีสนวงศ์นี้จะบ่ได้ลงลึกด้านดีของการนำไส้ภาษาลาวเท่าที่มีในการนำไส้ตัวจริงในสังคมลาวแต่จะเน้นนักด้านโครงข้างของการนำไส้เท่าที่สามารถสังเกตเห็นและรวบรวมมาได้เพื่อให้สามารถเป็นบทเรียนอันสำคัญในการปรับปรุงและยกสมรรถภาพการนำไส้ภาษาลาวให้ได้รับผลดียิ่งขึ้นด้านดีของการนำไส้ภาษาลาวภาษาลาวนี่เป็นอีกภาษาหนึ่งในโลกและถูกนำไส้อย่างแพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศนับทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันด้านดีที่โดดเด่นของการนำไส้ภาษาลาวแม้นภายหลังที่ประเทศชาติได้รับการสถาปนาในปี1975เป็นต้นมาภาษาลาวได้เฮ็ดหน้าที่เป็นภาษาแห่งชาติของลาวคนลาวให้เกียรติเคารพนับถือและยึดมั่นนำไส้ภาษาลาวเป็นภาษาทางการทั้งในการเว้าการเขียนเอกสารต่างๆของลาวหลายหน่วยงานหรือว่าองค์การก็คือส่วนบุคคลได้อุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาตลอดฮอดความรู้ความสามารถของตนเข้าในการสร้างเอกสารที่เกี่ยวกับหลักภาษาลาว
พื่อเป็นแนวทางในการนำใช้ภาษาลาวให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นเอกภาพของคนส่วนหลายในชาติโดยลืมตั้งแต่ปื้มไวยากรณ์ของท่านภูมิวงศ์วิจิตร1967วัจนานุกรมภาษาลาวของท่านทองคำอ่อนมณีสอน1992วัจนานุกรมลาวปัจจุบันภาคที่1ของอาจารย์อ่อนแก้วนวลวงศ์พร้อมคณะปี2000ไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคที่2ของท่านปิ่งคำศรีสุวรรณพร้อมคณะปี2000ไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคที่3ของอาจารย์บุรีประภาพันธ์พร้อมคณะปี2000และอื่นๆอีกทั้งที่เป็นปึ้มแบบเฮียนหรือเอกสารต่างๆอย่างหลวงหลายพร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ปึ้มหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆสถานีโทรภาพวิทยุกระจายเสียงล้วนแต่ได้เอาใจใส่ในขอดการนำใช้ภาษาลาวอย่างตั้งหน้าสมควรซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนี้พวกเราทุกคนก็ควรสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าวให้เข้มแข็งและเกิดดอกออกผลต่อไปเรื่อยๆวันนี้จะนำเสนอด้านโครงข้างของภาษาลาวการนำใช้ภาษาลาวทั้งในอดีตและปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างจะแจ้งทั้งนี้ก็ย้อนว่าภาษาลาวอยู่ใต้อิทธิพลของสังคมลาวและการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคมลาวอยู่เสมอจากวิวัฒน์การนำใช้ตลอดระยะหลาย10ปีเนาะแห่งการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสามารถเห็นได้ข้อคงข้างหลายข้อสมควรบ่ว่าจะเป็นข้อคงข้างทางด้านการนำใช้ถ้อยคำข้อคงข้างทางด้านการนำใช้สำนวนก็คือข้อคงข้างทางด้านการนำใช้ประโยคซึ่งจะได้นำเสนอในลำดับต่อไปบรรดาข้อคงข้างทั้งหมดที่นำมาเสนอในบทความนี้ผู้เขียนได้สำรวจมาจากการนำใช้ภาษาตัวจริงในสังคมลาวข้อคงข้างทางด้านภาษาข้อคงข้างทางด้านภาษาเว้าผู้เขียนก็ได้รับฟังตัวจริงจากสังคมพร้อมทั้งมีการบันทึกเอาไว้เป็นข้อมูลส่วนข้อคงข้างทางภาษาเขียนมันเอามาจากหนังสือพิมพ์วารสารบทโฆษณาและเอกสารอื่นๆซึ่งได้บัญญัติไว้ในเอกสารเป็นเอกสารอ้างอิงของบทความดังกล่าวเนาะข้อที่3จำหนึ่งนี่เป็นข้อคงข้างด้านการนำใช้ถ้อยคำถ้อยคำหมายถึงคำเว้าที่มนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสารทั้งในเวียกงานกิจกรรมอื่นๆซึ่งมีรูปลักษณะต่างกันออกไปเป็นคำเปรียวคำเข้าคำผสมคำสมาทคำสนธิดังนี้เป็นต้นซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำจำพวกนี้ในชั้นมัธยมศึกษาจุดประสงค์ต้นต่อในการใช้ถ้อยคำก็เพื่อให้คนเฮานี้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเฮาต้องได้รู้จักถ้อยคำทั้งในด้านการออกเสียงให้ถูกต้องในเวลาที่เฮาเว้าและการเขียนก็ให้ถูกต้องพร้อมกันนั้นก็ต้องเข้าใจความหมายของถ้อยคำที่ใช้ให้ดีเท่าที่ควรยิ่งพวกเฮารู้จักถ้อยคำหลายเท่าใดพวกเฮายิ่งมีโอกาสในการเลือกใช้ถ้อยคำพันหลายเท่านั้นผู้ที่บ่มีความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยคำหรือขาดสางสะสมด้านถ้อยคำในตัวย่อมบ่สามารถแสดงความคิดเห็นของตนออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการดังที่เฮารู้น้ำกันแล้วว่ามนุษย์นี่ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกัน2วิธีต้นต่อคือเว้าให้ฟังและเขียนให้อ่านในเวลาเว้าให้คนอื่นฟังจะเน้นด้านการออกเสียงถ้อยคำให้ถูกต้องส่วนในเวลาเขียนให้ผู้อื่นอ่านจะเน้นด้านการสะกดคำให้ถูกต้องเท่าที่สังเกตเห็นการนำใช้ถ้อยคำเพื่อการสื่อสารของทั้ง2วิธีนี้ยังมีข้อคงข้างคือแนวนี้เนาะมีรายการอันที่1แม่นข้อคงข้างการออกเสียงถ้อยคำในภาษาลาวการออกเสียงพยัญชนะบางตัวผิดของคนบางท้องถิ่นเช่นว่าดอเด็กเป็นตัวล้อเป็นตัวล้อควายดำควายดอนเป็นควายหลำควายรอนตัวบอเป็นตัวบอเป็นต้นแมนไม้บรรทัดเป็นไม้วันทัดฟอฝนเป็นพอพึ่งฝนตกเป็นพลตกฟอไฟเป็นพอพูเซนว่าไฟฟ้าเป็นพายผ้าตัวรอรอหันลิ้นเนาะหรือว่าตัวรอเป็นรอลิงตัวอย่างนี้ฟรังต้องแมนใช้ตัวรอหันลิ้นได้มีรายการแต่บางคนในสกุลเป็นอันน่ะรอลิงเนาะหอเฮือนเป็นลอลิงเป็นต้นมาหงเฮียนและเป็นโรงเรียนโยยาเป็นตัวยอเป็นต้นมาประยัดและเป็นประยัดสินะอันนี้ก็แม่นข้อคงข้างในการออกเสียงถ้อยคำในภาษาลาวการออกเสียงคำที่มีอักษรควบพิษเช่นว่าคนควายกับเว้าเป็นคนควยเขียนท้วยกับเป็นเขียนถ้วยควันไฟก็เป็นควันนี่นะสะกดคอควยวอวีไม่กันตัววอวีนี่นะต้องยึดถึงขออภัยไม่กันต้องยึดถึงวอวีเนาะเป็นเพราะว่าเป็นพยัญชนะควบคอวอดิแต่เวลาสังเกตเห็นผู้ที่เขียนผิดก็เป็นคอควายวอวีนอนกไม่กันเพิ่นมาใส่ถึงตัว
คอควายพี่บ่ทึกนี่นะควายก็เขียนเป็นควายหุ่นหวายก็เป็นหุ่นห่วยบ่มีบ่ควบสินะอันที่3ออกเสียงตัวสะกดผิดนี่บางคนบ่สามารถออกเสียงตัวสะกดได้ชัดเจนหรือว่าบ่สามารถออกเสียงตัวสะกดบางตัวได้เลยในเวลาเว้าบ่แม่นก็ว่าบ่แม่งเฮียนภาษาลาวก็ว่าเฮียภาษาลาวพวกเฮาก็ว่าพวกฮาออกเสียงบ่ได้หั่นน่ะเนาะฮกเหือก็เป็นฮกเหือสินะอันนี้ก็อาจจะมีเนาะในบางท้องถิ่นเพราะว่าบ่สามารถออกเสียงตัวสะกดได้แต่ปัญหาต่อมาการออกเสียงสระบางตัวของคนบางคนหรือว่าบางท้องถิ่นเช่นว่าชนเผ่าผู้ไทยจะออกเสียงสระเอะสระเอียเป็นสระเอะสระเอสระเอะสระเอือเป็นสระเอะสระเอสระอ้วสระอัวเป็นสระโอสระโอสระไอเป็นสระเอเช่นว่าเมียก็เป็นเมทาเปื้อก็เป็นทาเปอสินะเกือก็เป็นเกอขี้ตัวก็ว่าขี้โต๊ะผัวก็ว่าโผเฮือนก็ว่าเฮือนสินะเนาะอันนี้ตัวจริงได้มีรายการชนเผ่าผู้ไทยยังออกเสียงนู่นนี่เนาะแต่ว่าเวลาที่เฮามาใช้เป็นภาษากลางก็ถือว่าก็บ่สอดคล้องกับลักษณะปานใดก็ต้องใช้ให้มันถูกสิแม่นท้องถิ่นใดเผ่าใดก็จําเป็นต้องได้ใช้ภาษากลางในเวลาที่เฮาเฮ็ดเวียกเป็นต้นแม่นโฆษกบ่วิทยุบ่โทรภาพบ่หรือว่าเฮาเขียนเป็นนักเขียนนักข่าวอันนี้ก็มีความจําเป็นและสําคัญยิ่งปัญหาต่อมาแม่นการออกเสียงวรรณยุตกายคนลาวจำนวนหนึ่งนี่มักออกเสียงบางคำที่ใช้อักษรต่ำเป็นตัวแกนเนาะและวรรณยุตรูปที่สองคือไม่เอกนี่นะกายเป็นเสียงไม่โทเช่นว่าบทเรื่องก็เป็นบทเรื่องเริ่มต้นก็เป็นเริ่มต้นไม่โทมุ่งหวังก็เป็นมุ่งหวังญาติแย้งก็เป็นญาติแย้งวุ่นวายก็เป็นวุ่นวายคองแคลก็เป็นคองแคลเคลื่อนทีก็เป็นเคลื่อนทีหมายความว่าไม่อีกแล้วมักใช้เป็นไม่โทหั่นน่ะเนาะมีรายการพร้อมเดียวกันนั้นบางคำทับซับเห็นว่าบ่มีเสียงไม่โทก็ปรากฏเห็นใช้ไม่โทเป็นต้นมันคำทับซับนี่นะเนาะมันจะบ่มีเสียงวรรณยุตใดมันจะเป็นเสียงสามัญเป็นต้นมันสติ๊กเกอร์บัตรเขียนก็เป็นบัตรเว้าก็เป็นสติ๊กเกอร์โตโยต้าก็เป็นโตโยต้านัมเบอร์ก็เป็นนัมเบอร์โลโก้ก็เป็นโลโก้ฉะนั้นอันนี้ก็ต้องได้จื่อเนาะมีรายการเอ้ยในการเขียนคำที่เป็นทางการนี่นะคำทับศัพท์จะบ่มีวรรณยุตเป็นเสียงสามัญถึงว่าเวลาท่านเว้ามันจะลึ่งในการออกเสียงเป็นวรรณยุตใส่วรรณยุตโทแต่ว่าก็ต้องได้ฝึกเนาะเวลาที่ใส่เป็นทางการได้บัดนี้ยังมีของคงค้างในด้านการเขียนหรือว่าการสะกดคำลาวด้านพยัญชนะนี่จากประสบการณ์ตัวจริงในการสิทธิ์สอนนักศึกษาอันนี้เป็นทัศนะของอาจารย์หอมมาลาเนาะผู้เขียนบทความวิชาการนี้ที่มาจากเกือบทุกภาคของประเทศลาวก็คือการสื่อสารกับคนหลายกลุ่มได้พบเห็นว่าสาเหตุนำอิทธิพาให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการสะกดพยัญชนะอาจเป็นย้อนผู้ใช้ภาษาออกเสียงพยัญชนะนั้นผิดจึงเหตุให้การสะกดคำด้วยพยัญชนะดังกล่าวหันผิดพลาดไปนำเส้นมาดอเด็กเป็นตัวหลอตัวโลนะควายดำควายดอนเป็นควายหล่ำควายรอนตัวบอเป็นตัววอไม้บรรทัดเป็นไม้บรรทัดดังเสนอเมื่อกี้ขนาดเนาะฝนเป็นพ้นไฟฟ้าเป็นภายผ้าอันนะโรงเรียนเป็นโรงเรียนจังซี่นะมีรายการอันนี้ก็แม่นปัญหาคงค้างอักษรควบก็คือเว้าเนาะควายก็เขียนหรือว่าเว้าเป็นควายคนควายก็ว่าเป็นคนควายเขียนถ้วยก็ว่าเขียนถ้วยแขวงก็ว่าแข็งสินะบัดนี้ด้านตัวสะกดภาษาลาวเฮานี่มีตัวสะกดทั้งหมด8ตัวแบ่งออกเป็น2หมวดคือตัวสะกดตายและตัวสะกดเป็นเนาะเท่าที่สังเกตเห็นคนลาวโดยทั่วไปมีปัญหาทางด้านการสะกดคำที่มีตัวสะกดในภาษาลาวในคำทับซับที่เป็นคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศการสะกดคำยืมส่วนหลายผู้ใช้นี่มักใช้ตัวสะกดเทียมซึ่งในภาษาลาวเฮานี่บ่ใช้เนาะอิงตามปึ้มไวยากรณ์ลาวฉบับปัจจุบันสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษาทั้ง3ภาคภาคที่1ที่2ที่3อักขรวิธีวจีวิภาควากัญญาสัมพันธ์พิมพ์ในปี2000ถือว่าการใช้ตัวสะกดเทียมและการหมายกาลันนี่นะมีรายการท้ายตัวสะกดมันผิดในการเขียนภาษาลาวแต่ยังพบเห็นอย่างหลงหลายเป็นต้นแม้นในบทโฆษณาหรือว่าในหนังสือพิมพ์วารสารเนาะมีรายการไม่กาลันก็คือเวลาที่เฮาเขียนไป
แล้วเขาใส่ห้อยทั้งถึงนั่นเนาะมีรายการวาดภาพของเขาตัวอย่างทำมาวงแล้วก็ตัวโซเสือแล้วไม่กระลันใส่ทั้งถึงตามหลักการลักวัยกรจัดพิมพ์ในปี2000ถือว่าบ่ใส่ใส่กับบ่มีความหมายอย่างผิดจากการสะกดคำหรือว่าลักวัยกรลาวในนี้นี่ยังมีหลายเนาะวันนี้ยังมีข้อคงค้างในเรื่องของการนำใช้สำนวนเนาะข้อคงค้างในเรื่องของการนำใช้ประโยคเมื่อกี้แม่นข้อคงค้างในการนำใช้ถ้อยคำซื่อๆได้ฮะหาก็ได้แต่ข้อคงค้างในการนำใช้ถ้อยคำซื่อๆยังข้อคงค้างในการนำใช้สำนวนมีรายการยังข้อคงค้างในการนำใช้ประโยคการนำใช้ประโยคนี่ยิ่งสำคัญได้คิดไปอยากเว้าให้มีรายการฟังยกย้อนไปเป็นมื้อหน้าเด้อข้อคงค้างในการนำใช้ประโยคนี่แม่นประโยคที่นำใช้บ่ถูกหลักไวยากรณ์ประโยคที่ใช้แบบคุ้มเคือสินะประโยคที่ใช้แบบบ่กระทัดรัดและยังมีประโยคที่ใช้บ่ประณีตประโยคที่ใช้บ่สัมพันธ์กันดีอู้อันนี้นี่เป็นประโยคใดมีรายการฟังแล้วจิได้ความรู้ว่าโอ้การใช้ของเฮานี่ก็ยังบ่ทันถูกต้องเท่าที่ควรยังมีข้อคงค้างด้านความบ่เป็นเอกภาพระหว่างจินตนาการและภาษาอีกยังมีข้อคงค้างด้านวัฒนธรรมการใช้ภาษาอีกมีรายการยังมีหลายแนวที่ว่าหลายหัวข้อที่น่าสนใจจะนำเสนอสุดท้ายฟังเวลาหมดแล้วเด้1ชั่วโมง2บทนี่บ่พอเนาะเป็นบทความวิชาการที่ยาวยาวแต่ว่าอุดมด้วยเนื้อในที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้แลกเปลี่ยนจะสืบต่อนำเสนอให้ท่านรับฟังในมื้อต่อไปเนาะถ้าว่าเวลาพอจะนำเสนอมาตั้งแต่ต้นทวนคืนให้มีรายการฟังเพราะว่าฟังดุลแล้วมันยาวฟังดุลแล้วมันลืมยันมันเป็นบทที่ยาวขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเนาะมื้ออื่นดอกซ้อนกับอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมรายการคู่กันจะสนทนากับอาจารย์หลายคำศัพท์ที่มีรายการฝากติดตามฟังเด้อว่าคำศัพท์ที่ท่านฝากนำดอกซ้อนนั้นจะถูกสนทนาในมื้ออื่นบ่ก็มีหลายได้จ้อนเอาแต่ละมื้อน่ะมีหลายคำศัพท์ก็ได้กันตองแล้วก็บรรณาธิการก่อนแถลงเนาะมีรายการเนาะเพื่อให้มันเป็นคำศัพท์ที่แท้เหมาะในการออกอากาศแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพิ่นมีรายการที่ติดตามรับฟังประโยชน์แนวใดก็แม่นเลือกเอาคำศัพท์ที่มันติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนี่นะก่อนบางเทื่อนี่เป็นคำศัพท์ที่ศัพท์ยากหลายศัพท์ที่บ่ติดพันกับการนำใช้ศัพท์ที่บ่สู่นำไส้เนาะก็ยกยอดไปเทื่อใหม่อันใดที่มันอันนะศัพท์ที่มีความจำเป็นในการไส้นี่จะถึงนำมาสนทนาให้มีรายการได้รับฟังก่อนเนาะส่งข้อความทาง WhatsApp ให้ดอกซอนที่หมายเลข020-5986-4685มื้อนี้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อที่มีรายการให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาและก็ขอให้ท่านติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาแบบนี้ตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นถือโอกาสนี้อวยพรให้เพิ่นมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นเนาะดอกซ้อนลาก่อนสบายดี

ท่านกำลังซอกหายาทูแคลที่ดีที่สุดแม่นบ่มาฮู้จัก BSY Fresh and Whitening ซึ่งแม่นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของกลุ่มบริษัท Health Industry Group จำกัดมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาได้สั่งตั้งบริษัทใน13ประเทศและได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว40กว่าประเทศทั่วโลก BSY Fresh and Whitening แมนยาทูแคลสูตรพิเศษที่มีส่วนประกอบของเอนไซม์มากโนนิและเปลี่ยนใจวางยาแพทย์จีนที่มีคุณสมบัติลดการอักเสบและบรรเทาอาการเจ็บปวดช่วยให้ทรงปากของท่านมีสุขภาพดีแคลขาวสะอาดล้มหายใจหอมสดชื่นยังบ่หมดเพียงเท่านั้นเพียงแต่ใส่ถูแคลวันละ2ครั้งแต่ละครั้ง 2-3 นาทีก็สามารถกำจัดล้มหายใจบ่ดีดับกินปากเสริมภูมิต้านทานในซองปากป้องกันพยาธิปากเปื่อยซ่อมแซมและปกป้องเปลือกแคลป้องกันแคลเปื่อยผุพังและเหือกบวมที่สร้างความทรมานให้กับท่านยาทูแคล BSY Fresh and Whitening เพื่อหอยยิ้มที่สดใสแคลแข็งแรงและมีสุขภาพดีนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเบอร์โทรศัพท์020-8889-1689 020-5449-5449

ป่ายังมีแม่น้ำรอรองลอยอาศัยกวงฟานยังมีดงอยู่ซ่อนอาศัยซนนกยังมีคอนยั่งเวหาฟ้าเจิดเวินเกิดเป็นคนขาดที่ซนสิเสียลุยเหลี่ยมขนแท้ใดสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบเพิ่นมีรายการที่หักแพงและคิดฮอดที่ถึงทุกทานตอนหับทานเข้าสู่เวลาของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มแต่เวลา 18:00 น.จนฮอดเวลา 19:00 น. 1 ชั่วโมงเต็มๆนำเอาข้อมูลคมซื่นจากทางรายการของพวกเราว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำต่างๆมาเปิดให้มีรายการได้รับฟังสลับสับเปลี่ยนกับผู้ให้การสนับสนุนรายการก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพจากบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบำรุงสุขภาพเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและกับผิวพรรณมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการคือเก่าเนาะอาทิตย์หนึ่งมี4มื้อที่ออกรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันข้อมูลคำซื่นเป็นของท่านผู้ฟังใน1ชั่วโมงนี้พร้อมสาระดีๆเห็นอะไรสุขภาพจะแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้มันแข็งแรงตั้งแต่ทางในออกมาสู่ทางนอกนะเวลาจะเป็นในรุ่นแน่นอนละหลายท่านก็คิดฮอดห้องหมอหรืออะไรก็ไปเนาะท่านผู้ฟังจะเป็นต้องไปหาห้องหมออย่าซื้อยามากินเองมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นเฮ็ดจังได๋เฮาต้องบำรุงนอกจากไปหาแพทย์หาหมอแล้วก็ต้องได้บำรุงห่างกายสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายเฮ็ดให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงไปซั่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อเฮ็ดแนวใดถ้าอันภูมิต้านทานแข็งแรงเฮาก็สิบ่เป็นพยาธิเฮาสิบ่เกิดพยาธินั่นเองการเกิดพยาธิในโตเฮาก็เกิดมาจากสายจากหลักๆก็แม่นเกิดจากอาหารการกินกินสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์หรือว่าประโยชน์น้อยหรือว่ากินสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กินหลายโพดก็บ่ดีทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะสุขภาพจึงจะแข็งแรงสมมุติว่ากินมะม่วงมันดีต่อสุขภาพมันมีสารอันนั้นอันนี้วิตามินซีสูงบ่อีหยังก็ว่าไปแต่ว่ากินหลายเกินไปก็เกิดน้ำตาลสะสมจังซี่แหละดังนั้นทุกอย่างต้องปรับให้อยู่ความพอดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อคือกินมัมมัมบ่คำเบิ่งทองนี่บ่ได้เด้บริษัทไอราดาลาวก็นำเข้าและจัดจำหน่ายหลากหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นสบู่และก็ยาถูแก้วยาสระผมดำแล้วก็ยังมีโนนิเอนไซม์ทั้งหมดนี้แม่นสกัดมาจากมากโนนิเด้อท่านผู้ฟังเด้อโดยเฉพาะสบู่นี่สกัดมาจากมากโนนิเช่นเดียวกันโนนิโกนศพเนาะก็คือสบู่ทองคําจากมากโนนิในเวลาทานอาบน้ําก็ต้องมีสบู่ที่เฮ็ดให้เฮามั่นใจใช้แล้วสุขภาพดีก็คือผิวพรรณผ่องใสผิวพรรณชุ่มชื่นมีน้ํามีนวลแล้วก็กำจัดจุดด่างดำแล้วก็เฮ็ดให้ผิวชุ่มชื่นปรับปรุงผิวหมองคล้ำให้กลับมากระจ่างใสสะลอหรือว่าเฮ็ดบ่เฮ็ดให้เกิดหอยแหวหอยยานต่างๆเนาะอันนี้มันสำคัญหลายเวลาอาบน้ำก็ต้องได้มีสบู่ดีๆหอมๆหุกแล้วมั่นใจว่าซั่นซะอบอุ่น แล้วก็ยังมียาถูแก้วพร้อมเด้อท่านผู้ฟังยาถูแก้วใช้มือละ2ครั้งคือกันกับยาถูแก้วทั่วไปนี่แหละเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนี้ยาถูแก้ว BSY Fresh and Whitening นี้เฮ็ดให้ทำความสะอาดแก้วแล้วก็ซองปากหรือว่าในปากเฮานี้กำจัดแบคทีเรียได้เนาะบ่ให้เป็นแก้วแมงบรรเทาความร้อนถอนพิษลดอาการบวมลดอาการเจ็บปวดอักเสบร้อนในพยาธิปากเปื่อยจังซี่ช่วยให้ปากและแก้วเฮือกแข็งแรงนี่สำคัญหลายในปากในถ้าว่ามีกินปากหรือว่าเจ็บแก้วแมงอยู่ตลอดนี่นอกจากจะเจ็บแล้วยังมีกินปากบอบพึงปรารถนาอีกท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญหลายต้องได้เบิ่งแยงเป็นพิเศษยังอีกหลายผลิตภัณฑ์เนาะท่านผู้ฟังใจท่านได้รับฮู้กันตื่มในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังข้อมูลความซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อน

0: ากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโลนินและเซโลนินโปรเซโลนินสามารถปิ่นปัวเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวหมากโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกก่อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีหมากโนนิพบได้ในเขตอาซีออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิเป็นพืชเขตฮอนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ่นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโลนินแม่นหยังโปรเซโลนินแม่นสารตั้งต้นของเซโลนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลและอื่นๆลดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมให้ความซุ่มซื่นพร้อมนี้โนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อสำเหือเซนเบาหวานความดันพยาธิเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกพยาธิหลอดเลือดหัวใจตีบพยาธิมะเร็งพยาธิปอดพยาธิอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของหมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบรวมกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปนโนนิเอนไซยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งสบู่โนนิโกลซอฟแซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวเอนไซหมักไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เฮ็ดให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเราติดต่อ020-8889-1689 020-5449-5449
1: เพื่อจะได้มวลบ่เสียงเพลงเสียงครับเสียงล้ำจากทางรายการของพวกเราสลับสับเปลี่ยนกับโฆษณาสลับสับเปลี่ยนกับสาระดีๆโดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวที่นำเข้าและก็จัดจำหน่ายให้ท่านผู้ฟังได้สั่งไปสมใส่กันเนาะในเดือนเมษานี้อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังเดือนเมษานี้แจกเลยท่านที่ซื้อโนนิเอนไซม์1แก้วแถมไปเลย1แก้วเซนเดียวกันซื้อ1แถม1ไปโลดเนาะและกระทานที่ซื้อยาถูแค่ว2ลอดแถมสบู่ให้อีก1ก้อนราคาในกุ้มค่าได้ราคาก็พอใส่เนาะบ่แพงหลายสิ่งสำคัญคำนึงถึงสุขภาพที่เราจะใช้เราต้องเบิ่งแยงสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปคือว่าโอ้ยมันแพงหลายสินะก็แน่นอนแหละผู้ลางคนกับเงื่อนไขอาชีพบ่พออย่างก็แล้วแต่แต่ว่าให้คิดว่าเฮาต้องเบิ่งแยงสุขภาพของเฮานะมวลๆซื่อๆกันเสียงเพลงแน่บ่ลำน้ำสลับสะเปลี่ยนกันไปจังซี่แหละให้ถูกใจหลายผู้หลายคนลางคนก็บ่มักแบบอภิญญาเปิดก็มีดังนั้นอย่าลืมตำหนิติชมเข้าทางรายการขอพอทางไลฟ์ Facebook เนาะ Lao National Radio Page Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราเป็นข้อความกันเข้าหาปัญญาได้เด้ออย่าลืมสั่งซื้อไปใส่ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ปัญญาเว้ามาเมื่อกี้นี้ทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเพิ่นพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้ท่านผู้ฟังล่าเลยบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอด24ชั่วโมงกับผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจำหน่ายเนาะก็คือโนนิเอนไซม์ท่านซื้อมื้อนี้1แก้วแถมไปเลย1แก้วเด้อเพื่อหยังเพื่อให้ท่านได้ไปกินเพื่อเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายซ่อมเซลล์ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงบำรุงสมองนี่และก็ช่วยให้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารควบคุมความดันไขมันในเลือดระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆเฮ็ดให้นอนหลับดีกินข้าวแซ่บสันตัว ต้านเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียและก็ต้านการอักเสบพร้อมเนาะเวลาเฮาเจ็บเป็นแน่นอนไปหาหมอนี่มีเพิ่นจะกวดทุกเทื่อเนาะคล้ายๆคือกันครับฮู้จักฮู้จักอย่างฮู้จักพยาธิของตนเองเวลาไปกวดนี่จะมีอาการอักเสบขึ้นมาเวลาเฮาเป็นไข้ไข้ขึ้นสูงนี่ภูมิต้านทานโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวนี่จะขึ้นสูงเพิ่นบอกว่ามีการอักเสบต้องได้กินยานั่นคือการต่อต้านพยาธิของภูมิต้านทานในร่างกายเห็นได้ภูมิต้านทานในร่างกายจะแข็งแรงเฮาก็ต้องบำรุงด้วยโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์จากทางรายการของพวกเฮายังมีรายละเอียดอีกหลายๆอย่างเนาะอยากฮู้สรรพคุณหรือว่าท่านเป็นพยาธินี่จะกินแนวใดจะไปหาแพทย์หาหมอแนวใดทางบริษัทไอราดาลาวให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงได้เลยโทรไปปรึกษาโลดเนาะบอกเพิ่นแน่ว่าฮู้จากทางรายการอาทิตย์อัสดงว่าสิทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จังซี่เพิ่นจะมีส่วนลดให้ตื้มแล้วก็มีคำแนะนำให้พร้อมเนาะตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดเด้อซื้อโนนิเอนไซม์1แก้วแถมไป1แก้วซื้อยาทูแก้ว2หลอดแถมสบู่ให้1ก้อนนั่นแม่นข่าวดีสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ซื้อไปใช้ได้ก็รักษาสุขภาพนํากันนอกนั้นผู้ที่เจ็บออดๆแอดๆผู้ที่เป็นลิดสะดวงดังลิดสะดวงทวารจังซี่โอ้ยจะแม่นทรมานแม่ตู้เอ้ยว่าซั่น มันทรมานแท้ใดเนาะเห็นคนอยู่เฮือนก็เป็นได้แต่ว่ามานําใช้โนนิเอนไซม์แล้วก็ถือว่าเซาแล้วในปัจจุบันนี้เป็นอันพยาธิลิดสีดวงจังซี่เวลาเฮาไปทายจะมีเลือดออกมาเนาะมีติ่งออกมาเป็นลิดสีดวงดังนี่หันใจก็ยากเจ็บปวดมีกลิ่นเหม็นโอ้ยจะเป็นทรมานอันนี้อย่าลืมเด้อโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันทั้งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เพิ่นทันสมัยแล้วสกัดเอาสารเอนไซม์จากหมากโนนินี้มาเป็นยาบำรุงเนาะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมอักเสบเฮ็ดให้ลิดสะดวงทวารหนักนี่ยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดั่งลงสะดวกสำหรับผู้ที่เป็นลิดสะดวงดั่งเนาะและก็ช่วยให้ฟื้นฟูจากทางในออกมาสู่ทางนอกร่างกายของคนเฮาร่างกายจะแข็งแรงมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอามวนซื่นๆจากทางรายการขอพวกเฮาตื่มอีกก่อนเนาะจังหน่อยจังมาโอมาลมกันตื่ม
2: หมากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า200สนิดโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิดแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปั่วเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนิเป็นดอกก่อนจึงเป็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโนนิพบได้ในเขตอาเซียนออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิจัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ้นปั่วพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานบาดแผลและอื่นๆหลุดฝ้ากะห้อยผิวหน้า พร้อมทั้งให้ความสุ่มสื่นพร้อมนั้นโนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อซ้ำเหือเส้นเบาหวานความดันโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งโรคปอดโรคอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่ร่วมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแชมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮลเอนไซม์หมากไหมโนนิชุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
3: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449-020-5449-5449

0: อยู่ในดงบ่มีไม้ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแล้งสายทาราสิคืนแห้งแสงสุรีสิฮ้อนจีฝูงหมูสัตว์ตำเสือสิสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ท่านเอ้ยอากาศฮ้อนฮ้อนท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะยามเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6นี่แหละอากาศฮ้อนอีหลีประเทศเรามี2ฤดูเด้อแต่ว่ามันก็ฮ้อนเนาะยามนี้เพิ่นสิเอิ้นว่าฤดูฮ้อนก็บ่ถูกได้ประเทศเฮานี่มีแต่2ฤดูก็คือฤดูแล้งกับฤดูฝนแต่ว่าในฤดูแล้งนี้อากาศฮ้อนอบอ้าวเป็นส่วนหลายจะหมายความว่าระยะที่มีอากาศฮ้อนอ้าวนี่ทรงระยะยาวเริ่มแต่เดือนท้ายเดือน2พุ่นแล้วมาจนฮอดเดือน5เดือน6พุ่นแล้วเนาะก็ฮ้อนฮ้อนแห้งอีหลีในระยะเดือนเมษาพฤษภาจังซี่นะเอาแล้วมาระวังกันตื่นการออกกําลังกายหรือว่าเฮ็ดเวียกกลางแจ้งจะเฮ็ดให้เป็นลมแดดเด้อแดดเผาไหม้เฮ็ดให้เป็นลมแดดก็มีดังนั้นอย่าสุไปใจฮ้อนหลายผู้ดีเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็ดีเฝ้าแต่แล้วตากแดดเบิดมือเฝ้าไปดื่มน้ําเย็นใส่ซอกน้ําก็มีอันนี้เป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอีกอันนึงก็ฝากความระมัดระวังกันตื่มการเกิดอัคคีภัยอยู่ในบ้านเฮาหรือว่าทั่วโลกอากาศฮ้อนแนวนี้นี่นะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายเห็นบ่หลายท่านก็เห็นในต่างสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่ออกมาให้เห็นเป็นภาพแท้เนาะสถานที่จริงก็คือไฟไหม้โดยเฉพาะเฮือนที่เป็นเฮือนไหม้เฮือนเก่าจังซี่เกิดอัคคีภัยได้ง่ายเนาะอันนี้ต้องได้ระมัดระวังบ่จะเป็นไฟจากการหุงต้มแต่งอยู่คั่วกินต่างๆหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันสายฟืนสายไฟเฮือนใดมันเก่าแล้วมันมีอายุการใช้งานเบิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันเก่าไกลเวลาการใช้งานแล้วก็มันต้องได้เปลี่ยนใหม่เด้อเพื่อความรับประกันเวลามันใหม่ขึ้นมาแล้วมันบ่คุ้มค่าอีหลีได้โจรปุ้น10เทื่อก็บ่ทอไฟใหม่เทื่อนึงเพิ่นว่าจังซั่นเนาะอันนี้ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเฮาไปใส่ก็ยิ้มอย่างสดใสยิ้มอย่างสดใสพร้อมกับอารมณ์ดีพร้อมเห็นได้ใดเกิดจากสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงสังเกตบางโลท่านผู้ฟังถ้าภัยบ่สุขภาพดีเจ็บออดๆแอดๆโอ้ยย่างไปใส่กับบ่สดบ่ใส่เห็นหยังก็ห่วงนําแต่สุขภาพคือเจ็บคือปวดเนาะว่าซั่นแต่ว่าถ้าเฮาแข็งแรงภายในสู่ภายนอกร่างกายปึ้งปังสังเกตง่ายๆตื่นมามื้อเช้าถ้าว่าท่านใดยังโอ้เมื่อยเด้อิดเมื่อยบ่อยากลุกอันนั้นคือว่าสุขภาพบ่ดีแล้วบ่สดใสนอนน้อยบ่บ่ได้ออกกําลังกายบ่จังซี่แหละนะถ้าว่าตื่นเช้ามามื้อใดปึ้งปังแข็งแรงสดชื่นแต่เช้านี่โอ้ยสุขภาพแข็งแรงนะตื่นมาแล้วก็เฝ้าดื่มน้ําจอกนึงเพื่อสุขภาพจอกใหญ่ๆลดแห่งดีใช่ครับถ่ายสะดวกล่างลําไส้เนาะในตอนเช้านี่นะตื่นมาก่อนนอนท่านต้องดื่มน้ํา1จอกหรือ2จอกตามแต่ความอยากของท่านแต่ว่าต้องได้ดื่มนะดื่มแล้วบ่พอ10 20นาทีท่านก็จะเข้าห้องน้ําโลดสําหรับล่างห่างกายลําไส้ทางในของเฮาให้มันสะอาดเนาะท่านผู้ฟังต่อด้วยการอาบน้ําหกสบู่โนนิโกนศพสบู่ทองคำโนนิเนาะสวยทานได้เฮ็ดให้ผิวพรรณสะอาดผ่องใสมีน้ำมีนวลบ่มีห้อยแห้วห้อยแห้งอย่างต่างๆนี่สำคัญบำรุงผิว จังหน่อยอภิญญาก็ใส่ละบ่ว่าซั่นใส่ละไดใส่ละไดเนาะสบู่โนนินี่ใส่มาแล้วเนาะเห็นผลอีหลีเด้อใส่แล้วมั่นใจมั่นใจนั่นแหละว่ามันผิวพรรณมันสะอาดเนาะเครื่องทุกอย่างที่ว่าเวลาเฮาใส่ถ้าเฮารู้สึกมั่นใจนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะต่อด้วยอาบน้ําแล้วหกสบู่โนนี้แล้วก็อย่าลืมยาทูแค่BSY Fresh and Whitening อภิญญาใส่แล้วเช่นเดียวกันเด้อจังกล้ามาบอกมีรายการว่าใส่แล้วมันมั่นใจรู้สึกว่าปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสดชื่นว่าซั่นๆเนาะเพราะว่าสกัดจากหมากโนนี้ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในปากได้ช่วยให้เฮือกและแข็งแข็งแห้งปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนอกนั้นก็ลดอาการเป็นแผลในปากยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบ่เฮ็ดให้เป็นฮ้อนในสําคัญได้ฮ้อนในก็ได้ลดอาการเจ็บปวดเฮือกบวม แล้วก็บ่เฮ็ดให้เป็นแค่วแมงฮ้อนในนี่เป็นตุ่มเปื่อยในปากนะครับผู้ฟังเพิ่นเอิ้นฮ้อนในเนาะไปหาแพทย์ก็ได้ยาฆ่าเชื้อมาสําคัญอยู่อาหารการกินหั่นแหละกินผักหลายๆเนาะกินชิ้นให้น้อยลงจังซี่แหละจะบ่เกิดฮ้อนในเนาะท่านผู้ฟังเนาะยาทูแคล BSY Fresh and Whitening จะช่วยให้ท่านยิ้มได้อย่างมั่นใจมีปากสะอาดเฮือกและแคล้วแข็งแรงไปจนเฒ่าจนแก่พุ่นแหละเนาะเอามวลๆซื่อๆจากทางรายการก็พวกเฮาตื่นอีกแล้วจังมา โอลมกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง
1: สบายดีช่วงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มใสๆแท
2: ้ฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคล BSY Face and Whitening Midday
1: โอ้ตัวที่มีโนนีเอนไซม์หันวะ
2: แม่นแล้วโนนีเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแฮงแคล้วสะอาดลมหายใจสดชื่น
1: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
2: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในทรงปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได
1: ้โอ้ฟังแล้วฮู้สุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
2: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในทรงปาก
1: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแฮงแน่นอน
2: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแคลเฟสแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูแคลสมุนไพรพิเศษจาก BSY
1: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื
3: ้อนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและวอทส์แอป020-5449-5449 020-5449-5449

0: ู้บ่ว่าผิวหน้าเฮาใสเด้งขึ้นแท้ๆหลังจากใช้สบู่ทองคำโนนิโกช็อป
1: แท้หวะมันแตกต่างจากสบู่อื่นแนวใด
0: แตกต่างหลายเด้อสบู่นี่สกัดจากมังไม้โนนิสูตรพิเศษจากเกาะตาฮิติผสมกับเอนไซม์จากธรรมชาติโซเดียมโสมและทองคำที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกจากใบหน้าอย่างอ่อนโยนล้ำลึกหอดหู้ขุ่นขนแถมยังช่วยเติมเต็มสารบำรุงให้ผิวซุ่มซึ้นกระสับช่วยชะลอหอยเหี่ยวยานได้ดำอีกได
1: ้โอ้โหฟังแล้วอยากลองเลยสบู่นี้ใช้ประจำวันได้เลยแม่นบอ
0: แม่นแล้วเด้อใส่ล้างหน้าอาบน้ำได้ทุกมื้อผิวเฮาจะใสเด้งผิวสุขภาพดีแข็งแรงปกป้องแสง UV เพิ่มความซุ่มซึ้นช่วยลดหอยเหี่ยวยานผิวมองคล้ำ
1: ว้าวแบบนี้ต้องซื้อมาใส่แล้วผิวใสสุขภาพดีแบบนี้หาบ่ได้ง่าย
2: ๆสบู่ทองคำโนนิโกช็อปผิวงามใสทุกมื้อของดีจากเกาะตาฮิติเห็นผลชัดเจนแน่นอน
3: เข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและวอทแอป020-5449-5449 020-5449-5449
4: มวลซึ้งจากทางรายการของพวกเราผ่านไปคิดว่าคงจะถูกใจมิตรรายการทั้งเสียงเพลงเสียงครับเสียงล้ำทั้งสินค้าที่ทั้งรายการของพวกเรานำเสนอให้กับเพื่อนมิตรรายการได้รับฟังกันก็คือผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวที่นำเข้าเลยจัดจำหน่ายตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเนาะท่านผู้ฟังเนาะไอราดาลาวจำซื้อนี้ไว้ให้ดีติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ก็คือ020-8856-55998856-5599และก็5449-5449ให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆโทรไปปรึกษาเพิ่นโลดเด้อเป็นห่วงเป็นใยกันเบิดสุผู้สุคนหากแพงมีรายการบ่ว่าจะมื้อใดปีใหม่ฟ้าใหม่ปีเก่าวันสำคัญใดๆก็บ่ได้พักกับเอานำเอาสิ่งดีๆมาบอกกันมีรายการอย่างเป็นประจำกันเลยห่วงใยอยากให้ใส่เบิดสุผู้สุคนนะซื้อมื้อนี้โนนี้เอนไซม์1แก้วแถมไป1แก้วเด้อท่านผู้ฟังเด้ออย่าลืมโทรไปถามเบิ่งบ่เสือก็ได้ ซื้อโนนี้1แก้วแถม1แก้วซื้อ1แถม1โลดแล้วก็ซื้อยาถูแก้ว2หลอดแถมสบู่ให้อีก1ก้อนเอ๊ะฝากโทรไปหาเพิ่นได้มั้ยโทรถามโลดบอกเพิ่นโลดว่าฮู้จักโฆษกอภิญญาเด้อทางวิทยุแห่งชาติรายการอาทิตย์อัสดงว่าสิฟังตลอดว่าสิไหวเพิ่นจะมีส่วนลดพิเศษให้อีกเนาะส่งให้ฮอดเทือนก็มีได้ท่านผู้ฟังโทรไปถามไปปรึกษาสุขภาพได้8856-5599-5449-5449เอาเพื่อความมั่นใจของท่านบ่ต้องเสืออภิญญาทั้งหมดเนาะท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนำใส่ผลิตภัณฑ์เองแล้วก็สอบถามรายละเอียดกับผู้ฮู้จากทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเวลาทางรายการใกล้สิเบิดแล้วเวลาที่เหลือนี่ใจทานได้มวลซืนจากเสียงเพลงเสียงล้ำจากทางรายการของพวกเฮาเบิดบอนไดอภิญญาลาท่านผู้ฟังไปเพียงซ้ำนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
5: ท่านกำลังซอกหายาถูกแก้วที่ดีที่สุดแมนบอมาฮู้จัก BSY Fresh and Whitening ซึ่งแม่นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีสุดของกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาได้สร้างตั้งบริษัท13ประเทศและได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว40กว่าประเทศทั่วโลก BSY and Whitening แม่นยาถูแก้วสูตรพิเศษมีส่วนประกอบของเอนไซม์มาโกนนิและเปลี่ยนใจหวางยาแพทย์จีนที่มีคุณสมบัติลดการอักเสบและบรรเทาความเจ็บปวดช่วยให้ซองปากของทานมีสุขภาพดีแค้วขาวสะอาดลมหายใจสดชื่นยังบ่หมดเท่านั้นเพียงแต่ใส่ยาถูแก้ววันละ2ครั้งแต่ละครั้ง 2-3 นาทีก็สามารถกำจัดลมหายใจบ่ดีดับกลิ่นปากเสริมภูมิต้านทานในซองปากป้องกันพยาธิปากเปื่อยซ่อมแซมและปกป้องเปลือกแก้วป้องกันแก้วเปื่อยผุพังและเหือกบวมที่สร้างความทรมานให้กับทานยาถูแก้ว BSY Fresh and Whitening เพื่อหอยยิ้มที่สดใสแก้วแข็งแรงและมีสุขภาพดีนำเข้าและจะจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรและวอทแอป020-8889-1689 020-5449-5449

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและออสเตรเลียเพิ่มทวีการร่วมมือด้านเวียกงานสื่อมวลชนความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการร่วมมือระหว่างลาวและรัสเซียแนวลาวสร้างชาติแขวงจำปาสักได้เป็นคันธงในการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองประชาชนลาวบรรดาเผ่าธนาคารพัฒนาอาเซียนจะให้การสนับสนุนขอริเริ่มใหม่ของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมูลค่า74 ดอลลาร์ปีนี้จีนออกพันธบัตรระยะยาวพิเศษสุดที่2มูลค่าหลายกว่า94 หยวนสกุลเงินจีนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามคำเชิญของทานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียท่านทงลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสนาสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81 ปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซีย
0: กองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026ได้อารมณ์ด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามภายดังดำเนินมาเป็นเวลา2 วันแต่วันที่5-6พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงวิจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทานเล็กไหลศรีวิไลกล่าวว่าตลอดระยะดำเนินกองประชุมได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปี2025วางทิศทางแผนการ

0: รับปี2016พร้อมทั้งพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่ง5ปีครั้งที่10 2016-2030บรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเบียกงานสำคัญต่างๆของแขนงโยธาธิการขนส่งเป็นต้นการซ่อมแปลงทางเสนอให้มีการเพิ่มงบประมาณเพื่อซ่อมแปลงและบำรุงรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดีการป้องกันตะฟังเจือนถือเป็นเรื่องงานหีบด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันการการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติมีการสังรวมความเสียหายเพื่อของงบประมาณพิเศษในการฟื้นฟูการขนส่งทางน้ำโดยเน้นใส่พัฒนาการขนส่งตามลำแม่น้ำคลองตอนเหนือและปรับปรุงคลองเดินเรือเรื่องงานผังเมืองสุ่มใส่การคุ้มครองและจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการคุ้มครองการขนส่งเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดัดแปลงพาหนะและการปฏิบัติระเบียบจราจรการหันเป็นทันสมัยต้องพัฒนาระบบการเงินและการบริการให้ทันสมัยการสุขยุ่งให้ประชาชนนำใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นให้ได้30ส่วนห้อยในปี2030
1: แต่จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้เป็นเพื่อสรุปการจัดการปฏิบัติในงานโยธาธิการขนส่งประจำปี2026และสหาและว่างทิศทางแผนการประจำปี2026และแผนพันขยายแผนพัฒนาแผนโยธาธิการขนส่งหาปีกลางที่10 2026-2030ในขอบเขตทั่วประเทศเนื้อแท้เป็นกองประชุมพันขยายเมื่อกี้กองประชุมใหญ่กลางที่12ของพรรคปัจจุบันที่มาเล่าเมื่อกี้ศูนย์4ครับกมสกมาด้วยการสานเศรษฐกิจเอกลักษณ์ที่เจ้าตัวเองหรือสอจคงเขียนยศขอเข้าสู่การจัดการปฏิบัติตัวจริงผมเดียวกันนี้ก็ยังมีหลายเวียได้ยกขึ้นว่าคนขั่วปรึกษาลือและแหล่งเปลี่ยนคำพิจารณาเห็นนำกันตื่นเป็นต้นแมนหนึ่งความคืบหน้าในการจัดการปฏิบัตินโยบายสูงอยู่ส่งเสริมการประสานสินทางนิยามใหม่ตามมติ165ของสภาแห่งชาติมติ10ของรัฐบาลหรือว่าโครงการการปฏิบัติโครงการ OBPRC และ PRTC การจัดการปฏิบัติกองขึ้นทางในปี2016ผ่านมาจึงเป็นปีธมิตรที่ได้เริ่มด้วยการปฏิบัติในเดือนตุลาและก็มอบให้โอกาสพ่อของชิ้นเป็นเหตุการณ์ในการปฏิบัติเรื่องงานในการสร้างต่างรวยงานสองแปลงท่าในวัดกองสองแปลงท่าการทันเป็นทันสมัยเรื่องงานยศขอผ่านขอตกลงของรัฐมนตรีว่าโดยการจัดตั้งการเป็นไว้ของยศขอประจำตาแสงการคุ้มครองการขนส่งสินค้าโดยสารจึงเห็นว่าผ่านมาปัญหานี้ขอเข้าไปผ่านว่ายังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรเกิดมีอุบัติเหตุมีทั้งเสียงจมบาดจากสังคมนี้คนเสียชีวิตที่ไทยบ่ฮอดต่อเร่งในการปรับปรุงให้เข้าสู่ระเบียบ
0: กองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการโอลมและทิศีนำจากท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางให้แก่การจะตั้งปฏิบัติเบียกงานของแขนงโยธาธิการขนส่งในตนาให้มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยท่านได้ตีราคาสูงต่อผลงานของแขนงโยธาธิการขนส่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินที่เป็นวาระแห่งชาติและได้เน้นหนักถึง8ทิศที่นำสำคัญเป็นต้นด้านการเมืองแนวคิดเสริมขยายการนำพาความรับผิดชอบสูงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้ทันสมัยด้านเศรษฐกิจสุ่มใส่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเสื่อมโยงภาคพื้นเพิ่มทวีการเก็บรายรับจากการบินผ่านเลนอื่นตอนบ่ายวันที่4พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานกองเลขาอาเซียนจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียท่านท้องสวรรค์ภูมิฮานรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามกองเลขาอาเซียนอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนบรรดาฮองเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ตั้งนาถาวรประจำอาเซียนหรือ CPRในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้พบปะและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นกับท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ตั้งนาถาวรประจำอาเซียนเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งสภาพการภาคพื้นและสากลที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนในนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเสยต่อบทบาทของคณะกรรมการผู้ตั้งนาถาวรประจำอาเซียนและกองเลขาอาเซียนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในขบวนการสร้างประชาคมอาเซียนก็คือการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยการหัดแน่นความสามัคคีและยกสูงความเป็นแกนกลางของอาเซียนท่ามกลางสภาพการของภาคพื้นและสากลที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากพร้อมกันนี้ท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนและบรรดาผู้ตั้งนาถาวรประจำอาเซียนก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของลาวที่ได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันต่ออาเซียน รวมทั้งผลสำเร็จการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2004ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสริมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนซึ่งมีความสอดคล้องกับความพยายามของอาเซียนในการเพิ่มทวีการเสริมจอดและเสริมโยงภาคพื้นให้นับมือนับมีความเข้มแข็งขึ้นอันสำคัญท่านฮองนายกได้เน้นย้ำความสำคัญของอาเซียนในปี2007ซึ่งเป็นปีครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ30ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นท่านทองสวรรค์ภูมิหารได้พบปะ2ฝ่ายกับท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียน2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือบรรดาบุรีมสิทธิ์หลักของอาเซียนและย้ำคืนความหมายมั่นเพื่อสืบต่อสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อบรรดาสิ่งท้าทายในปัจจุบันโดยเฉพาะสิ่งท้าทายทางด้านพลังงานและอาหารพร้อมกันนี้ทานทองสวรรค์ภูมิหารได้ติราคาสูงและแสดงความขอบใจต่อทานเลขาธิการใหญ่อาเซียนก็คือกองเลขาอาเซียนที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและให้การความมือแก่ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการเป็นประธานอาเซียนและเสนอให้ทานเลขาธิการใหญ่อาเซียนก็คือกองเลขาอาเซียนสืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวโดยเฉพาะในเวียกงานการสร้างขีดความสามารถให้แก่พนักงานของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งลาวในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ทานฮองนายกก็ได้มอบเครื่องทีละหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมของลาวให้แก่ทานเลขาธิการใหญ่อาเซียนเพื่อวางแสดงไว้อยู่ห้องวางแสดงของกองเลขาอาเซียน
2: ท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคได้ต้อนรับทานนางเมแกนจอนเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวเข้าเยี่ยมพบปะในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ห้องรับแขกคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคจุดประสงค์เพื่อปรึกษาลือเกี่ยวกับเรื่องงานการหูมือสองฝ่ายระหว่างลาวและออสเตรเลียในโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เผยยวงได้แสดงความยินดีต้อนรับท่านทูตออสเตรเลียประจำลาวที่ได้แสดงความเสื่อมเสยต่อการรับหน้าที่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคจากนั้นสองฝ่ายได้ทบทวนโดยสังเขปเกี่ยวกับการหูมือระหว่างลาวและออสเตรเลียในระยะผ่านมาโดยได้เน้นหนักเกี่ยวกับสายพันธมิตรภาพและการหูมือที่มีมาแต่ดนนั้นระหว่างลาวและออสเตรเลียว่ารวมเว้าเฉพาะก็คือการหูมือในคะแนนสื่อมวลชนของ2ประเทศลาวและออสเตรเลียที่มีมาแล้วนั่นให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เผยยวงยังได้รายงานให้ท่านทูตได้รับทราบเกี่ยวกับพลบทบาทและหน้าที่ของคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคภายหลังมีการปรับปรุงกงจักรการจะตั้งขึ้นใหม่ในขณะเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้สนทนาและปรึกษาลือเกี่ยวกับการสืบต่อเพิ่มระวีทิศทางแผนการหูมือสองฝ่ายระหว่างลาวและออสเตรเลียในต่อหน้าตื่นอีกท่านทูตออสเตรเลียได้แสดงความซึมเซยต่อท่านหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคที่ได้รับการแต่งตั้งรับหน้าที่ใหม่และแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลลาวที่ได้ให้การหูมือที่ดีในการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเว้ารวมเว้าเฉพาะในคงเขตเรียกการสื่อมวลชนของ2ประเทศให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: กองประชุมปรึกษาหารือรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานการหูมือระหว่างลาวและรัสเซียจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของทานสันติภาพภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมีประธานคณะกรรมการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลาวรัสเซียต่างหน้าจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ทานสันติภาพภูมิหารได้มีคำเห็นว่าจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานการหัวมือระหว่างลาวและรัสเซียที่ได้ตกลงกันในกองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวรัสเซียครั้งที่18ที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงมอสโกประเทศรัสเซียในปี2005ผ่านมาพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าข้อคงค้างสิ่งท้าทายและแผนการหัวมือในต่อหน้าของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่การจัดกองประชุม JC ลาวรัสเซียที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในท้ายปี2006นี้กองประชุมครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญจัดขึ้นในระยะที่ภาคส่วนต่างๆกำลังการเก็บความพร้อมให้คณะผู้แทนขั้นสูงของลาวนำโดยทานทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะทางการจะเดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไซสนะของรัสเซียในวันที่9พฤษภาคมนี้การร่วมมือระหว่างลาวและรัสเซียนับมือนับมิสัยพัวพันมิตรภาพที่แน่นแฟ้นมั่นคงและลึกซึ้งโดยได้มีการกำหนดจุดสุ่มหัวมือเพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์การหัวมือครอบด้านของ2ประเทศให้ก้าวเข้าสู่ลวงลึกในแต่ละระยะอย่างมีแบบแผนมาฮอดปัจจุบันการหัวมือระหว่างลาวและรัสเซียอยู่ในระยะการพันขยาย และจะตั้งปฏิบัติผลของกองประชุมคณะกรรมการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าวิทยาศาสตร์และเทคนิคลาวรัสเซียซึ่งความเอาการพัวพันหัวมือในของเขตต่างๆคือการหัวมือ2ฝ่ายการหัวมือในแขนงการค้าและการลงทุนแขนงการเงินและการธนาคารแขนงอุตสาหกรรมพลังงานการนำใช้พลังงานนิวเคลียร์แบบสันติการขนส่งข้อมูลข่าวสารการสื่อสารและสื่อมวลชนการศึกษาและวิทยาศาสตร์ก่อสร้างเคหสถานวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการท่องเที่ยวการหัวมือในแขนงกีฬาและวิการอื่นๆในกล่องประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการรายงานของบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้ารวมทั้งข้อสะดวกข้อคงค้างและข้อเสนอของแต่ละภาคส่วนเกี่ยวข้องในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆในบทบันทึกกล่องประชุม2ฝ่ายเจซีลาวรัสเซียครั้งที่18ที่ได้เซ็นร่วมกันในท้ายปี2025ผ่านมาก
2: รณีไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดในระยะผ่านมาเกิดมาจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะแม่นย่อนประชาชนอยู่ภายในนครหลวงวิ่งจันทร์ได้สุ่มใส่ไฟฟ้าเกินกำหนดของกงตื้อไฟที่หับได้ท่านวาสนาผิดลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงวิ่งจันทร์หนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าตาข่ายไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวดึงไปให้ประชาชนอยู่แต่ละจุดแม่นมิกันจะตั้งระบบอย่างละเอียดแต่เนื่องจากในระยะผ่านมาประชาชนส่วนหลายแม่นดึงจากตาข่ายไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเข้าเฮือนเองโดยบ่ได้มีการปรับปรุงระบบประชาชนสมใส่ไฟฟ้าเกินกำหนดจึงเหตุให้เกิดมีสภาพไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดอยู่ตลอด
3: ปัญหาเรื่องไฟฟ้ามันตกมันดับนี่ครับส่วนหลายเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังให้มันขาดตัวนะแต่ว่าอยู่ในนครหลวงนี่พวกเขานี่ก็มีจุดที่ไฟบ่ได้มีปัญหาเลยเนาะก็มีจุดโซนแล้วก็มีโซนที่มีปัญหาตัวอย่างว่าอยู่ในบางฟีเดอร์ที่มีปัญหาไฟตกไฟมอดส่วนใหญ่นี่แม่นแต่ใช้ไฟของประชาชนนี่นะตัวอย่างว่าตาข่ายพวกเขาสายไฟที่ดึงไปหาประชาชนยุ่งยากผ่านมาแล้วประชาชนก็ดึงเองเนาะตัวอย่างเนาะแล้วก็มีคนใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยที่เขาบ่ได้ปรับปรุงระบบเลยนะแต่ประชาชนซื้อแอร์ซื้ออย่างมันฮ้อนแล้วซื้อเข้ามาใช้โลดหลายขึ้นเมื่อใช้โลดหลายขึ้นระบบมันก็ต้องมีปัญหาเหตุผลเป็นอย่างถามว่าไฟฟ้าเรามีปัญหาอะไรที่ระบบแก้ใช่ไหมก็หมายว่าพวกเขาแบบแก้แต่ว่าพวกเขาอาจจะไม่ทันเพื่อนคนไม่ทันที่จะแก้เพราะมันมีจำนวนหลายนะและให้ประชาชนนี่ต้องการแค่เดียวปุ๊บเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันนี่ก็มีรถไฟฟ้าเข้ามานำแล้วก็ไปสร้างอยู่บ้านต่างๆแล้วรถไฟฟ้านี่แน่นอนมันกินไฟสูงดังนั้นเวลาทุกคนสร้างพร้อมกันตอนระบบเขาก็ขับหมดไปเพราะนั้นระบบมันต้องมาตัวมันก็จะมีปัญหาไประบบป้องกันพวกเขาไปทำงานตัวอย่างว่าฟิวขาดเนาะจะไหลเนาะฟิวขาดก็สายไฟขาดก็หมายว่าสายมันขนาดมันน้อยเกินที่โหลดจากลูกค้าใช้ไฟนะมันขาดแต่ตอนนี้ถ้าเขาเห็นปัญหานี่เขาพยายามแก้จะดิ้งไปตกไปหมดเขาก็ถือว่าแก้ได้หลายพอสมควรแต่ว่าให้มัน 100% ว่าให้ตกเลยนี่ตัวนี้เขาจะต้องได้วางแผนร่วมกันละเอียดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเขากำลังมีแบบแผนว่าเขาต้องให้ทุกเงินที่มีรถอีวีเนาะทุกเงินที่ต้องการเอาโหลดเข้าต้องมาแจ้งพวกเขาก่อนที่เอาเข้าได้เขายังยืนให้ก่อนที่เอาเข้าเพื่อมันป้องกันว่าระบบพวกเขามันสามารถคำฟ้องได้
2: ท่านวาสนาผิดลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตื่มว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพร้อมวางแผนและปรึกษาลือหวมกันกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเฮือนใดที่ต้องการนำใส่ไฟฟ้าเกินกำหนดต้องแจ้งหารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก่อนเพื่อหับประกันให้ระบบไฟฟ้าหับห้องได้
0: แนวเราสร้างชาติแขวงจำปาสักได้เป็นคันทุงในการเต้าห่มความสามัคคีปองดองประชาชนลาวบรรดาเผ่าสั้นขนศาสนาเพศไวยกสูงน้ำใจหักชาติปฏิบัติพันธะต่อประเทศชาติปลุกระดมคนขวายประชาชนเข้าร่วมกองทุนสามัคคีและการพัฒนาแนวรับสร้างชาติพ้นเด่นเป็นการปลูกกาแฟอยู่บ้านผู้โอ้ยเมืองปากซองประกอบส่วนสร้างเวียกแห่งการทำให้ประชาชนมีระดับสูงขึ้นช่วยแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่นครหลวงจันทร์ท่านนางวาสนาสิริมากรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวรับสร้างชาติแขวงซีให้เห็นว่ากองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวรับสร้างชาติบ้านผู้โอ้ยเมืองปากซองได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่30พฤศจิกายน2020ได้รับการปล่อยทุนกู้ยืมจากธนาคารพงศวรรค์เพื่อให้ประชาชนภายในบ้านนำใช้เขาในการปลูกจำหน่ายกาแฟมูลค่า7ตึกกีบและมีพื้นที่ปลูกกาแฟที่เหมาะสมสามารถสร้างรายรับเข้าครอบครัวประกอบส่วนแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือดีขึ้นมาฮอดปัจจุบันการผลิตกาแฟได้กลายเป็นสินค้าส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศ
4: ผลสำเร็จดังกล่าวนั้นย้อนมีการนำค่า4นำของศูนย์กลางในลาวสังสาร องค์คณะปักแขวงในลาวสังสาร แขวงในลาวสังสาร เมืองธนาคารกรุงสวัสดิ์ และภาคส่วนเกี่ยวของอื่นๆที่ได้ให้การสนับสนุนและเอื้อหน่วยความสะดวกของรัฐเชียงคูกระบวนสมเด็จและกล่าวนั้นก็พัฒนาจากบ่ได้ยังมีข้ออยู่ยากเป็นต้นการขยายสมศรีของทุนยังบ่ได้ไปตามคาดหมายที่วางไว้การเก็บซื้อกาแฟยังบ่ทันกับความเหียบห้องต้องการของของตลาดการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของระหว่างและเล่าสังสาธนาคารกรุงสวรรค์คณะหับพิศอกองทุนสมัครีพัฒนาในราชสังสารยังเห็นบ่ทันได้ดีเท่าที่ควร
0: ท่านนางวาสนาศิริมายงให้เห็นเติมว่าในตอนนั้นแนวเราสังสารแขวงจะสืบต่อคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติกองทุนสมัครีและพัฒนาแนวเราสังสารให้มีความยืนยงตอบสนองได้ตามความต้องการทุนในการปลูกจำหน่ายกาแฟของประชาชนสืบต่อปลุกระดมคนควายให้ประชาชนเข้าร่วมกองทุนสมัครีและการพัฒนาแนวเราสังสารสุขโยส่งเสริมกิจกรรมซื้อขายกาแฟเพื่อส่งออกขายภายในต่างประเทศให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นส่งเสริมกิจกรรมห้านกาแฟชุมชนให้มีความหลากหลายกว่าเก่าสืบต่อประสานสมทบระหว่างแนวรอสังสาธนาคารพงสวรรค์คณะพิศอบกองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวรอสังสาธให้เป็นปกติพร้อมทั้งจัดกล่องประชุมเพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนในแต่ละระยะต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
2: งานพบปะระหว่างผู้ประกอบการและกำลังเฮงงานเพศหญิงและคนพิการภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่แม่หญิงและคนพิการได้จัดขึ้นเมื่อบุดดลมานี่ที่สโมสรหองวาการแขวงโดยมีทานอบมาราชตระกูลหองหัวหน้าแผนกงานและสวัสดิการสังคมแขวงเสกองทานทองไหลธรรมวงศ์ประธานสมาคมคนพิการแขวงเสกองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ท่านอบมาลาตระกุลห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงกาวางานพบปะระหว่างผู้ประกอบการและกำลังแรงงานแม่หญิงและคนพิการสุดที่มีความหมายความสำคัญแน่ใส่สุขอยู่ส่งเสริมให้ผู้ใส่แรงงานและผู้ออกแรงงานได้มีโอกาสพบปะปรึกษาหารือกันโดยตรงเพื่อสมัครงานคัดเลือกและรับเอาผู้ออกแรงงานเข้าเฮ็ดเวียกนำเอาความต้องการและการตอบสนองแรงงานมาจอดกันโดยเล็งใส่กำลังแรงงานของแม่หญิงและคนพิการนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มหลายทางเลือกให้แก่ผู้ใส่แรงงานในการสอกหาบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองเพื่อแน่ใส่เฮ็ดให้หัวหน่วยแรงงานและผู้ออกแรงงานที่ว่างงานได้มีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายได้และมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกอบส่วนแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมและประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแข็งก็คือของประเทศชาติโอกาสนี้ท่านสมหมายศรีตนาผู้ประสานงานโครงการก็ให้ฮู้ว่ากิจกรรมในงานปบปะครั้งนี้ประกอบมีเปิดบูธสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครงานการรับสมัครแรงงานการสัมภาษณ์งานทั้งภายในและต่างประเทศจากบรรดาหัวหน่วยแรงงานการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลตำแหน่งงานวางความต้องการแรงงานของหัวหน่วยแรงงานให้ผู้ประกอบการสอบเวียกเฮ็ดงานทำขึ้นทะเบียนผู้ต้องการสอบเวียกเฮ็ดงานทำและให้คำปรึกษาด้านระเบียบการในการไปเฮ็ดเวียกอยู่ภายในและต่างประเทศที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายการวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมสินค้าของหัวหน่วยแรงงานห้างหาญต่างๆและการแสดงศิลปะวรรณคดีเพชรสมพรพรหมสรผู้สื่อข่าวแข่งเสกองรายงาน
2: กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเหล่างามแขวงสะละวันได้สรุปเวียกงานป้องกันความสงบประจำปี2025และวางทิศทางจุดสูงปี2026เมืองบุดลมานี่ที่สโมสรกองบัญชาการปกสุเมืองโดยการเป็นประธานของพันโทภูเวียงแก้ววงวันหองเลขาคณะภาคภาคทานหองหัวหน้าหองการกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเหล่างามมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: พันตรีเวียงวิไลจันทวงศาหัวหน้าแผนกของการกองบัญชาการประกันความสงบเมืองเหล่างามในผ่านบทสรุปซึ่งในระยะผ่านมาได้เอาใจใส่ในการสีนำนำพาเวียกการวิชาเฉพาะเพื่อสอบผู้กำแนนสภาพกลอุบายเคลื่อนไหวของบรรดาอิทธิกำลังปรปักษ์และกลุ่มคนบ่หวังดีภายในเมืองเอาใจใส่ในการสืบสวนสอบสวนขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดเป้าหมายศัตรูสร้างแผนการวิธีการป้องกันสกัดกันและแก้ไขให้ทันสภาพการผัวพันกับองค์การปกครองบ้านในการคุ้มครองติดตามและการเคลื่อนไหวผู้เชื่อถือศาสนาต่างประเทศรับใส่เวียกงานประกันบ้านเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิศีบและสภาประชาชนขันแขวงสุทธิหาอนุกรรมการเวียกงานประกันศาสตร์ประกันความสงบและรักษาสุขภาพด้วยได้กำหนดจุดป้องกันพื้นที่จุดดอแหลมจัดวางด่านกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และงบประมาณหักใส่เขาในเวียกงานป้องกันให้มีความปลอดภัยอย่างหนักแน่นและสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหอบด้านหาประกันสี่ห้อยจนห้อย ในระยะ1ปีผ่านมามีคดีเกิดขึ้น187รายมีผู้ถูกหา211คนคดีอาญามี157รายมีผู้ถูกหา170คนศึกษาโฮมแก้ไขขันเจ้าหน้าที่มี120ราย
0: สมใจรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าหาโซนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา30องศาสลับแกว้งใช้สมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา26องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง14หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB เปิดเผยว่าเมื่อฮอดปี2035 ADB จะให้การสนับสนุน70ตื้อดอลลาร์ให้แก่2ขอลิเริ่มใหม่คือขอลิเริ่มตาข่ายไฟฟ้าทั่วอาเซียและทางด่วนดิจิตอลภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเจ้าหน้าที่ ADB กล่าวว่าการเสื่อมโยงเสื่อมจอดข้ามสายแดนของตาข่ายไฟฟ้าและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลงและสร้างโอกาสหลายกว่าเก่าเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนหลายร้อยล้านคนได้สมใช้พลังงานไฟฟ้าและการบริการดิจิตอลที่ไว้วางใจได้ในนั้นขอลิเริ่มตาข่ายไฟฟ้าทั่วอาเซียนจะสุกยู่การเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับระบบพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศและอนุภาคพื้นเพื่อสุกยู่การไหลเวียนข้ามสายแดนของพลังงานหมุนเวียนขณะที่ทางด่วนดิจิตอลอาเซียนแปซิฟิกจะช่วยให้ลดความแตกต่างกันทางด้านพื้นฐานของรางดิจิตอลให้น้อยลงเพื่อเฮ็ดให้ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่3พฤษภาคมนี้ว่าแหล่งข่าวจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนในฮู่ว่าเมื่อบุดุลมานี้จีนได้ออกบัญชีรายซื้อและงบประมาณสำหรับพันธบัตรระยะยาวพิเศษสุดที่2ในปีนี้มูลค่า91ตื้อ500ล้านหยวนสกุลเงินจีนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายเครื่องอุปกรณ์และการทดแทนคืนเครื่องอุปโภคบริโภคพันธบัตรดังกล่าวใช้เพื่อสนับสนุน 6,700 กว่าโครงการใน16คงเขตเป็นต้นคงเขตอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถดึงดูดการลงทุนหลายกว่า380ตื้อหยวน พร้อมเดียวกันนี้จีนจะสืบต่อสนับสนุนการนำใช้รถขนส่งสินค้ารุ่นใหม่แทนรุ่นเก่าใช้รถมีพลังงานใหม่และใช้เครื่องจักรกสิกรรมรุ่นใหม่แทนรุ่นเก่านับแต่ต้นปีนี้มาจีนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนถ่ายเครื่องอุปกรณ์และการทดแทนคืนเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมด185 ล้านหยวนข่าวระบุว่าจากการสุกยุคของนโยบายเปลี่ยนถ่ายเครื่องอุปกรณ์การจัดซื้อและการลงทุนต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในไตรมาสทำอิฐของปีนี้เพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบเสรีญาณเดียวกันของปี2025และสามารถดึงดูดการลงทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 2.3%
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่4พฤษภาคมนี้สิงคโปร์และนิวเวนเซลังได้เซ็นสัญญาการค้าวัสดุพื้นฐานอย่างเป็นทางการโดยให้คำมั่นสัญญาว่าในอนาคตถ้าหากเกิดวิกฤตการการส่งออกวัสดุที่จำเป็นต่างๆเช่นธัญญาหารพลังงานยาปิ่นปัวพยาธิผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างระหว่าง2ประเทศจะบ่ถูกจำกัดและสามารถจราจรได้อย่างต่อเนื่องท่านโลรินวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวว่าสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาบุคลุที่แสดงเห็นว่าถึงว่าประเสริญหน้ากับความกดดันคู่หัวมือที่ไว้เนื้อเสื้อใจกันจะยึดมั่นคำสัญญาที่มีต่อกันรับประกันการเปิดตลาดและการจราจรวัสดุพื้นฐานอย่างสะดวก
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไสอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใสในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมีรายการที่ฮักแพงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30-20:00 น.พบกันมื้อนี้เป็นวันพฤหัสวันที่7พฤษภาคม2026องค์กับมือแฮม6คำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569เดือนใหม่เข้ามาแล้วใกล้จะฮอดกลางปีแล้วโอ้เวลานี่ไวอีหลีเนาะสำหรับรายการนักแป้นดินแม่มื้อนี้ก็มี3ระยะเส้นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเราจะไปเบิ่งผลของการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025เพราะว่าคณะสีน้ำระดับชาติเพิ่นได้จัดกองประชุมสรุปการสำรวจในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาส่วนระยะลาวกับเพื่อนเม็ดมือนี้ก็จะไปเบิ่งการร่วมมือระหว่างลาวและอินโดนีเซียที่ได้เพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายขึ้นสู่ระดับใหม่ส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มือนี้จะพาทานไปเที่ยวเมืองท่องเที่ยวอยู่แขวงเวียงจันทน์วังเวียงนั่นเองหลายคนก็คงจะฮู้ดีแต่ว่าดนและบ่ได้พาไปวังเวียงมือนี้จะพาไปวังเวียงเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศได้เป็นจำนวนหลายเนาะอันนั้นก็แม่นเนื้อในรายการที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันพฤหัสวันที่7พฤษภาคม2026พบกันทั้งยินในรายการมอบเป็นความสุขความบันเทิงมนต์ซื่อในกับเป็นรายการทุกทานโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเฮาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้ฟังเพลงจักหนึ่งเพลงสักก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่การดำเนินรายการระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านทางฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30-20:00 น.เข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะไปเบิ่งคณะกรรมการระดับชาติครั้งที่5ของการสำรวจพลเมืองและยุวชนทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025นี้ได้จัดกองประชุมสรุปการสำรวจในมือวันที่30เมษายนผ่านมาอยู่ที่กระทรวงการเงินโดยการเป็นประธานของท่านสันติภาพพงวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและก็เป็นประธานคณะที่นำระดับชาติสำหรับการสำรวจพลเมืองในจังหวัดทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025จะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ก็ได้เข้าร่วมและในกองประชุมท่านสันติภาพพรหมวิหารเพื่อนก็ได้ยกเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำรวจพลเมืองที่อยู่ไทยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025โดยเฉพาะกระแมนการปฏิบัติในงวดที่1สามารถบรรลุผลสำเร็จจำนวนหนึ่งเป็นต้นกระแมนเห็นได้ถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจคาดว่าขยายตัวในระดับ 5.5 ส่วนห้อยอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับตัวเลขเดียว7ส่วนห้อยนอกนั้นการเก็บรายรับของกองประมาณกับบรรลุได้ทั้งหมด28ส่วนห้อยของแผนการปีสำหรับรายจ่ายปฏิบัติได้11ส่วนห้อยของแผนการปีและนอกจากนั้นก็มีหลายคาดหมายที่สามารถบรรลุตามแผนวางไว้และปัจจุบันพวกเขาก็ยังเผชิญหน้ากับความบ่มีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมของโลกและภาคพื้นที่มีการผันแปรอย่างคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะสภาพความบ่สงบอยู่ตะวันออกกลางก็ได้สร้างผลกระทบต่อแรงการผลิตสินค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อไฟเหตุให้มีการปรับราคาน้ำมันขึ้นค่าขนส่งโดยสารไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นอันนี้เว้าถึงประเทศเฮาเด้สภาพเงินเฟ้อประจำเดือนเมษายนปีนี้ก็สืบต่อเพิ่มขึ้นถึง10กว่าส่วนห้อยซึ่งเรียกร้องให้พวกเขาทุกภาคส่วนสืบต่อเป็นเจ้าการปฏิบัติมาตรการสุขยุคการผลิตและคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคการสำรวจและพลเมืองและจังหวัดชายทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025นี่ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าจะเป็นข้อมูลอันสำคัญให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือแผนงบประมาณแห่งรัฐและยัดในฮอดปี2030และผลของการสำรวจจะได้นำใส่เข้าในการคาดคะเนจำนวนพลเมืองของประเทศเฮาใน3-40ปีต่อหน้าจนฮอดปี2055หา2065และใน10ปีต่อหน้าปี2033หา2035ก็จะได้มีการก้าเกี่ยมสำรวจครั้งที่6ตื่มอีกเพื่อรับใช้แก่การสร้างและตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่11และครั้งที่12และท่านสันติภาพพรหมวิหารก็ยังให้รู้อีกว่าผลรายงานเบื้องต้นของการสำรวจก็แม่นกวมเอาบางตัวเลขต้นตอเท่านั้นโดยเฉพาะกับจำนวนพลเมืองทั้งหมดในปี2025ในนั้นแยกให้เห็นจำนวนเพศหญิงเพศชายจำนวนพลเมืองแบ่งตามแขวงแยกตามหมวดอายุอัตราการขยายตัวของพลเมืองในระดับชาติและระดับแขวงตัวเลขเกี่ยวกับจำนวนที่อยู่อาศัยจำนวนครัวเรือนขนาดเฉลี่ยของครัวเรือนส่วนผลการสำรวจเกี่ยวกับสภาพการเจริญพันธุ์การเสียชีวิตการยกย้ายของพลเมืองการศึกษาการเรียนรู้หนังสือพลเมืองพิการกำลังแรงงานและการเพ่งการทำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่อาศัยแมนทางของการสำรวจขั้นศูนย์กลางและขณะเสียวสารยังจะสืบต่อสรุปหรือว่าเฮ็ดให้สำเร็จต่อไปอันนั้นก็แมนระยะเมืองลาววันนี้พวกเขานำเอากองประชุมสรุปการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศขั้นที่5ปี2025มาเสนอให้เพื่อนบรรยากาศได้ฟังในระยะเมืองลาววันนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่สืบต่อเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและอินโดนีเซียอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการตอบสนองตามคำเชิญของท่านซูกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะได้เดินทางไปเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4-5พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุภาพและการร่วมมืออันดีระหว่างลาวและก็
อินโดนีเซียเนาะขณะวันที่4พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียก็ได้มีการพบปะ2ฝ่ายในการทบทวนคืนการพบพันธุ์มือระหว่าง2ประเทศระยะผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อสุกนู่กันหัวมือในตอนนั้นสองฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุภาพการหัวมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวอินโดนีเซียที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะ69ปีผ่านมาเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำคันสูงก็คือการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน2ประเทศอย่างเป็นปกติพิเศษในปี2027ที่จะมาถึงนี้2ฝ่ายจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์พันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศลาวอินโดนีเซียในวันที่30สิงหาเพิ่นสร้างตั้งขึ้นในวันที่30สิงหา1957มาฮอดปีหน้าคือปี2027ก็จะมีอายุครบรอบ70ปีซึ่งจะมีการจัดหลายกิจกรรมทั้งอยู่นครหลวงจันทน์และนครหลวงจาการ์ตา2ฝ่ายได้แสดงความสนใจเห็นว่าการพบปะหนูด้านการเมืองด้านแรงงานป้องกันชาติเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวด้านอื่นสืบต่อครับการเสริมขยายเป็นก้าวๆและเห็นดีจะสืบต่อสุขนุกการหนุนมือด้านการค้าการลงทุนและวาง2ประเทศให้หลายขึ้นโดยเฉพาะในขณะการบริมิตรที่2ฝ่ายมีทางแห่ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกับคิดเห็นต่อสภาพการภาคพื้นในสากลที่มีความสนใจร่วมกันและก็ได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับสายพันธุ์ระหว่าง2ประเทศในอนาคตห้องนายกรัฐมนตรีทานทองสวรรค์ภูมิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียพร้อมทั้งต่างนาให้พรรครัฐบาลลาวแสดงความสุขเสื่ออย่างจริงใจต่อทานซูกิโอโนที่ได้แต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการใหญ่พรรคเซรินดาในเดือนสิงหาคม2025และก็แสดงความขอบใจต่อการสร้างความสนเดือของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียต่อรัฐบาลและประชาชนลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม้ระยะเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024และนอกจากนี้ในโอกาสเยี่ยมยามอินโดนีเซียครั้งนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารก็ยังได้พบปะหารือกับทานเบลโมนิงกาเวกาของประธานสภาอุตสาหกรรมและการค้าอินโดนีเซียเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างลาวอินโดนีเซียเติมอีกก็ถือว่าการเยี่ยมยามครั้งนี้ก็ประสบสำเร็จอย่างจบงามเกี่ยวกับการไปเยี่ยมยามอินโดนีเซียของทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะระหว่างวันที่4และ5พฤษภาคมนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังล้ำจักหนึ่งก่อนบัดนี้นะนอมอบเป็นความสุขความบุกบันมุ่นซื่อให้แก่พี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขาโดยเฉพาะเพื่อนในรายการที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ลับเข้าสู่การดำเนินการหักแผ่นดินแม่เข้าสู่ระยะท้ายแล้วจะพาท่านไปเที่ยวได้บ่านี้หลายคนก็คงจะได้ไปละไปเป็น10เทื่อก็มีละกระดนละและการหักแผ่นดินแม่บ่ได้พาไปมื้อนี้จะพาไปใกล้ๆนี่แหละเมืองวังเวียงเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศท่านผู้ฟังที่หักแพงวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศลาวมีความโดดเด่นด้วยทิวทัศน์ภูหินปูนอันสูงส่งและแม่น้ำซองที่ใสไหลเย็นผ่านอย่างจบงามมีความประสานกันระหว่างธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนเฮ็ดให้วังเวียงกลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศต้องการไปเยี่ยมยามและสัมผัสด้วยตนเองวังเวียงนี่บ่เพียงแต่มีทิวทัศน์ที่สวยงามเท่านั้นยังมีกิจกรรมหลายรูปแบบเช่นการลองแพยางตามน้ำซองการพายเรือการยักการปีนผาและการขี่รถถีบชมเขตซานเมืองนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินกับวิวตะวันตกได้ตื่มอีกเมืองวังเวียงยังมีสถานที่ได้รับความนิยมแต่ถ้าว่าถึงจุดที่โดดเด่นหลายก็จะมีถ้ำจั๋งเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงหลายพอมีหินงอกหินย่อยที่สวยงามและมีความหมายทางประวัติศาสตร์เคยเป็นบ่อนลบผักในสมัยสงครามและภายในถ้ำยังเย็นสบายและก็มีน้ำใสเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวพร้อมนั้นก็มีน้ำซองเป็นจุดใจกลางของกิจกรรมหลายอย่างเช่นว่าลองแพอย่างพายเรือกันยักและชมวิวพระอาทิตย์ตกวิวทิวทัศน์อ้อมรอบน้ำซองถือว่างามหลายนอกจากนั้นก็มีถ้ำปูคำเป็นธรรมที่มีความสวยงามโดยมีความลึกประมาณ100เมตรผ่านหอมทางเข้าจนถึงพื้นอยู่ในธรรมมีประตูหุบศักดิ์สิทธิ์และเป็นบ่อนกราบไหว้ของผู้ที่มาสถานที่แห่งนี้และอยู่ในธรรมปู่คำเคยเป็นบ่อนอาศัยของสัตว์หลายชนิดเช่นเจียทะนีลิงเยื้องและยังมีกิจกรรมหลายอย่างให้สัมผัสนอกจากนี้ทงน้าผาหอมเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเสน่ห์ของเมืองวังเวียงมีความโดดเด่นด้วยทงนาเขียวงามกว้างสุดสายตาที่ถืออ้อมหอบไปด้วยภูหินปูนที่สวยงามทิวทัศน์ที่ประสานกันระหว่างทงนาและภูผาเฮ็ดให้ผาห้อมเป็นที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนในฤดูฝนและฤดูปลูกข้าวทงนาจะเต็มไปด้วยสีเขียวสดชื่นสร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์และสดชื่นเมื่อเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวทงนาก็จะกลายเป็นสีเหลืองสวยงามอีกแบบหนึ่งเห็นได้ว่าบ่อนี้มีความงามต่างกันในแต่ละฤดูนอกจากการชมทิวทัศน์แล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของชาวนาเช่นว่าการปลูกข้าวการเก็บเกี่ยวและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้านดังนั้นทงนาผาหอมจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มักหักในธรรมชาติและผู้ที่อยากสัมผัสกับความงามของชนบทลาวอย่างแท้จริงด้วยความมหัศจรรย์และความงามของเมืองเวียงท่านผู้ฟังจึงเฮ็ดให้วังเวียงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวภายต่างประเทศเข้าไปเที่ยวชมจำนวนหลงหลายในแต่ละปีโดยเฉพาะระยะเดือนพฤศจิกายนเดือนกุมภาซึ่งมีอากาศเย็นสบายฝนก็บ่ตกหลายเหมาะกับการท่องเที่ยวและก็เฮ็ดกิจกรรมกลางแจ้งส่วนฤดูกาลอื่นๆก็มีนักท่องเที่ยวหลายเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเที่ยวหลายที่สุดก็แม่นนักท่องเที่ยวจากไทยสหรัฐเกาหลีและจีนนอกนั้นจะแม่นนักท่องเที่ยวจากยุโรปเช่นว่าฝรั่งอังกฤษเยอรมันและประเทศอื่นๆจึงเฮ็ดให้วังเวียงมีมนต์เสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศได้เป็นจำนวนหลายในแต่ละปีอันนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่นำพาทานไปเที่ยวเมืองวังเวียงใกล้ๆกับนครหลวงเวียงจันทน์นี้เองเอาหลายคนเนาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเขามาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนก็เคยไปวังเวียงละแต่ว่าขอให้ไปอีกเชิญชวนไปอีกเพราะว่ามีหลายกิจกรรมเพิ่นเฮ็ดขึ้นในแต่ละปีแตกต่างกันออกไปมาฮอดนี้เวลานั้นรายการฮักแผ่นดินแม่ใกล้จะหมดแล้วไว้ใส่พรแก่ผู้รายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จหน้าที่งานทุกประการมื้อนี้วิไลเงินดิบันไซในสางควบคุมเสียงและป้องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ียงลมนอก
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่60ออกครั้งวันที่7เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสารมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลเสนอในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักน้อยบานเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญ
3: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสังน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเลี้ยงไว้อยู่บนองหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6โถนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9รวมทั้งหมด60หน่วยบาทโดยจะมีการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บนองหับทางด้านนอกของตะลุนในตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมทีละหน่วยบาลจน

ครบหน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะทับผลทั้งเลขครบโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีโครงประกอบมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1โตท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการหับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยลึบขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บ้านเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นมีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไหลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไหลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดอย่างแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเส้นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนห้องหับทางด้านนอกของตะละเนยตุ้มเปลี่ยนที่ยาพ้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจากเจ็ดภาคส่วนเข้าห่วมเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทห่วมเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามแต่จริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแม้นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละเนื้อตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้
ขณะการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำนาทีตะลนตุ้มเป็นที่ยับห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสังสาดขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทในขณะนี้บรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเยือนอารมณ์ของผู้ที่มาเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดเพชรงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายหักเข้าในประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคือหมุนเวียนในท่อตลาดเป็นของสื่อระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็คือลดพ้นการพนันต่างๆที่โบถือต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใช้อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6
การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนามีพลังบทบาทในการเคลื่อนไหวทิ้งจำหน่ายใบพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายทักษะเศรษฐกิจเอาห่วมมีการซื้อขายทางผู้ขายหวยและการซื้อขายทางแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการเขาขับเจนน้ำขณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2ในการออกเลขรางวัลหมายพนักงานแต่ละครั้งมีการใช้โทรศัพท์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางคุณภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มเวลา 3:00 เป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์มงคลพนักงานออกรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงคลเป็นครั้งที่3การออกรางวัลหวยเลข6ตัวเป็นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจาก60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกรางวัลซึ่งจะได้รับผลทางเลข6ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกรางวัลบนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบัตรหมายเลขเชียงประจำรักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นครั้งที่4เนื่องไขในการทับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยชื่อๆตั้งรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดติดขาดกับเพื่อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกทับเอาเงินรางวัลได้ในระยะ10วันนับตั้งแต่มึงออกเลขรางวัลเป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเชียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบัตรหมายเลขเชียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5การจัดตั้งการออกรางวัลหน่วยพัฒนาแมนรอบศูนย์ยุบบอลเดียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาเพื่อจะนำใช้ผลการออกรางวัลเป็นเอกภาพและในขอบเขตทั่วประเทศมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกรางวัลจับเอาน้อยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักซิบและต่อไปขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการเสี่ยงน้อยบาทหมายเลขประจำลักเป็นครั้งที่6ขอเห็นเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการยอขันยกเพื่อเสี่ยงให้หน่วยบัตรตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาน้อยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บอลห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บอลห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลที่จับเอาน้อยบาทและทำการขายหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านรับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่60ออกข้างวันที่7เดือนพฤษภาคมปี2506รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข469700 469700เลข5ตัวได้แก่หมายเลข69700 69700เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9700 9700เลข3ตัวได้แก่หมายเลข700 700เลข2ตัวได้แก่หมายเลข0000และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นเรียบร้อยต่อไปจะได้ทวนคืนให้บรรดาท่านรับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่60ออกครั้งวันที่7เดือนพฤษภาคมปี2006รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่469700 469700เลข5ตัวได้แก่หมายเลข69700 69700เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9700 9700เลข3ตัวได้แก่หมายเลข700 700เลข2ตัวได้แก่หมายเลข0000และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: และการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ติดพันกับความหักของหนุ่มสาวในเวลามีความหักเกิดความเสน่หาถึงไผผู้หนึ่งบ่ฮู้ว่ามีไผแดที่มักนอนกอดหมอนป้องข้างซึ่งบางคนการกอดหมอนป้องข้างช่วยให้ได้รู้สึกปลอดภัยและสบายใจจนมีความผูกพันกับหมอนหรือรู้สึกสบายใจเมื่อกอดมันจนกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน
1: ท่านผู้ฟังที่ทักแผงในระยะที่ฟ้าฝนสุนทานตกลงมาบ่ขาดจังซี่โอ้ยหลายคนก็สิกวีกวอนแล้วเนาะจิตใจบ่อยู่กับเนื้อกับตัวแหละหนุ่มสาวหลายคนก็ถือว่าการนอนกอดหมอนป้องข้างมันให้ความรู้สึกที่คล้ายคือกันกับการได้นอนกอดคนหรือสิ่งที่มันมีชีวิตเพราะว่ามันได้สร้างความรู้สึกให้อบอุ่นปลอดภัยแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปกป้องซึ่งเป็นสิ่งที่ใบนมหลายๆคนต้องการในระยะเวลาที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์มันช่วยลดพรความกังวลและความเหงาเพราะว่าการนอนกอดหมอนสามารถกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความรักซึ่งจะเฮ็ดให้จิตใจหันสงบผ่อนคลายและกะลดพรความตึงเครียดสำหรับวัยหนุ่มที่รู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวหมอนป้องข้างก็ถือว่าเปรียบได้เหมือนเพื่อนที่จะช่วยบรรเทาความเหงาในยามค่ำคืนมันเป็นพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดีดังเพลงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ฟังแล้วท่านคิดว่าปรากฏการณ์แบบนี้มีอยู่กับตัวของท่านผ่านมาแล้วหรือบ่

0: ท่านที่เคารพการนอนบ่หลับหรือหลับยากเป็นปัญหาที่หลายคนพบพ่อโดยเฉพาะคนที่อายุหลายห่าว40ปีขึ้นไปการนอนบ่ค่อยหลับนี่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งด้านทางกายจิตใจและสภาพแวดล้อมบางคนอาจเกิดจากนิสัยและการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการดื่มคาเฟอีนเช่นชากาเฟเครื่องดื่มชูกําลังโดยเฉพาะการดื่มในตอนบ่ายหรือตอนค่ําเพราะคาเฟอีนเป็นสารกระตุ้นที่เฮ็ดให้ร่างกายตื่นตัวนอกนี้การดื่มเหล้าถึงว่าเหล้าจะเฮ็ดให้รู้สึกง่วงนอนในตอนทําอิฐแต่มันจะรบกวนคุณภาพการนอนในช่วงกลางคืนเฮ็ดให้ตื่นง่ายและหลับบ่ลึกนอกนี้ยังรวมถึงการสูบหญ้าการใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอนตัดตารางการนอนบ่สม่ำเสมอและการกินอาหารหนักหรือดื่มน้ำหลายก่อนนอนจึงให้ในกระเพาะอาหารเฮ็ดเวียกหนักรู้สึกบ่สบายท้องหรือต้องลุกไปปัสสาวะเรื่อย
1: ท่านที่เคารพการนอนบ่หลับสำหรับคนบางคนอาจจะเกิดจากปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ความเครียดความวิตกกังวลก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จัดว่าเป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่เฮ็ดให้คนนั้นนอนบ่หลับการคิดหลายกังวลในเรื่องเวียกเรื่องเงินหรือว่าปัญหาครอบครัวก็จะเฮ็ดให้สมองนี่บ่ได้พักผ่อนไผที่เป็นแบบนี้ก็พยายามซอกหาวิธีทางในการแก้ไขเพราะว่าคันมันเป็นยืดเยื้อยาวนานดนไปนี่มันอาจจะเฮ็ดให้ท่านนั้นกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ส่วนปัญหาของสุขภาพจากพยาธิต่างๆรวมทั้งสภาพแวดล้อมในห้องนอนก็ล้วนแล้วแต่สำคัญในการเฮ็ดให้เฮานอนหลับหรือนอนบ่หลับแต่ว่าบางคนนั้นการนอนบ่หลับแม่นเกิดมาจากการพัดพาของคนที่เฮาเคยฮักที่เฮาเคยอยู่ร่วมเคยดำรงชีวิตร่วมในสังคมเดียวกันมาดนนานแต่ว่าพอถึงมื้อใดมื้อนึงมีการห่างไกลกันมีการพัดพาจากกันไปแล้วเฮ็ดให้เกิดมีความกระวังกระเวมีความคิดทอดโดยเฉพาะคนที่มีสัมพันธ์ทางจิตใจสิ่งนั้นเพิ่นเอิ้นว่าคำหนึ่งคะหนึ่งเหลือคะหนึ่งหา
0: คะหนึ่งหักหมายถึงการคิดถึงการหวนคิดการระลึกถึงมันบ่แม่นเพียงแต่การคิดธรรมดาแต่เป็นการคิดถึงอย่างลึกซึ้งโดยความรู้สึกอ่อนโยนและมักจะเกิดขึ้นซ้ำๆย้อนมันมีน้ำหนักทั้งอารมณ์หลายกว่าคำว่าคิดฮอดมันเป็นความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความคิดฮอดอย่างลึกซึ้งและความหักอันแหลนแฟนมันบ่แม่นเพียงแต่คิดฮอดแต่มันแมนคิดฮอดเจ้าบ่เคยจางสรุปแล้วคะนึงหักแมนคำที่ใช้อธิบายความรู้สึกคิดฮอดคนหักอย่างสุดซึ้งเป็นความคิดฮอดที่เต็มไปด้วยความหักบทเพลงต่อไปนี้เป็นหนึ่งในเพลงดังในอดีตที่หลายคนมักฟังเพราะมันบรรยายถึงความคะนึงหักของไส้หนุ่มที่มีต่อหญิงสาวที่แล้วหัก

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อกี้นี้เขาได้เว้าถึงการนอนบ่หลับว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใดแด่เพราะว่าหลายคนโดยเฉพาะคนอยู่ในเมืองนี้โดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องการห้องสี่เหลี่ยมตามสำนักงานหรือบริษัทใดหนึ่งซึ่งใช้สมองหลายใช้ความคิดหลายนั้นมักจะพบกับปัญหาการนอนบ่หลับเมื่อเป็นเช่นนี้หลายคนอาจตั้งคำถามว่าเฮาควรจะเฮ็ดสิ่งใดเพื่อเฮ็ดให้เฮานั้นได้นอนหลับอย่างสบายใจ
1: เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันรายการเพลงในอดีตมื้อนี้เห็นว่าการกำหนดเวลานอนและเวลาตื่นให้เป็นเวลาพยายามเฮ็ดให้ได้ทุกมื้อแม้นแต่ในวันพักเวียกก็ตามพร้อมนั้นก่อสร้างสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมคือห้องควรมืดเงียบและอากาศลวงเย็นสบายหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและเหล้าอย่างหน่อย 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนหันมาผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆนั่งสมาธิหรืออาบน้ำอุ่นและบ่ฮู้ว่าท่านมักออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือบ่ถ้ามักออกกำลังกายก็ควรเฮ็ดในตอนเช้าหรือตอนบ่ายบ่ควรเฮ็ดใกล้เวลานอนและอย่าได้ฝืนนอนเด็ดขาดถ้าเฮาเข้านอนแล้วแต่นอนบ่หลับภายใน20นาทีให้ลุกออกจากเตียงไปเฮ็ดกิจกรรมเบาๆจนกว่าจะรู้สึกง่วงแล้วจึงกลับไปนอนใหม่สิ่งสำคัญถ้าหากท่านมีปัญหานอนบ่หลับเป็นประจำแล้วรู้สึกว่ากระทบต่อการใช้ชีวิตควรปรึกษาแพทย์หมอเพื่อซอกหาสาเหตุที่แท้จริงและรับการปิ่นปัวที่ถูกต้อง
0: ท่านที่หักแผงสิ่งที่เว้ามานั้นมื้อนี้พวกเฮาได้เว้ากันเกี่ยวกับเรื่องของการนอนยากเกี่ยวกับเรื่องของการกอดหมอนป้องขังนี่แหละว่านอนบ่หลับสำหรับท่านบ่ฮู้ว่าจะคิดคือพวกเขาบ่แต่ว่าหากตอนนี้ท่านยังบ่ทันง่วงนอนก็พยายามฟังเพลงจากรายการของพวกเขานี้ไปก่อนแหละเพลงที่จะเสนอให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งที่เกี่ยวพันกับการนอนและเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมชมชอบมาดลสมควรในเพลงที่มีชื่อว่าเป่าแขนความสาวเอกพลโสภาเป็นผู้ขับห้อง

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: แนวลาวสังสาได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานปกระดมคนควายและคนลาวอยู่ต่างประเทศให้อวยหน้ากลับคืนมาบ้านเกิดเมืองนอนโดยผ่านรูปแบบการทูตประชาชนสามารถสร้างความเชื่อมั่นความเข้าอกเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพื่อเป็นกำลังแห่งประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาและการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าในโอกาสผ่านบทรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรักสังสาทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบุดนมานีที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านนางพุทธศรีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางภาคของประธานศูนย์กลางแนวรักสังสาซี่ให้เห็นว่าแนวรักสังสาได้ถือสำคัญเรื่องการเต้าโฮมความสามัคคีของคนลาวอยู่ต่างประเทศและคนต่างประเทศที่ดำรงชีวิตอยู่ในลาวตามแนวทางนโยบายการต่างประเทศของภาคโดยถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแมนภาคส่วนหนึ่งที่ตัดแยกออกจากกันบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งชาติลาวพ้นเด่นในปี2024ผ่านมาได้จะตั้งการพบปะคนลาวอยู่ต่างประเทศข้างปฐมฤกษ์ภายใต้คำขวัญหากบ้านเกิดมีผู้เข้าร่วม200กว่าคนสร้างความหับโหูและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาตัวจริงของลาวเหตุให้เขาเจ้ามีความตื่นตัวสมัครใจประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตน
1: คนเด่นเมนได้จัดตั้งการพบปะคนลาวอยู่ต่างประเทศข้างปฐมฤกษ์ตอนหักคณะผู้แทนพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศมาร่วมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งโสปปลาวของเฮาครบรอบ50ปีพร้อมนั้นพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ได้ประกอบส่วนช่วยเหลือสร้างหอพักให้ครูและนักเรียนมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวและอุปกรณ์การศึกษามอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากและช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและอื่นๆและคนครัวสร้างตั้งสโมสรพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศที่กลับมาดำรงชีวิตอยู่สปปลาวคนต่างประเทศที่อาศัยและทำมาหากินอยู่ลาวได้ประกอบส่วนทางด้านทุนหอนสติปัญญาเพื่อแห่งเข้าในการพัฒนาประเทศชาติคิดเป็นมูลค่าหลายขึ้นขีดและสร้างความสามัคคีหักแหงกับประชาชนลาวทั้งเคารพยี่คองประเพณีอันดีงามของชาติลาวและระเบียบกฎหมายของรัฐบาลเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตยปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมและติดตามกฎการเก็บกำเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ประกอบการและสังคมต่างๆเพื่อนำเสนอต่อคณะพักองค์การปกครองในแต่ละขั้นให้ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นติดตามกฎการการเคลื่อนไหวของสภาชาติสภาประชาชนท่านแขวงสมาชิกสภาและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคงเขตตุลาการรัฐบาลและพนักงานรัฐกรโดยผ่านก็คือคำเสนอของประชาชนบรรดาเผ่าตามพระราชบัญญัติสิทธิและหน้าที่ที่ได้กำหนดไว
0: ้ท่านนางพุทธศรีธนะเมืองซี่ให้เห็นตื่นว่าแนวรักสังสาทยังได้สุขโยการจะตั้งหรือองค์การจะตั้งทางสังคมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมลาวอยู่ต่างประเทศสุขโยให้มีพระสงฆ์ลาวประจำวัดลาวอยู่แต่ละประเทศเพื่อส่งคณะผู้แทนศูนย์กลางแนวรักสังสาทไปเคลื่อนไหวพบปะพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศคนขวาสร้างตั้งสโมสรพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศที่กลับมาดำรงชีวิตอยู่ลาวนอกจากนี้คนต่างประเทศที่อาศัยและทำมาหากินอยู่ลาวได้ประกอบส่วนทางด้านถึนฮอนสติปัญญาเหื่อแหงเข้าในการพัฒนาประเทศชาติหมุนขาหลายตื้อกีบและสร้างความสามัคคีหักแพงของประชาชนลาวทางเคารพคิดครองประเพณีอันดีงามของชาติลาวและระเบียบกฎหมายของรัฐ
2: ระหว่างวันที่253พฤษภาคมนี้ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารอาเซียนบวก3และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมอยู่สมการประเทศอุซเบกิสถานภายใต้การเป็นประธานร่วมของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3กองเลขาอาเซียนองค์การคนครัวเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB องค์การกองทุนสากลหรือ IMF และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคภาคพื้นและสากลการตีราคาขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนบวก3และสากลซึ่งเห็นว่าการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นอาเซียนบวก3อาจจะซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในตะเวนออกกลาง

0: และนโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาผลกระทบดังกล่าวเหตุให้ราคาสินค้าสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแร่ธาตุที่นำใส่เข้าในการผลิตมีจำนวนบ่เพียงพอและมีราคาสูงขึ้นหลายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบรรดาองค์การจัดตั้งสากลได้เสนอให้บรรดาประเทศสร้างนโยบายรับมือกับผลกระทบระยะกลางเช่นเพิ่มคลังแร่สะสมเน้นใส่สนองนโยบายด้านการเงินเงินตาเฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างจะแจ้งเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนและสร้างความทนทานและยะยาวโดยการสร้างความเข้มแข็งเพื่อหับประกันด้านคลังพลังงานเสริมสร้างขอบเศรษฐกิจมหาภาคโดยอิงใส่สภาพความเป็นจริงและการคาดคะเนที่อาจจะเกิดขึ้นสมทบกับการสร้างแผนตัวจริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นต้นเพิ่มคลังแร่สะสมสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะกลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนภายในพร้อมนี้กองประชุมได้รับรองเอาทิศทางยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ฮอดปี2030แผนงบประมาณและแผนพนักงานปี2027แผนการทดลองกู้ยืมในกองทุนครั้งที่17ความคืบหน้าการค้นคว้ารูปแบบการสนองทุนแบบใหม่การจัดตั้งปฏิบัติคอริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาเซียนแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำหรับปี2027หา2030แผนการจัดตั้งปฏิบัติคอริเริ่มการสนองทุนสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติสำหรับปี2026หา2028ห่างสิทธิ์หน้าที่ของกองเลขาและหับหองธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB เป็นกองเลขาสวยเวียกเสริมผ่านมา ADB ได้สวยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาตลาดพันธบัตรสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ตามแผนการร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในตอนท้ายกองประชุมได้หับหองเอาเนื้อในแถลงการซึ่งได้กำหนดปัญหาสำคัญที่ได้ปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้และทิศซี่นำของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าการเข้าร่วมเวทีการร่วมมือด้านการเงินในภาคพื้นอาเซียนบวก3แม้นการปฏิบัติพันธะอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ลาวเข้าร่วมเป็นภาคีได้ยกสูงสิทธิ์นาทีขอบการร่วมมือที่มีความสำคัญในการยกบทบาทเวียกงานเศรษฐกิจการเงินในภาคพื้นสากลและสุกยูการร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจผสมประสานระหว่างการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยืนยง
1: ในตอนหน้ารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนต่างๆสุ่มใส่กระเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานส่วนกลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะห่างมติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นเวลาแห่งชาติรวมทั้งบรรดาห่างกฎหมายและเอกสารต่างๆที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษาปี2026ที่จัดขึ้นเมืองบูโดมานีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฐานคำพาพิมพ์สอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลได้สุ่มใส่ปฏิบัติบรรดามาตรการสุกยูส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าและผลิตเพื่อส่งออกให้แข็งแรงพร้อมทั้งมีการกักเก็บและคุ้มครองเนื้อที่ทำการผลิตเพื่อบ่ให้มีการบุกรุกป่าไม้กักเก็บแนวพันธุ์ฝุ่นปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชและอื่น
2: ๆสุ่มใส่กักเก็บบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานส่วนกลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะห้างมติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติบรรดาห้างกฎหมายและเอกสารต่างๆที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการสุกยูส่งเสริมการผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อส่งออกให้แข็งแรงพร้อมทั้งมีการกล้าเกี่ยมและคุ้มครองเนื้อที่ทำการผลิตเพื่อบ่ให้มีการบุกรุกป่าไม้กล้าเกี่ยมแนวพันธุ์ฝุ่นปุ๋ยยาป่าศัตรูพืชและอื่นๆ
1: ท่านคำภาพิมพ์สอนให้ฮู้ตื่มว่า รัฐบาลให้สืบต่อเอาใจใส่ประสานสมทบกับแผนงการที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและเล็งค้นคว้าออกไปตะดินให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขอย่างเข้มงวดการจูดป่าทำการผลิตของปศุสัตว์ที่อาจจะเกิดไฟไหม้ล้ำป่ากาเกียมปลูกต้นไม้ให้เป็นขบวนการกว้างขวางรวมทั้งคุ้นคว้าจัดสัปดาห์ยุติการจูดป่าหันมาปลูกต้นไม้ทดแทน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่4พฤษภาคมนี้กรมท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนามรายงานในฮู้ว่าในเดือนเมษายนปีนี้เวียดนามได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายกว่า2ล้านเถือคนและได้ยกยอดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศใน4เดือนต้นปีนี้บรรลุระดับ8ล้าน8แสนกว่าคนเพิ่มขึ้นหลายกว่า14ส่วนห้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีก่อนและปฏิบัติสำเร็จ35ส่วนห้อยของเป้าหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ25ล้านเถือคนในปีนี้ตัวเลขที่เป็นหน้าประทับใจนี้ได้ยังยืนสถานะบทบาทของเวียดนามที่เป็นสถานที่นัดพบที่ปลอดภัยมีเสถียรภาพและนับมือนับดึงดูดใจนักท่องเที่ยวต่างประเทศใน4เดือนต้นปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเวียดนามหลายที่สุดรวมมีจีนสาธารณรัฐเกาหลีรัสเซียไต้หวันของจีนกัมพูชาสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียและฟิลิปปินส์เฉพาะ2ตลาดใหญ่ที่สุดแม่นจีนและสาธารณรัฐเกาหลีกว่าเกือบ40ส่วนห้อยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าไปท่องเที่ยวในเวียดนาม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่4พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีการเงินและผู้บริหารธนาคารกลางของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมกับญี่ปุ่นจีนและสาธารณรัฐเกาหลีได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สนองน้ำมันดิบจากตะเวนออกกลางท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นพร้อมทางตกลงจะยกระดับการร่วมมือเพื่อแก้ไขความเสี่ยงร่วมกันแถลงการร่วมซีให้เห็นว่าความเข่งตึงในตะเวนออกกลางได้เพิ่มความกดดันอย่างรุนแรงต่อท่าเอียงเศรษฐกิจของภาคพื้นในขณะที่บรรดาประเทศสมาชิกยังสืบต่อพบกับความผันผวนของตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมทางการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมโดยอิงใส่สภาพการของแต่ละประเทศท่านซาสึกิคาตายามะรัฐมนตรีกระทรวงการเงินญี่ปุ่นซึ่งห่วมเป็นประธานกองประชุมกล่าวว่าบรรดาประเทศสมาชิกได้เห็นดีเป็นเอกภาพเกี่ยวกับความต้องการที่จะเสริมสร้างการร่วมมือในภาคพื้นและให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการกระจายความเสี่ยงด้านระบบตองโซการสนองพนักงานแถลงการยังได้เน้นหนักถึงความสำคัญของระบบหลายฝ่ายและสนับสนุนระบบการค้าสากลที่อิงใส่กฎระเบียบยุติธรรมเปิดเผยโปร่งใสและบ่มีการจำแนกแถลงการยังระบุเติมว่าบรรดาประเทศสมาชิกมีความพร้อมที่จะรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหลังจากค่าเงินเยนของญี่ปุ่นหลุดลงอย่างไวว้าโดยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายงานว่าได้เข้าแทรกแซงตลาดเงินตราในอาทิตย์ผ่านมาแล้วผู้เข้าร่วมกองประชุมได้เตือนว่าการขัดแย้งที่ยืดเยื้ออยู่ตะเวนออกกลางอาจจะมีผลสะท้อนอย่างกว้างขวางและยาวนานบ่เพียงแต่ต่อตลาดพลังงานเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตการขนส่งราคาอาหารและขั้นแห่งการท่องเที่ยวอีกด้วยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

เป็นคนอย่าอวดอ้างว่าตัวเก่งเกินคนล่างเถื่อมีคนเขาเก่งกว่าเฮาหลายเท่าเฮาว่าเฮาดีแล้วเขาผัดยังดีกว่าดังนั้นอย่าอวดอ้างว่าตัวนั้นเลินเขาสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกทานขอนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงคืนนี้มาพร้อมความม่วนซื่นเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการคือเก่าเว้าจากันเป็นประจำสำหรับคำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นเนาะมาเสนอให้ท่านได้รับฟังหวังว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือมีรายการอยู่ทางต่างแฝงเนาะอยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือยามค่ำคืนคือจังสิหลายทานก็โอ้ยนอนหลับแล้วก็มีเนาะผู้เพิ่นนอนเตเว้นได้กินข้าวแลงแล้วก็นอนเราได้เนาะแต่ว่าคนเฮาก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ว่าบางคนก็เฮ็ดเวียกล่วงเวลาบ่จังสิหรือว่าเวียกยังหน่อยนึงซ้ำให้มันแล้วมันทั่วหรือว่าการไปการมาก็คือกันเนาะมันคนเฮามีเวียกงานที่แตกต่างกันไปเพราะว่าจะเฮ็ดเวียกในยามกลางคืนหรือว่าในยามตอนเว้นก็แล้วแต่เนาะเป็นกำลังแรงใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการแต่ว่าสิ่งสำคัญให้มีสติเด้อผู้ที่อยู่เฮือนอยู่ศาลก็มีสติระมัดระวังหั่นล่ะรักษาทรัพย์สมบัติของตนเองก่อนจะเข้านอนก็เก็บหมัดสิ่งของที่มีค่าเนาะเมียนหมัดให้ดีอัตตูเพื่อว่าหับประกันความปลอดภัยยานบรรดาพวกโจรให้อ้ายขโมยสิมาซอกหลักเครื่องหลักของนี่อันนี้ได้ยินตลอดเนาะเผื่อหน่อยนึงบ่ได้อีหลีเนาะสำหรับพวกขี้หลักนี่แต่ว่าสิ่งสำคัญบางเทื่อเฮาระวังแล้วเฮาเมี่ยนแล้วก็ยังมีช่องทางมีวิธีมาเอาของเฮาเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับเพื่อนมิตรรายการด้านรถลาพาหนะก็คือกันเนาะเอาเข้ามาฮอดเฮือนแล้วใส่กระเจอีกอันนี้เพื่อรับประกันบ่ให้เสียว่าซั่นๆเอาคำคืนนี้มันได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอน้อยจันสับหมอนเด่นเจริญสุขซึ่งบทเรื่องของเพิ่นมีเสื้อว่าแฟนเสียเมียได้แต่ว่าทำอิจจากรายการนี้ให้ทานได้มาหับฟังเสียงเพลงห้องสะก่อน

เสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นจากสอน้อยจันสมอนแดนเจริญสุขบทเรื่องของเพิ่นมีชื่อว่าแฟนเสียเมียใดเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟัง

ความหักความหมักและความหึงหวงระหว่างคู่บ่าวสาวจะสามารถมีขึ้นได้ก็เนื่องจากความใกล้ชิดติดแทดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในระยะเวลาใดหนึ่งที่แน่นอนแต่มันจะเป็นอย่างใดก็ตามเถอะมันบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะสามารถมาพิสูจน์บรรดาปัญหาเหล่านั้นได้ว่ามันสิได้มวนทายด้วยหอยยิ้มที่แสนหวานหรือจะจบลงด้วยหยาดน้ำตาและความเจ็บปวดรวดราวที่น่าสังเวชด้วยเหตุนี้ความหักและความสั่งจริงไปคู่เคียงกันซึ่งบางครั้งข่าวความหักอาจจะกลายเป็นความสั่งแต่มีบางเถื่อความสั่งจะกลายเป็นความหักหมายว่าความหักขึ้นสูงเท่าใดความสั่งก็อาจจะขึ้นสูงเส้นเดียวกันเมื่อหวนถึงเส้นทางการเคลื่อนไหวแห่งชีวิตของสหายเกณฑ์แล้วถึงสิบ่มียามใดดอกที่สิเฮ็ดให้สหายประสบพบพ่อกับความเบิกบานมวลซื่นสหายยอมเหตุให้ชีวิตของตนเองเลื่อนลอยไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนมูลในทุกวินาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็แม้นภายหลังที่สหายได้ผิดหวังนำสาวสมเพศและสาวผู้อื่นๆมาก่อนแล้วบ่พอเท่าใดปีสหายกับบ่คอยมีความสนใจนำผู้สาวคนใดซึ่งถ้าจะเอ่ยปากว่าสิหักกับสาวคนใดแล้วสหายก็ยังคิดสำนึกถึงอดีตการที่มันได้ล่วงกายไปตามการเคลื่อนหมุนของโลกหน่วยนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งคิดให้สหายมีความโศกเศร้าแต่สหายมีความพึงพอใจที่ได้ดำรงชีวิตอยู่บนดินแดนต่อนี้เป็นระยะเวลาที่เหิ่งนานพอสมควรสหายยังจือดีถึงเหตุการณ์ทั้งหมดระหว่างสหายกับสาวสมเพศสหายบ่นึกบ่ฝันเลยว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นมันจะกลายมาเป็นอดีตที่ปะไว้แต่มิตรภาพและความเป็นอ้ายเป็นน้องพวกเขาได้พบปะสั่งสรรค์กันเถื่อทำอิดแม้นในขณะที่ไปร่วมงานสั่งสรรค์การขึ้นเฮือนใหม่ของเสี่ยวอยู่ที่บ้านหนองโบทองถึงว่าการพบปะสั่งสรรค์กันในเถื่อนั้นสิเป็นเวลาสั้นๆก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างได้เฮ็ดให้เขาเจ้ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งถึงท้องและในที่สุดพวกเขาเจ้าก็ได้พากันไปมาหาแวอย่างบ่ได้ลดละแต่ว่าผ่านความใกล้ชิดติดแทดและลึ่งเคยกันนั้นมันได้เหตุให้พวกเขามีความพอใจต่อกันพวกเขาเจ้าได้มีคำมั่นสัญญาต่อกันว่าสิหักกันอย่างแท้จริงเขาเจ้าจะพยายามเฮ็ดให้ความหักนี้ผ่านสิ้นสายแดนอย่างแน่นอนซึ่งอันนี้มันได้กลายเป็นแฮงจูงใจที่เห็นให้พวกเขาเจ้าต้องสู้สนต่อหน้าที่เวียกงานอย่างจริงจัง

ความหักของเขาทั้งสองมันเป็นสัญญาหักแห่งสายสัมพันธ์ระหว่างสองคนและก็แม่นเดือนนั่นเองที่สาวสมเพศจะบรรลุผลสำเร็จในการป้องกันบทวิทยานิพนธ์เพื่อเอาใส่ญาบัตรขั้นมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาจิตศาสตร์และศึกษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสร้างครูเวียงจันทน์แต่น่าเสียดายจนบ่สามารถสิพรรณนาได้ซึ่งในระหว่างเดือน556สหายเกณฑ์บ่ได้ไปเที่ยวยามคนหักของเขาเนื่องจากบ่อยากรบกวนแนวคิดจิตใจของคนหักที่พวมจะสู่สนเขียนบทวิทยานิพนธ์แต่ก็บ่พอเท่าใดเวลาได้ยับย่ายเข้ามาที่เดือน7ตามการเคลื่อนหมุนของหน่วยโลกสหายเกณฑ์ได้รับข่าวจากหมู่ของตนว่าสาวพรสมเพศได้บรรลุผลสำเร็จในการป้องกันไสยบัตรขั้นมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาจิตศาสตร์และศึกษาศาสตร์อย่างสง่าผ่าเผยสหายเกณฑ์ได้มีความเอกอ้างทะนงใจต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงจนบ่สามารถจะพรรณนาได้สหายคิดว่าสิไปสุ่มเสยผลสำเร็จการศึกษาของคนหักในมือนี้และก็ในมือต่อๆไปมือนั้นซึ่งแม่นขณะที่ดวงสุริยาใกล้สิตกดินเสียงห้องของหมู่นกน้อยสาลิกาพ่วมบินกับคืนสุหังดังจิกจอกจ่อแจอยู่ข้างหัววัดบ้านดงโดกซึ่งเป็นสัญญาหักแห่งความผิดหวังของชายหนุ่มที่มีความปรารถนาอยากเป็นเจ้าคงเขตนั้นสหายเกณฑ์พรความไหวหลุดอย่างซาซาผ่านเดินวัดและก็มาจอดแปะตีนขั้นใดทางขึ้นเหือนของคนหักสาวพรสมเพศควมนั่งต่ำหูกอยู่ก้องตารางเฮือนเหลียวเห็นสหายเกณฑ์ย่างมหานางส่งวาดหอยยิ้มต่อคนหักแต่เบื้องหน้าและแก้มแดงองตรงปานมากเล่นสุขชั่วระยะหนึ่งแล้วใบหน้าของนางก็เศร้าลงอย่างผิดปกติสหายเกณฑ์ตัดสินใจย่างไปหาคนหักด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสแต่หัวใจของสหายเกณฑ์เต้นผิดปกติวาดใดวาดหนึ่งสหายมีความแปลกใจอย่างบ่น้อยเมื่อตนเองเป็นเช่นนั้นแต่กะบ่ทันเอ่ยปากแนวใดสบายดีไอ้เกณฑ์เชิญขึ้นถึงเฮือนแล้วนางก็ย่างขึ้นถึงเฮือนสหายเกณฑ์ย่างตามหลังสาวพรแล้วก็มานั่งอยู่ห้องรับแขกของนางห้องดังกล่าวถึงว่าบ่เป็นห้องโอโทงก็ตามแต่ก็ประดับเอเปรียบเหมือนโฮงแสดงละครที่สหายเกณฑ์เคยเห็นอยู่เมืองเลปซิกแห่งประเทศเยอรมันนางพาสหายเกณฑ์นั่งลงอยู่ที่เตียงที่วางไว้แตะกับหัวขั้นใดทางขึ้นเฮือนแล้วนางกระย่างไปเฮือนครัวทั้งเอาน้ำจากตู้เย็นสองขวดออกมาไข่แล้ววางอยู่ถึงหน้าโต๊ะแล้วนางก็ย่างกลับขึ้นไปเอาข้าวหนมใส่จานมาวางถึงโต๊ะและก็มานั่งข้างสหายสหายเกณฑ์นั่งซึ้งอยู่และก็เนียมเบิ่งคนหักแต่หัวจนสุดตีนสหายก็พออยากกอดอุ้มคนหักท
ที่เขาได้ทนุถนอมตั้งว่ามาหลายเดือนแล้วสหายเว้าขึ้นโดยเสียงค่อยๆเพื่อถามว่าเพชรเอ้ยปัจจุบันน้องคิดแนวใดน้องก็สบายดีอยู่ติโดนละเด้ที่อ้ายบ่ได้มายามน้องแต่อ้ายเสื่อว่าสมเพชรคงจะเป็นพรสมเพชรเหมือนเดิมแต่คนที่เขาหักบ่ปากนางก้มหน้าลงและเฮ็ดให้น้ำตาของนางย่อยลงไหลซึมออกจากเป้าตาของนางแล้วก็คอยซึมเข้าใส่ขาส่งของสายนมบ่พอเท่าใดก็มีเสียงไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็เงยหน้าแหนมขึ้นเบิ่งคนหักพร้อมทางเว้าค่อยๆไอ้เกณฑ์น้องคองคอยอ้ายมาตั้งหลายเดือนนี่ก็เป็นเดือนที่7น้องอุกใจหลายซึ่งบ่สามารถที่จะเว้าให้อ้ายฮู้แต่ก็จำเป็นต้องได้บอกเพื่อความเป็นจริงน้องต้องเว้าความจริงแล้วล่ะสายหนุ่มรูปผมคนที่เขาหักพร้อมทั้งถามนางด้วยความแปลกใจอ้าวพรเพชรน้องเป็นหยังน้องเป็นหยังน้องจริงเหตุแนวนี้ไอ้คิดว่าไอ้มาหาน้องเทื่อนี้คงจะพบแต่หอยยิ้มของน้องแต่กงกันข้ามสัมผัสเห็นแต่หยาดน้ำตาน้องลองเว้าเหตุผลสู่อ้ายฟังมาเบิ่งดูว่ามันเป็นหยังกันแท้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นก็ก้มหน้าลงพร้อมทั้งให้สะอึกสะอื้นและก็ทั้งเว้าขาดติดขาดตอนแบบลอยๆว่าน้องต้องขอโทษไอ้เกณฑ์ที่อ้ายได้เสียสละเวลาอันมีค่าไปมาหาแหวน้องเป็นเถื่อสุดท้ายน้องเว้าแบบนี้น้องเสือว่าอ้ายคงสิเข้าใจอ้ายคงสิบ่เครียดให้น้องเนาะเพราะว่าน้องเกิดมามีชีวิตน้ำเพิ่นก็บ่อยากให้มีคนสั่งอยากให้มีแต่คนหักแพงเหมือนดังหมู่คู่เพื่อนฝูงผู้อื่นๆไอ้เกณฑ์เป็นด้วยเหตุนี่แหละเอ้ามันเป็นแนวใดเป็นแนวใดเว้าสู่อ้ายฟังเบิ่งดูและเป็นหยังน้องจริงเว้าคำนี้ออกมาอ้ายยังจื้อดีคำมั่นสัญญาที่อ้ายและน้องได้เว้ากันเอาละไอ้เกณฑ์คำเว้าเหล่านั้นขอให้อ้ายถือสว่ามันเป็นอดีตน้องบ่อยากให้อ้ายต้องผิดหวังดอกแต่ก็จำเป็นสิเหตุให้อ้ายต้องเสียใจนำน้องอย่างแน่นอนแล้วนางก็ยืนจอกน้ำให้ชายหนุ่มพร้อมทางเว้าขึ้นว่าเอาเชิญอ้ายดื่มน้ำเชิญอ้ายกินขนมเชิญอ้ายกินของแก้มนี่เด้อชายหนุ่มหับเอาจอกน้ำจากมือคนหักแล้วก็เว้าขึ้นว่าพรสมเพชรน้องลองตั้งใจเว้าดีๆเบิ่งอ้ายบ่ทันเข้าใจได้คนนี้คือคนหักของอ้ายและอ้ายก็ถือสูงกว่านั้นว่าน้องเปรียบเหมือนชีวิตอินทรีย์และจิตวิญญาณของอ้ายแต่สิเป็นแนวใดขอให้น้องเว้าเบิ่งน้องบ่ควรจะปิดบังอ้ายได้ไอ้เกณฑ์อ้ายที่น้องหักสุดหัวใจในเบื้องต้นน้องก็คิดคือดังอ้ายเว้านั่นแหละพี่ๆน้องๆก็คือหมู่คู่เพื่อนฝูงของพวกเขาไผก็ฮับฮู้ว่าพวกเขาได้หักกันและก็สิแต่งโด่งกันในไวๆนี้
แต่น้องกะบ่จักสิเว้าแนวใดจึงสิถูกขนาดว่าอ้ายได้เอาผู้เฒ่าผู้แก่มาสู่ขอน้องแต่น้องยังสิสามารถเฮ็ดให้อ้ายต้องอกหักเสียความตั้งใจของอ้ายที่มีต่อน้องแต่ที่จริงแล้วน้องก็บ่ได้คาดคิดมาก่อนเลยน้องเสื่อว่าอ้ายคงสิให้อภัยแก่น้องเพชรน้องคาดคิดแนวใดไอ้เกณฑ์อ้ายปัจจุบันน้องได้กลายเป็นคนที่ทรยศต่ออ้ายอย่างบ่ฮู้สึกตัวเสียแล้วน้องบ่จักสิคิดแนวใดเพราะว่าประเพณีหรือจุดพิเศษของคนลาวเฮาแล้วต้องได้ฟังความพ่อแม่ญาติพี่น้องและหมู่คู่ที่สนิทสนมแม่นติเพชรอายฮู้ดีพ่อแม่ตลอดถึงญาติพี่น้องแม่นผู้มีพระคุณแต่ว่าพวกเพิ่นก็บ่สามารถจะตัดสินบาทก้าวเดินของลูกหลานได้หรอกแต่สำหรับการตักเตือนสั่งสอนของพวกเพิ่นแม่นล้วนแต่เป็นทุนหอนแห่งชีวิตทั้งเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่หายากสุดไอ้เกณฑ์บางเดือน 5-6 มานี้น้องได้รับจดหมายของพ่อแม่จากประเทศแคนาดาพ่อได้ฝากหนังสือรับประกันหนังสือยั่งยืนเงินฝากธนาคารมาให้น้องเพิ่นได้บอกน้องไปยามเพิ่นในไวๆนี้ไอ้เขียนสีวาแนวใดให้น้องเพชรเอ้ยอ้ายกะบ่มีสิทธิ์กีดขวางเส้นทางเดินของน้องดอกเพราะการเลือกคู่ชีวิตเลือกที่อยู่อาศัยแม่นสิทธิ์ของแต่ละคนก็สิทธิ์ของน้องเองนั่นล่ะไอ้เขียนน้องต้องขอบใจน้ำอ้ายหลายๆเด้อที่อ้ายมีความเป็นห่วงเป็นใยนำอุดมการของน้องแต่สิ่งเหล่านี้อ้ายสิคิดเพียงผู้เดียวบ่ได้ดอกโอ้พวกเขานั่งล้มกันเตะดนน้องลืมถามอ้ายว่าอ้ายกินข้าวแล้ววะนั่งรอท่าน้องนี่ก่อนเด้อน้องสิแต่งอาหารสุกินเมื่อเว้าสุดนางกะลุกจากบ่อนางแล้วก็ย่างไปเฮือนครัว

ส่วนระยะที่สหายเกณฑ์นั่งรอท่าอยู่นั้นสหายค่อยๆกวดสายตาแนมเบิ่งห้องรับแขกซึ่งในที่สุดสหายเกณฑ์ก็ได้เห็นรูปภาพที่ได้ถ่ายในโอกาสบุญปีใหม่ลาวที่ผ่านมาในบ่พอเท่าใดเดือนเมื่อสหายเห็นรูปภาพนั้นแล้วสหายบ่นึกบ่ฝันเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและสาวสิม่วนท้ายแบบง่ายๆแนวนี้สหายคิดแล้วคิดอีกจนอยากโดดเหือนหนีแต่เมื่อคิดถึงมารยาทของคนแล้วเฮาบ่ควรสิกระทำแบบนั้นเลยเรื่องสิเป็นแนวใดนั้นแม่นเรื่องหนึ่งต่างหากคิดไปคิดมาเขาจุลละมือและก็เว้าขึ้นเสียงค่อยๆว่าเพชรเอ๋ยมาโหดนี้อายจริงฮู้ว่าน้องมีความใฝ่ฝันนำความสนุกสนานบนความทุกข์สุขของผู้คนที่ได้หักน้องแม่นหยังไอ้เกณฑ์คือว่ามาจมอยู่ผู้เดียวอยู่ในห้องหรือว่าไอ้ละเมอคิดถึงแฟนๆอยู่มหาลัยสิให้อ้ายคิดหาเขาเฮ็ดหยังยังว่าความตั้งใจของอ้ายมีเพียงแต่น้องคนเดียวนี่แหละอ้ายบ่อยากหนีจากโลกหน่อยนี้จริงจะบ่ได้ยินสื่อและเห็นหน้าของน้องไอ้เกณฑ์อ้ายอย่าคิดหลายแม่ขอให้อ้ายจงตั้งใจไว้ดีๆเพราะว่าปัญหาที่น้องสิไปอยู่พุ่นจะอยู่ได้หรือบ่ละจึงคอยเว้ากันตามหลังเมื่อเว้าสุดสาวก็ยกพาเข้าพร้อมทั้งเชิญสหายเกณฑ์กินทั้งสองนั่งกินข้าวเต็มไปด้วยหอยยิ้มและหยาดน้ำตาบางข้างก็ยิ้มบางข้างคาวก็ให้สะอึกสะอึนส่วนสหายเกณฑ์แม่นนั่งคิดอยู่จนบ่มีบางข้างสิปั้นเข้าใส่ปากของตนเองก็บ่ถือในที่สุดสหายก็ตัดสินใจครอบนางและก็ทำท่าว่าจะลุกหนีแต่สาวสมเพชรผัดเว้าขึ้นว่าอย่าเฝ้าเมือน้องสิเมียนพาเข้าเสียก่อนแล้วน้องยังมีแนวลมอ้ายอยู่อ้ายมีปัญหาแนวใดเชิญเว้าโลดเฝ้าก่อนน้องไปเมียนน้องเมียนพาเข้าเสียก่อนอ้ายนั่งท่าน้องบึดหนึ่งเด้อ

ไอเกนเถิงสิเป็นแนวใดน้องกะบ่ลืมอ้ายดอกน้องพร้อมแล้วที่จะนับถืออ้ายเหมือนอ้ายคิงคิงคนหนึ่งของน้องน้องพร้อมแล้วที่จะให้การช่วยเหลืออ้ายถ้าน้องไปพูดแล้วก็จะพยายามส่งข่าวหาอ้ายเป็นปกติอยู่ดอกคันสั้นน้องกะสิไปแต่งดองอยู่พุ่นเลยแม่นบ่อ้ายได้ยินเมียของสหายเวียงทองเว้าสู่ฟังว่าพ่อของน้องได้ซอกผัวให้น้องและผู้ที่จะเป็นผัวของน้องนั้นแม่นเป็นหัวหน้าบริษัทการค้าแต่สหายเวียงทองสัมผัสว่าแม่นนักค้นคั่วการแพทย์หรือว่าแม่นแนวนั้นบ่เรื่องนั้นน้องกะบ่ทันฮู้แจ้งเถื่อเพราะว่าตามที่แม่ได้บอกว่าในเบื้องต้นให้น้องไปยามเพิ่นก่อนส่วนว่าการแต่งดอกนั้นหากเป็นไปได้กะสิมาแต่งดอกอยู่ประเทศลาวถ้าแต่งดอกอยู่พุ่นสัมผัสคิดฮอดแม่น้องนุ่งหมู่คู่เพื่อนฝูงพวกเฮานี่แหละเผ็ดเอ้ยปัจจุบันน้องคิดคักแล้วล่ะถึงว่าน้องสิตัดสินใจอ้ายกะบ่ได้ว่าหยังน้องคิดหลายแล้วแต่กะบ่ทันแน่นอนถ้าหากไปถึงพุ่นมีสภาพซับสนแนวใดกะสิส่งข่าวให้ดอกอ้ายจะเฝ้าน้อยใจแต่ว่าโอกาสนี้การล้มกันของพวกเฮานับว่าดนพอสมควรแล้วน้องบ่มีหยังสิเว้าให้อ้ายเข้าใจต่อน้องอีกแต่น้องขอให้อ้ายจงตั้งใจเฮ็ดเวียกงานเพื่อภารกิจรวมของอ้ายอย่างแท้จริงไอ้เกณฑ์ขอให้อ้ายกลับเมื่อก่อนซะเครื่องของที่พวกเฮาซื้อไว้เพื่อสิแต่งดอกนั้นน้องคิดว่าน้องบ่มีหยังที่จะให้อ้ายแต่น้องสิบ่ลืมอ้ายอย่างเด็ดขาดน้องคิดฮอดอ้ายอย่างเต็มทีแต่ว่าย้อนความจำเป็นแล้วนางก็ก้มหน้าลงใส่ตักของสายหนุ่มสายหนุ่มรูปผมเบาๆและกะเว้าขึ้นด้วยเสียงคอยว่าเฮ็ดเอ้ยอ้ายพอใจที่ได้เสียสละคนหักที่อ้ายได้ทนุถนอมมาแต่ดนแสนนานอ้ายคิดว่าตลอดชีวิตของอ้ายนี้คงจะบ่มีหญิงสาวคนใดดอกจะสามารถดึงดูดจิตใจของอ้ายยกเว้นแต่น้องคนเดียวเท่านั้นแหละในระยะที่ผ่านมาอ้ายเคยประสบพบพ่อกับสิ่งที่บ่พึงปรารถนาแต่อ้ายก็บ่เคยน้ำตาไหลว่าแต่ในเถื่อนี้อ้ายพึงพอใจปล่อยให้มันไหลลงสู่พื้นปฐพีอ้ายขออวยพรให้น้องจงเดินทางด้วยความสวัสดีภาพอ้ายขอลาน้องเพียงเท่านี้ละไอเกณฑ์อ้ายคิดเห็นใจน้องเด้ออ้ายอย่าสุเครียดให้น้องได้น้องก็เคยเว้าให้อ้ายฟังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหวังว่าอ้ายคือสิบ่เครียดแค้นต่อน้องเนาะเผ็ดเอ้ยนับแต่นี้เป็นต้นไปขอให้น้องเซาคิดซะเพราะแต่ใดมาอ้ายบ่เคยเครียดสั่งน้องและบ่เคยมีความอาฆาตบาดหมางต่อผู้อื่นแต่นี่เป็นต้นไปอ้ายพร้อมแล้วที่จะนับถือน้องเปรียบเหมือนน้องสาวคนหนึ่งของอ้ายอ้ายคิดว่าตลอดชีวิตของอ้ายนี้คงจะบ่สามารถเอาวัตถุสิ่งใดๆดอกที่จะมาสามารถตอบแทนคุณของน้องที่มีต่ออ้ายในยามอดีตการเอาละเผ็ดเอ้ยอ้ายขอหยุดคำว่าเพียงเท่านี้ล่ะ
เพื่อบ่อยากรบกวนกระแสแนวคิดของน้องจนเกินไปอายขอลาเมื่อก่อนเด้อ

านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นแฟนเสียเมียได้ซึ่งเป็นบทเขียนของสอน้อยจันสมรแดนเจริญสุขยังบ่ทันหมดเนาะแต่ว่าเวลามาฮอนี้คงสิได้อำลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีลาตีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซ้อย

เล็กขดเอาไว้เห็ดขอเล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขดเลียวเอาไว้บอดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงตอนหับทานเข้าสู่รายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการยามค่ำคืนแบบนี้เนาะก็มาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับผู้ที่ว่ายังบ่ทันได้รับได้นอนยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางผู้บางคนเนาะก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในศาลก็ดีหรือว่าหลายคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยนี่แหละเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกก็ต้องเป็นโมงเป็นเวลาเป็นกะสับเปลี่ยนกันไปและผู้ที่ว่ากำลังขับรถขับเหือไปเหนือเมื่อใต้หรือว่าเฮ็ดเวียกยามค่ำยามคืนแบบนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ด้วยการฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังบางคนโอ้ยคันฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้ก็คือว่ามีกำลังแห่งใจในการเฮ็ดเวียกได้เนาะเฮ็ดเวียกกลางคืนนี่มันก็อยากหลับอยากนอนแด่แต่คันว่ามีคนมาเว้ามาว่าหรือว่ามาโอ้มาลมมีเสียงเพลงม่วนๆก็ลืมความอิดความเมื่อยไปดังนั้นผู้ใดที่ว่าหาฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเขตใดท้องถิ่นใดกายาอยากฟังเพลงให้ถึกอกถึกใจก็อย่าลืมเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับโฆษกเด้อส่งขอความมาที่เบอร์020-5592-9492น้อมรับเอาทุกข้อคำคิดคำเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อมาปรับปรุงรายการของเฮาให้ท่านได้รับฟังชัดเจนและกระจ่างแจ้งขึ้นเนาะ

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใยฝากตนให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปแนวใดก็ตามเนาะในปัจจุบันนี้ถ้าหลายคนก็คงจะฮู้แล้วว่าสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเนาะภายเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงข้าวยากหมากแพงซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจความต้องการของผู้บริโภคและการจ้างแรงงานสภาพการนี้เนาะเฮ็ดให้มีหลายประเทศได้ซอกหาวิธีแก้ไขด้วยกลยุทธ์ต่างๆแต่การผันแปรของสภาพการของโลกความบ่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างในฮอปีที่ผ่านมาเฮ็ดให้หลายฝ่ายเนาะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจของโลกยังสืบต่อผันแปรไปอย่างซับสนและคาดเดาได้ยากและสำหรับประเทศลาวเฮาซึ่งเป็นประเทศที่น้อยเนาะกำลังพัฒนาเมื่อเกิดภัยเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งมีความสับสนตื่มอีกแต่แนวใดก็ตามเนาะก็ขอให้ทุกคนในสังคมจงพร้อมกันสร้างความเข้มแข็งมีสติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองบ่ว่าจะเป็นเวียกงานอันใดกายาเวียกค่าเวียกขายเวียกให้เวียกนาเวียกหัวเวียกสวนหรือว่าเป็นพนักงานทหารตำรวจจังซี่เนาะเฮาก็ต้องมีสติบ่ว่าจะเป็นการใส่ใจสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังมีการคิดไล่อย่างที่ถ้วนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยถ้าว่าเฮามีเงินมีคำหลายก็ต้องเก็บหอมรอมริดไว้ใส่ใจยามจำเป็นเวลาว่างก็ต้องสร้างกิจกรรมกับครอบครัวบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บ่เพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวของเฮานี่มีรายรับหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบที่ว่าบ่จำเป็นเนาะเป็นผักมีซี่ซ้อมเป็นปูเป็นปลาอาหารการกินสิเฮาพอสร้างได้เฮ็ดได้เฮาก็ต้องญาติเอาเวลาที่ว่างนั้นมาเฮ็ดมาสร้างเพื่อให้ครอบครัวของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จำเป็นเล่นหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนใน

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้กอดน้องคอยบ่พ่อข้าวเห็นอ้ายส่งจ๋าตื่นเศร้ายามใดมีรายการรับฟังอยู่เขตใดท้องถิ่นใดภาคใต้ภาคเหนือหับฟังเป็นประจำจังสีเนาะอยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่หรือว่าตำหนิส่งข่าวผลการหับฟังสัตว์เจนจะแจ้งประการใดเนาะสามารถส่งข่าวมาได้ที่เบอร์020-55-929492ได้เด้อหรืออยากจะโฆษณาประสาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเราต้องมีการโฆษณาเนาะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางพวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการโฆษณาให้กับท่านหรือว่าอยากจะสัมปทานคลื่นวิทยุของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นคลื่น FM 103.7 บ่หรือว่าจะเป็นคลื่น FM 94.3 คลื่น AM จังซี่เนาะอยากจะลงสปอตบ่ยิงโฆษณาจังซี่ก็แม่นยินดีต้อนรับทุกๆท่านหรือว่าผู้ที่มีแผนการอยากจะจัดสุดฝึกอบรมสัมมนาแต่ว่าบ่มีห้องประชุมไว้คอยรองรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็แม่นมีห้องประชุมไว้คอยบริการท่านมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดน้อยเนาะมีทั้งโคซกหรือว่าเครื่องเสียงห้องกะแมนมีโต๊ะตั้งพร้อมกับแอร์ที่เย็นสบายตื่มอีกเนาะทันทีว่าสนใจกะแมนสามารถติดต่อผัวพันมาได้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนภัยนามบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์020-55-929492ในมงรัฐการ

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซัมบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ต้อนรับมีรายการกลับมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนาะในบ้านเฮาเมืองเฮาหลายคงเขตเวียกงานหลายแขนงการกระเมนได้พร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจประกอบส่วนหน้าที่เวียกงานของตนเพื่อคำนับหับต้นวันสำคัญของชาติที่จะมาฮอดมาถึงนี้เนาะและหนึ่งในหน้าที่เวียกงานที่ทุกคนเฮาต้องได้เอาใจใส่นั่นก็คือพร้อมกันปฏิบัติสอดสะอาดโดยทุกภาคส่วนทุกสันคนในสังคมต้องได้เอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเฮ็ดให้ทุกสถานที่มีความสะอาดงามตาน่าอยู่น่าพักผ่อนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาในปัจจุบันนี้ในระยะผ่านมาการจัดสรรเก็บเมียนขี้เหี้ยอยู่ในประเทศเฮาเนาะยังเป็นสิ่งที่ว่าท้าทายตลอดมาถึงแม้นว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะก็แม่นได้มีมาตรการหลายอันก็ตามแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายอย่างเนาะที่ต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงคืนและมาฮอดปัจจุบันนี้ประชาชนในตัวเมืองใหญ่โดยเฉพาะแม่นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่มีบางบ้านประชาชนต้องได้รอท่ารถขี้เหี้ยในลายมือไปเก็บทิ่มสิ่งดังกล่าวเนาะได้กลายเป็นปัญหาการทิ่มขี้เหงื่อแบบสะสายและหลายครัวเรือนกระเมนได้ใช้วิธีการกำจัดขี้เหงื่อด้วยการจุดการซุ้มได้บางครอบครัวก็บ่มีบ่อนจุดบ่อนซุ้มต้องได้รักษาหลายมืออันได้สร้างความเปื้อนเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นหลายขึ้นบางคนนี่ก็โอ้ยเหม็นขี้เหงื่อนี่ก็เจ็บเก้าเมาหัวกินข้าวก็บ่ได้นอนก็บ่หลับเนาะคนที่ว่าเป็นพยาธิประจำตัวยิ่งอันตรายดังนั้นปัญหาที่ว่าเก็บเมียนขี้เหงื่อนี่ทุกคนเฮาก็ต้องได้เป็นเจ้าการนำกันเนาะถ้าว่าขี้เหงื่ออยู่บ้านเฮามันเปื้อนก็ต้องเก็บรักษาใส่ธงดำมัดไว้เป็นบ่อนเป็นที่เนาะเพื่อว่าจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่มาเก็บเอาไปทิ่มบ่อนที่เพิ่นจัดสรรทิ่มบ่แม่นสิว่ามีความมักง่ายเนาะเอาไปทิ่มตามถนนหนทางดินเป้าว่างหรือว่าตามตะคองห้องน้ำอันนั้นมันจะสร้างสิ่งที่บ่ดีเนาะนอกจากจะว่ามีกลิ่นเหม็นแล้วมันก็ยังสร้างภาพพดความบ่จบบ่งามให้กับแขกไปไทยมาที่มาเที่ยวลิ้นเที่ยวสมบ้านเฮาตื่มอีกเนาะเอาอันนี้ก็ฝากๆกันเอาไว้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการซะก่อน

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อนอกการรายงานของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮากับเมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้นอกกับเป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ำอั่งน้ำขังและก็หญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านฮานหญ้าของเฮามันหกมันเหือจึงเป็นเงื่อนไขเฮ็ดให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1ก็แม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ถาดห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แมนวันศุกร์แฮม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่8พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาวสาวโมงทายทอดหวยสาวโมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีตสาวเอ็ดโมงรายการข่าว15นาทีสาวเอ็ดโมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทราสาวสองโมงรายการล้าตีเสียงเพลงสาวสามโมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. นะซึ่งมันบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกทิศของประเทศเฮาพร้อมด้วยเพลงล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเอาและการล้มทั่วทิศทับลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันศุกร์เลยเด้เป็นวันศุกร์แฮม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่8เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026พบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาหันและผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็ได้นำเอาข่าวนำเอาเพลงเอาล้ำมาฝากมาต้อนมาสร้างบรรยากาศมาแจ้งข่าวสู่ท่านฟังให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าปฏิบัติเวียกงานอยู่โดยเฉพาะการเป็นการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวงานสารของพวกเขาเองฮะละเฮ็ดได้เป้าหมายการเป็นอยากให้ครอบครัวมีอยู่มีกินอยากให้ครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ยากจึงออกแห่งบุกบืนสร้างสาไปเคียงคู่กับการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมติของสภาแห่งชาติในการจัดตั้งทุกหน้าที่เวียกงานปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่รับผิดชอบจูเฮ็ดได้ใดจึงจะประสบผลสำเร็จอันนี้ก็เป็นอีกใส่พวกเฮาโมทุกคนอยู่ในสังคมละต้องเป็นเจ้าการนำกันในการสู่สนจัดตั้งปฏิบัติแน่ใส่เฮ็ดได้ประชาชนลาวบรรเทามีชีวิตกับอายุที่ดีขึ้นเศรษฐกิจครอบครัวของเฮาดีขึ้นเศรษฐกิจแห่งชาติดีขึ้นสุดท้ายมากันนำพาประเทศชาติก้าวเข้าสู่จุดหมายปลายทางสังคมนิยมตามที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้ดังนั้นการปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่พวกเขาหาผิดชอบอยู่นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขานี่ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางก้าวสู่สังคมนิยมตามที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้แต่อยากได้ในนั้นทุกคนในสังคมเฮาต้องเป็นเจ้าการนำกันในการปฏิบัติตามมติตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้ถูกต้องเหมาะสมสิ่งใดที่ฝ่าฝืนสิ่งใดที่บ่ถูกบ่ต้องก็พร้อมกันตีถอยปรากฏกันยอดทอดต่างๆให้หมดไปพร้อมใจกันสร้างสาบ้านเมืองให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งออกจากวันที่1กรรมกรวันที่1พฤษภาวันกรรมกรแล้วในเดือน6นี่หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นตามประเพณีตามฮีต12ของลาวเฮาล่ะเนาะฮีตเดือน6ก็แม่นบุญบั้งไฟหลายบ่อนหลายที่ได้จัดตั้งสืบทอดบุญบั้งไฟประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาแต่ก็ต้องได้ลีนด้วยความมีสติเด้อท่านผู้ฟังมีสติเนี่ยใดบนหลักการประหยัดมัธยัตินั่นแหละประหยัดมัธยัติเองใส่เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ก็ยุ่งยากฝืดเคืองแดพวกเขาจะฟุ่มเฟือยเกินโตแม้นเป็นไปได้ยากนะเฮ็ดพอดีพองามพออยู่พอกินพอกำลังทรัพย์ของพวกเขามีถึงอันนี้อีกอันนึงปรากฏการณ์ยอดโทษเด้สิ่งบ่จบบ่งามเด้ขัดกับเหตุของประเพณีหั่นก็ให้ตีถอยส่งเสริมแต่สิ่งยอดยิ่งสิ่งดีๆในประเพณีเหตุของชาติลาวเฮาให้ดำรงคงตัวอยู่คู่กับคนลาวตลอดไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญเวลาจุดบั้งไฟเด้อท่านผู้ฟังเวลาจุดบั้งไฟนี่อย่าขาดสติได้ต้องมีสติบ่แม่นว่าสิขึ้นเอาบั้งไฟขึ้นข้างแล้วไปอยู่ข้างบั้งไฟจับบั้งไฟจุดแบกบั้งไฟจุดเวลามันแตกขึ้นมาเด้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเด้พวกเขาจะเหตุไหนพาให้มีความสูญเสียเลยมีหลายแล้วหลายเหตุการณ์หลายกรณีเกิดขึ้นแล้วดังนั้นพวกเขาจงมีสติจุดเพื่อความปลอดภัยเหตุไหนจึงจะมีความปลอดภัยจุดอยู่ไกลนะจ
ูดจูดไก่ใส่ใส่สนวนมันนะให้ยาวๆจูดเนาะอยู่ไกลว่าจะเลี่ยงเว้นการจับการแบกจูดนั่นแหละอันนี้จะเฮ็ดให้พวกเขามีความปลอดภัยลีนด้วยความเบิกบานมวลซื่นอย่างแท้จริงลีนด้วยความปลอดภัยนะซึ่งมื้อนี้ทั้งรายการพวกเขาก็มีข่าวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกทิศนั่นแหละมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดเวียกอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ฟังรายการไปนำฟังข่าวไปพร้อมฟังเพลงฟังล้ำไปแด้สร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิ่งนี้เพื่อเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังได้พรคลายอารมณ์บางคนก็หัดกายยะบริหารอยู่ก็ฟังรายการพวกเขาไปนำรายการนี้เป็นของทุกคนเด้อพร้อมกันฟังพร้อมกันฟังแล้วพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติสิ่งใดดีก็ถอดถอนเป็นบทเรียนในการดำรงชีวิตของพวกเขาเอาเริ่มต้นของรายการก็ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงฟังล้ำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

บาสาสนมีสู้มันเพียงเปียงสั่งขี้ทอนมวนมันนี่น้องดวงสมวนสอยซื่นขาบเจ้าใจเสื้อขางส

อ๋อเสียงครับเสียงลำสองก่อนทำอิดกับผ่านทานผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นในยามเศร้าๆคือจังสิได้ดีพอสมควรเนาะศิลปะวัฒนธรรมการขับห้องลำต่างๆก็เป็นศิลปะอันหนึ่งของประชาชนลาวบนเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละภาคก็มีเสียงขับเสียงลำที่แตกต่างกันไปดังนั้นนั้นก็คือศิลปะวัฒนธรรมมูลมรดกอันดีงามของศาสตร์เหล่าเฮาพวกเขาจงสืบต่อเสริมขยายให้กว้างขวางต่อไปอีกบัดนี้จะล้มข่าวสู่ฐานฟังข่าวนี้แม้นเว้าถึงกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษากองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษาดำเนินไปในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมแบบเซิงหน้าและผ่านระบบทางไกลของกองประชุมรองประธานคณะกรรมการปกครองบรรดาแขวงอันนี้ก็เป็นได้เข้าร่วมเช่นกันนะเพื่อฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพที่พ้นเด่นประจำเดือนเมษาและวางทิศทางแผนการจุดซุ้มประจำเดือนพฤษภานี้ซึ่งกองประชุมหันก็ได้ขายขึ้นในทำกลางบรรยากาศทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวบนเผ่ากำลังขุ่นเขียวจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และอยู่ในระยะที่หลายแขวงจัดกองประชุมข้างประตูมะเล็กของสภาประชาชนแขวงเนาะเอาจะเห็นข่าวได้ยินข่าวทุกมื้อนี้ก็มันเว้าถึงกองประชุมข้างประตูมะเล็กของสภาประชาชนแต่ละแขวงนั่นแหละดําเนินไปอย่างฟุดฟื้นและเคียงคู่กันนั้นหันก็อยู่ในทํากลางที่สภาภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งห้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะเวนออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจของโลกมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตึมรวมถึงอยู่ประเทศลาวของพวกเขาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆฉะนั้นต้องมีมาตรการแก้ไขแต่หัวทีให้ทันการเพื่อลดพรผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานและตะกอนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมครั้งนี้ก็ได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันคือวันที่17และวันที่18เมษายนผ่านมาโดยได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อสำคัญเป็นต้นแม่นรายงานสภาพที่พ้นเด่นและเวียงงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือเวียงงานที่พ้นเด่นประจำเดือนเมษายนและทิศทางแผนการประจำเดือนพฤษภาคม2026ของรัฐบาลปัญหาที่สองก็เป็นสภาพการที่พ้นเด่นในภาคพื้นและสากลเวียงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและบรรดาปรากฏการณ์ยอท่อต่างๆในระยะผ่านมาโดยเฉพาะก็เป็นระยะบุญปีใหม่ลาวแหละอันที่สามก็เป็นความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศปัญหาที่สี่การแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเอฟอันที่ห้าการก้าเกียมต้านภัยแห่งแรกสภาพไฟไหม้ป่าการทางป่าจุดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควันหรือว่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขอันที่6การปฏิบัติคำสั่งเลขที่40/ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและปัญหาวิกฤตการบันและหันวิกฤตเป็นโอกาส

2045บรรทัดที่3ห้างดำรัสว่าด้วยการถอนสิทธิ์นำใช้ที่ดินบรรทัดที่4ห้างดำรัสว่าด้วยกองทุนกันและควบคุมเสื้อพยาธิ HIV หรือว่าพยาธิเอดส์นั่นแหละนะและในโอกาสนี้นี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกลุ่มประชุมทั้งไกลหั่นจงได้พร้อมกันเอาใจใส่คนควบประกอบความคิดความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดรัดมีจุดสุ่มมีทั้งออกที่จะแจ้งเฮ็ดให้กองประชุมได้ผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งแน่ใจเฮ็ดให้ผลกองประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงในอันนี้ก็เป็นเว้าถึงกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษาสรุปคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานในเดือนเมษาที่ผ่านมาหันมีอย่างใดที่ประสบผลสำเร็จด้วยเหตุผลอย่างจึงสำเร็จได้เป็นอย่างดีและด้วยเหตุผลใดก็มีจึงพาให้มีปัญหาอ่อนที่ยังคงค้างอยู่การแก้ไขถูกจุดหรือบอวางแผนไปแล้วได้มีการจัดตั้งปฏิบัติหรือบออันนี้ก็ได้มีการทบทวนคืนพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการจุดสุ่มจัดตั้งปฏิบัติในเดือนพฤษภานี้ก็มีหลายเวียกหลายงานนะที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติดังนั้นรัฐบาลก็เป็นหัวจักรลักแรงในการจัดตั้งปฏิบัตินำพาจัดตั้งปฏิบัติดังนั้นสังคมประชาชนอยู่ในสังคมทุกตัวหน้าประชาชนบรรเภาเป็นกำลังแห่งที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเอาอีกข่าวนึงอีกข่าวนึงนี่แม่นเพิ่นได้มีการสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงการพลังงานและขุดค้นบ่อแฮในไทยเดือนเมษาที่ผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดได้ร่วมกับกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินกระทรวงการเงินจัดกองประชุมสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและขุดค้นบ่อแฮโดยการเข้าร่วมของท่านเหวียนมิงตึมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวมีท่านไพฑูรย์เทียงละไมสมาชิกสภาแห่งชาติคณะผักกระทรวงการเงินหัวหน้ากรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินมีอำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะบริษัทจำปาประกันภัยต่างหน้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงการเงินกระทรวงป้องกันประเทศคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามพร้อมด้วยบรรดาครูร่วมมือยุทธศาสตร์กรมบริษัทประกันภัย DBV บริษัทวีลิสทาวเวอร์วัตสันประกันภัย QBE และบรรดาวิสาหกิจที่เคลื่อนไหวในแขนงการพลังงานบ่อแฮในภาคพื้นเขาห่วมท่านเหวียนเมาฮงมิงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดต่างนาคณะจัดงานกองประชุมกล่าวว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้นี่แมนเป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นในระดับสากลซึ่งเป็นการบุกเบิกในแขนงการประกันภัยอยู่ลาวโดยผ่านกองประชุมสัมมนาหวังว่าจะสุกยู่แลกเปลี่ยนบทเรียนสากลพร้อมทั้งเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยืนยงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบมีหลายหัวข้อสนทนาอย่างลึกซึ้งเช่นว่าบทบาทของการประกันภัยในการคุ้มครองความเสี่ยงการนำใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการคุ้มครองความเสี่ยงด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่3บทเรียนจากบริษัทประกันภัยระดับสากลในการแก้ไขความเสี่ยงขนาดใหญ่และการแบ่งปันบทเรียนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นบอนที่แขนงไฟฟ้ามีการขยายตัวที่โดดเด่นหลายอย่าง
ในการจัดกองประชุมสัมมนาครั้ง

นี้แม้นการถอดถอนบทเรียนจากบรรดาวิทยากรที่มาจากหลายองค์การจัดตั้งที่มีชื่อเสียงเซนทานเหงือนตวนห้วงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินเทคนิคและการเดินเรือกลุ่มบริษัทประกันภัย DBV ทานสำลิ่วมาจากบริษัทวิลิสทาวเวอร์วัตสันทานนางเฟืองว่อมาจากบริษัทลิสทาวเวอร์วัตสันและทานนางลิงฟัมมาจากบริษัท QBE ประกันภัยพร้อมด้วยบรรดาวิทยากรในภาคพื้นได้ร่วมกันแบ่งปันบทเรียนตัวจริงและท่าเอียงใหม่ของตลาดซึ่งนั้นได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการประกันภัยแบบดั้งเดิมไปสู่การประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงการสมณะดังกล่าวประกอบส่วนจะประกอบส่วนของในการสุกยุการหัวมือระวางบรรดาวิสาหกิจประกันภัยนักลงทุนและองค์การคุ้มครองโดยจะยกสูงช่วยยกสูงขีดความสามารถในการต้านทานของพื้นฐานเศรษฐกิจต่อบรรดาความเสี่ยงพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบยืนยงในแขนงพลังงานและบ่อแหในภาคพื้นจากนั้นหันทานไพฑูรย์เทียงละไมเพิ่นได้กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อประกันภัยและการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแหว่าการประกันภัยและการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแหแม่น2หน้าเวียกที่มีความสำคัญที่สุดบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้บรรดาเวียกงานในของเขตพลังงานและบ่อแหแม่นล้วนแต่มีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่แฝงลึกอยู่ในเวียกงานฉะนั้นถ้าอยากคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าวได้ดีขึ้นก็ต้องได้เอาใจใส่และผู้เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างลึกซึ้งถึงท้องแท้ๆเวียกงานคุ้มครองความเสี่ยงของบรรดาโครงการต่างๆอยู่ในลาวแม่นติดพันกับการประกันภัยแบบสมัครใจและแบบบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยซึ่งจะต้องได้มีการคุ้มครองบุคคลที่3จากประกันภัยในขอบเขตของโครงการที่มีการก่อสร้างและหลังดำเนินกิจการและในโอกาสนี้ท่านเหงียนมิงตึมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวได้ขึ้นกล่าวว่าในสภาพการเสื่อมโยงเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยปัจจัยที่บ่แน่นอนการเพิ่มทวีขีดความสามารถในการคุ้มครองในการคุ้มครองความเสี่ยงแม่นความต้องการที่จำเป็นซึ่งการประกันภัยนับมือนับยั่งยืนถึงบทบาทในการเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่สำคัญเพื่อช่วยปกป้องบรรดาโครงการขนาดใหญ่การเพิ่มทวีการหัวมือระหว่างบรรดาประเทศวิสาหกิจและระหว่างบรรดาองค์การจะตั้งทางการเงินประกันภัยจะประกอบส่วนเข้าในการยกสูงขีดความสามารถในการคุ้มครองความเสี่ยงประกันความปลอดภัยให้แก้บรรดาโครงการพลังงานและบ่อแหพร้อมทั้งสุกยุการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยืนยงในภาคพื้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามบรรดานักเสี่ยวซานก็ได้ซี่ให้เห็นว่าวิสาหกิจบ่สามารถอิงใส่เพียงแต่การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการทดแทนค่าเสียหายเท่านั้นแต่จำเป็นต้องผสมประสานกับวิธีการแก้ไขการคุ้มครองความเสี่ยงแบบตั้งหน้าการนำใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกสูงประสิทธิภาพในการตัดสินใจคราวนั้นก็แม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการจัดสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงอยู่ในแขนงการพลังงานและการขุดค้นบ่อแหนะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความเสี่ยงของบริษัทของบริษัทในการสุกยุลงทุนขุดค้นในแขนงพลังงานและขุดค้นบ่อแหให้มีความปลอดภัยหลายขึ้นเป็นทางออกอันนึงที่ดีให้แก่บริษัทเนาะในการตัดสินใจว่ากรรมกรของตนพนักงานของตนโครงการของตนเวียกงานของตนนี้จะมีความปลอดภัยขึ้นได้ก็ต้องได้มีการตัดสินใจให้ถูกต้องมาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มตัวทิศฮับปะลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่เอาบัดนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวตึมอีกข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงเพิ่นได้ไขกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันที่18เดือนเมษาที่ผ่านมาหันภายใต้คำควรยกสูงบทบาทของแนวรับสังสาสสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห้งของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยการเป็นประธานของทานกี่แก้วไขคำพิทุนประธานศูนย์กลางแนวรับสังสาสให้เกียรติเขาหวมกับมีทานทวงรุ่นศรีสุริตประธานประเทศบรรณาการน้ำพักรัฐอดีตกันน้ำขันสูงและภาคส่วนที่เกี่ยวของท่านกิแก้วไข่คำพิทูลเพิ่นได้กล่าวว่าเพิ่นกล่าวเปิดกองประชุมมันก็เพิ่นได้กล่าวว่ากองประชุมโดยมีบางตนว่ากองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ได้สรุปติละคาหมักผลการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของกรรมการส่วนกลางแนวรับสังสาสสมัยที่11ของส่วนกลางแนวรับสังสาสและแนวรับสังสาสแต่ละขันในทั่วประเทศเข้าในการปฏิบัติภาระบทบาทของตนตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาแนวรับสังสาสในทั่วประเทศได้เป็นใจกลางเต้าโฮมมหาสามัคคีทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเฮ็ดหน้าที่ประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขันในการปลุกระดมสุขยุประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเข้าในกระบวนการแข่งขันทักษะและพัฒนาติดพันกับการสุขยุการผลิตการปลูกการเลี้ยงการสร้างไร่ฮับสร้างเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเทือละเก้าแนวลาวสังสาสได้เป็นศูนย์กลางศึกษาโฆษณาศึกษาอบรมประชาชนบรรดาเผ่าให้เคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายมติคำสั่งของพรรคของรัฐตลอดฮอดปุกระดมทั่วสังคมสมาคมมูลนิธิบุคคลนิติบุคคลทางภายในและต่างประเทศให้การช่วยเหลือต้านการระบาดของพยาธิภัยน้ำท่วมภัยหนาวและอื่นอันที่พ้นเด่นแนวรับสังสาสได้สร้างกระบวนการแข่งขันสร้างครอบครัวบ้านสามัคคีปองดองสร้างเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งก็ให้เกิดมีบรรยากาศใหม่และมีใบหน้าอันใหม่ในการปฏิบัติเวียกงานแนวโฮมโยคันหากฐานท้องถิ่นกองประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาและพ้องเอาห่างรายงานการเมืองห่างรายงานการเมืองแผนพัฒนาองค์การแนวรับสังสาสกฎระเบียบแนวรับสังสาสสมัยที่12ห่างบทสำรวจการนำพารวมของคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาสสมัยที่11และยะ5ปีผ่านมาหับพ้องเอาการเสนอแต่งตั้งและหับพ้องเอาคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาสสมัยที่12ประธานห้องประธานคณะประจำและประธานกวดกาศูนย์กลางแนวรับสังสาสสมัยที่12โครงประกอบบุคลากรมีลักษณะกว้างขวางหลากหลายและจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติภาระบทบาทสัมพันธ์ทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาเพศไว้ผู้ทรงคุณวุฒินักเรียนหูปัญญาชนในขอบเขตทั่วประเทศนับทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศที่หักเสื้อแพงชาติลาวที่มีความสามัคคีเป็นพึกแผ่นมีน้ำใจหักชาติอันดูดดื่มและมีความบริสุทธิ์พุทธพองต่อภารกิจปฏิวัติที่ญาติมาได้อันนี้ก็แม่นเว้าถึงวาระดำเนินกองประชุมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12เพิ่นได้ดำเนินไปในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาคือวันที่28และวันที่29เดือนเมษาที่ผ่านมาหั้นก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างปรากฏขึ้นนะเกิดขึ้นอยู่ในกองประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นได้มีการรับรองเอาประธานห้องประธานคณะกรรมการแนวรับสังสาสห้องประธานผู้ประจำการแด่บ่ประจำการแด่สมาชิกแนวรับสังสาสทั้งหมดในครั้งนี้250คนนั้นก็เป็นเพศหญิงจำนวนหนึ่ง
อันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นได้วางกำหนดจุดหมายปลายทางของเวียงงานในเราสังสารไว้เป็นอย่างดีนะขอบใจกีตาร์ที่เขียนข่าวนี้นะข่าวต่อไปอีกข่าวต่อไปนี่แมนเฝ้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยคือตอนบ่ายวันที่19เมษายนนี้เมษายนแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติต้อนรับกันเข้าเยี่ยมคำนับของท่านสุศาสตร์สมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมอยู่ลาวเฮาในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาร่วมกองประชุมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะแม่นการประสานงานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวกับกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของไทยที่ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อลดพรแรงกำเนิดมลพิษโดยเฉพาะหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ในระยะที่ผ่านมาโดยเน้นนักต่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมและสุขยู่ให้ประชาชนปกปักรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยืนยงลดพรกันจุดป่าและการก่อให้เกิดมลพิษเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกิจกรรมซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญของการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพฐานบ้านใกล้เคียงเคียงที่ดีระหว่างรัฐบาลและประชาชนสองชาติลาวไทยให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงความเยื่อยามถามข่าวอันอบอุ่นถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสเดียวกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันห่มมืออันดีงามระหว่างไทยกับลาวในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลการเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหามลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะนี้และทิศทางแผนการแก้ไขในตอนหน้าโดยได้ตกลงกันหลายมาตรการเพื่อร่วมกันควบคุมและลดพรแรงกำเนิดของมลพิษโดยเฉพาะกับการควบคุมการจุดป่าและการป้องกันไฟไหม้ลำป่าอยู่เขตชายแดนของ2ประเทศเพื่อให้2ประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นพอถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้เข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสที่เดินทางมาร่วมกองประชุมอยู่ลาวเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนี่แหละนะฮะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วข่าวต่อไปอีกในระยะเดียวกันนี้นี่ซึ่งก่อนหน้านี้แหละคือวันที่18เมษายนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับกันเข้าเยี่ยมคำนับของผู้แทนองค์การใจกล้าอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีนี่ล่ะเพิ่นก็ได้ต้อนรับกันเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางมิซามิยาสกิกัตสุระรองประธานอาวุโสขององค์การร่วมมือสากลญี่ปุ่นหรือใจกล้าจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวเพื่อติดตามสภาพการช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ลาวเฮาในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับสมซื้อและตีราคาสูงต่อสายพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายลาวญี่ปุ่นในระยะผ่านมาที่ได้สืบต่อขยายตัวอย่างได้สืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของผู้นำและคณะผู้แทนการแข่งขันต่างๆในทุกระดับของ2ประเทศนับมือเพิ่มขึ้นพิเศษในเดือนพฤศจิกายนปี2025สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะ
แห่งประเทศญี่ปุ่นก็ได้มาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหลายเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆและเป็นสัญลักษณ์สำคัญต่อสายพัวพันหัวมือสองสัตว์ลาวญี่ปุ่นการช่วยเหลือของญี่ปุ่นแม้อยู่ในระดับหนึ่งของการช่วยเหลือหัวมือสองฝ่ายของบรรดาคู่ห่วมพัฒนาในลาวโดยเฉพาะในระยะแต่ปี2019หา2024โดยได้สุ่มทุนฮ้อนเข้าในกระบวนการทางเซ็นศึกษาสาธารณสุขพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเศรษฐกิจเวียกงานพัฒนากิจกรรมป่าไม้และอื่นๆซึ่งทั้งหมดนั้นแม่นสอดคล้องตามแผนงานโครงการบริมสิทธิ์ของรัฐบาลลาวโดยผ่านรูปแบบโครงการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาวโครงการช่วยเหลือนอกโครงการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานโครงการช่วยเหลือผ่านองค์การจัดตั้งสากลและองค์การเก็บกู้ระเบิดบนแตกหรือว่า UXO ผ่านโครงการก่อสร้างด้วยทุนช่วยเหลือล่าและเงินกู้ยืมดอกเบี้ยผ่อนผันนอกจากนั้นยังมีการร่วมมือในเวียงงานอาสาสมัครและการช่วยเหลือทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเกิดมีความขัดแย้งในตะเวนออกกลางเกิดวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจการเงินในทั่วโลกเหตุให้เกิดมีความยุ่งยากและซับสนต่างแต่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังได้พยายามค้นคว้าทุนฮอนมาช่วยลาวอย่างต่อเนื่องและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางมิยาซากิกัตสุระรองประธานอาวุโสขององค์การหัวมือสากลญี่ปุ่นหรือไจก้าจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวก็ได้แจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวและแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการผูกพันหัวมืออันดีงามระวังญี่ปุ่นกับลาวในระยะที่ผ่านมาเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นผลสำเร็จในการหัวมือระวังญี่ปุ่นและลาวโดยผ่านองค์การใจกล้าซึ่งองค์การใจกล้ายินดีที่จะสืบต่อให้การสนับสนุนการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการลดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเติมอีกคราวนี้ก็เป็นท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของผู้แทนองค์การใจกล้าที่เป็นองค์การหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้ให้การช่วยเหลือประเทศลาวอย่างเสมอต้นเสมอไปตลอดมาเอามาฟังข่าวเติมอีกซึ่งเป็นข่าวอยู่ในระยะสุดท้ายของรายการแล้วคราวนี้ไปทางแขวงหัวพันนะแขวงหัวพันนี่ได้แจ้งเตือนต้องจ่ายค่าน้ำประปาราคาเริ่มแต่4เม็ดก้อนลงมาต่อเดือนนั้นจะใช้หรือบ่ใช้ก็ต้องได้จ่ายแจ้งการบันเอกโยธาธิการและขนส่งฉบับเลขที่5120/ยทลงวันที่24เดือนตุลาคม2024ได้กำหนดโครงสร้างราคาน้ำประปาเริ่มแต่เดือนพฤศจิกายน2024เป็นต้นมาถึงปี2028ซึ่งรายละเอียดนั้นเพิ่นแจ้งการเพิ่นบอกว่าผู้ส้มไส้ประเภทครัวเฮือนแต่ปี2024หา2028ผู้ที่ส้มไส้น้ำแต่0หา7เม็ดก้อนนั้นราคาแม่น 5,460 กีบ 6,279 กีบ 7,221 กีบ 8,300 กับ4กีบและ 9,134 กีบต่อเม็ดก้อนเนาะอันนี้แต่057นะอยู่ใน4เม็ดก้อนก็ต้องได้จ่ายเจ้าบ่ได้ใส่น้ำก็ต้องได้จ่ายนะแต่บัดนี้แต่8หา15เม็ดก้อนราคาหันเริ่มต้นก็แม่นปีทมิตร 6,674 กีบปีต่อไป 7,675 กีบขึ้นมาเป็น 8,800 กีบและ 10,150 กีบและ 11,165 กีบต่อเม็ดก้อนแต่15เม็ดก้อนขึ้นไปในราคา 8,500 กับ1กีบ 9,776 กีบ 11,242 กีบ 12,918 กีบและ 14,221 กีบต่อเม็ดก้อนบัดนี้ประเภทสำนักงานองค์การจัดตั้งของรัฐราคาแต่ 8,592 กีบ9,881กีบ
11,363กีบและ13,067กีบและราคาสุดท้ายแม่น14,374กีบต่อเมตรก้อนราคาน้ำเสลียปี2024แม่น7,223กีบต่อเมตรก้อน2,008,338กีบต่อเมตรก้อน2,006 9,634กีบต่อเมตรก้อน2,007 11,103หอยกีบต่อเมตรก้อนและปี2028นะ2028แม่น 12,224 กีบเพิ่นยังบอกว่าลูกค้าประเภทครัวเฮือนที่ใช้น้ำแต่4เมตรก้อนลงมานี่จะได้จ่ายค่าน้ำคือตัวอย่างการคิดไรในปี2024แม่น4เมตรก้อนคูณให้ 5,460 กีบจะออกมาเป็นเงิน 21,840 กีบต่อเดือนบวกค่าบำรุงรักษาและค่าอากรมอบให้รัฐตามระเบียบการปีต่อไปมันคิดไล่ตามราคาน้ำที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปีนี่อันนี้ก็มันจะใส่หรือบ่ใส่ก็ต้องได้จ่ายได้แต่4เมตรก้อนลงมานี่นะเสาคงเตอร์ไว้ซื้อครับคันมันจ่ายค่าคงเตอร์และล่าครับบ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าจ่ายค่าน้ำที่น้ำบ่ได้ใส่ก็ต้องได้จ่ายอันนี้ก็เป็นระเบียบการของเพิ่นเพิ่นคิดว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วแหละเพิ่นจะคอยคิดไล่ออกมาจึงคอยมีการจัดตั้งปฏิบัติพวกเขาเป็นประชาชนผู้สมใส่ก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบการของเพิ่นที่ได้วางลงมาเวลาใกล้จะหมดแล้วมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อเวลา 6:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.rnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลายรายการออกอากาศให้ท่านได้รับฟังผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่30นาทีนี้ของซูเนอร์ไนท์จากทางรายการโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอซันพีชได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณะฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ดีที่มีคุณภาพผลิตโดยสินของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอซันพีชท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอซันพีชเพิ่นมียาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหลายอย่างอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักบ่ว่าจะเป็นบันเนื้อสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีฤทธิ์สดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทชากาแฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100ชนิดพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสินของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปอซันเคมีสามารถไปจับจ่ายเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอซันพีชตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์ทางนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจนบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้020 55 70 4709ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางราย

0: วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็เจอว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริสัยเป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ะขั้นตาน้ำตาย้อยอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด
1: ฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลเซนจางทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาหูนำมาฝากบรรดาทานฝากไว้เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่สะดวกบวกใส่กับเลยานี่ท่านผู้ฟังอาการฮ้อนอบอ้าวต้องได้เอาใจใส่หักษาเปิงแยงสุขภาพให้ดีผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวก็ควรระมัดระวังเนาะเพราะว่าอาการฮ้อนอบอ้าวแบบนี้ให้หลีกเว้นกิจกรรมกลางแจ้งก่อนท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพน้ำกันสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระบุทรงบุเซาให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่เพิ่นมีสินค้ายาสมุนไพรเพื่อนเมืองลาวที่ได้น้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปวกพยาธิต่างๆสำหรับทานใดที่สนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้โดยเฉพาะยาสมุนไพรนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรดีเบาหวานซึ่งสมุนไพรดีเบาหวานนี้ให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายจะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดเนาะสำหรับทานใดที่กินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงโบเซามีพยาธิประจำตัวเป็นเบาหวานก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยสิ่งมีของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังยาสมุนไพรผักอีหุมเนาะจะเป็นสนิทแคปซูลท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี้มีความแข็งแฮงเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารให้กับห่างกายถ้าว่าทานใดที่ขาดสารอาหารในห่างกายกินอาหารบ่ครบหามู่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสมุนไพรผักอีหุมสนิทแคปซูลนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้กับห่างกายถ้าว่าทานใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปทดลองเบิ่งท่านผู้ฟังถ้าว่าดีแล้วก็สามารถนำไปบอกต่อหรือว่าทานใดที่สนใจอยากได้ประเภทซากาเฟ โดยเฉพาะก็คือกาแฟผักอีหุ่มลาวถือว่าเป็นกาแฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้020-55-70-4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ิแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ข่าวสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารณหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ลุกแล้วจากบนอยู่บนนอนเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการสืบต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีบางคนนี่ก็เป็นพ่อค้าเช้าขายแต่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับพนักงานรัฐกรพวกเฮาเนาะก็หาวหันในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีอวยพรใส่ให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับในยานี้ก็ฝากไว้เติมเด้อสำหรับทานใดทีมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับอาการฮ้อนอบอ้าวอย่าลืมเนาะต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่ในการเรื่องกินเรื่องอยู่สิ่งสำคัญก็คือการรักษาสุขภาพแน่นอนหลายคนก็ปรารถนาน้ำกันอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงดีคือโชคลาภอันประเสริฐนี่ล่ะมิตรรายการทั้งโฆษกเองก็ยังให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่ในการเบิ่งแยงสุขภาพและสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำมิตรรายการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะระบบดวงตาของเฮาเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าตามัวตาบ่เห็นแจ้งหรือว่าท่านใดที่เฮ็ดเวียกอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิ่งหน้าจอเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกปวดดวงตาหรือว่ามีน้ำตาไหลออกมาเนาะตามัวแสบตาเบิ่งบ่เห็นแจ้งอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีกาแฟบำรุงสายตาในกาแฟนี้ก็จะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับดวงตาบ่ว่าจะเป็นการให้วิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E ซึ่งวิตามินเหล่านี้จะไปบำรุงระบบก็คือบำรุงประสาทตาของเฮาจะเฮ็ดให้เฮานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นผู้ใดที่ว่าใส่แว่นตาเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนวิธีเบิ่งบ่ว่าจะเป็นการเลือกกินอาหารดีๆที่ให้คุณประโยชน์และสิ่งหนึ่งที่โฆษกอย่างแนะนำนั่นก็คือการเลือกกาแฟบำรุงสายตาซึ่งผลิตโดยสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะสินค้าทุกอย่างนี่แม้นบ่มีสารเคมีใดๆผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อตัวจริงได้เนาะหรือว่าจะไปเบิ่งสินค้าได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่า

มีรายการรับฟังอยู่ทางตังแขวงอยากได้สินค้าก็สั่งซื้อได้เบอร์โทรแมน020-5570-4709 5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายกันแล้วเนาะขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น. ปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซืนจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดีOkay.

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกๆท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงนำเอาข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเขาโดยเฉพาะอยู่นครหรือเวียงจันทน์แน่อยู่บรรดาท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการพวกเขาโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนไปรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาในโอกาสนี้รายการพวกเขาเป็นทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้กับแมนทางเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอส่วนเสียงกับแมนมีทั้ง FM และ AM เนาะกระจายออกไปในทั่วประเทศนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้กับวิทยุเรดิโอการ์เด้นถือรับฟังได้ทั่วโลกเติมอีกพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2026คงกับมื้อแฮม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แนวใดก็ก่อนจะพักวันเสาร์วันอาทิตย์ให้เร่งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ดีเด้อก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนมีรายการได้ฟังข่าวที่วิทย์กับแมนไปเบิ่งข่าวของนายกรัฐมนตรีคือท่านสอนไสศรีพันดอนเพิ่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมแล้วก็โอ้ล้มต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่ง5ปี2026-2030ในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักหลายปัญหาที่สำคัญในนั้นเพิ่นก็แนะนำให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี้สืบต่อเอาใจใส่เพื่อเวียกงานให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งหน้าซึ่งได้เน้นนักในการนำขั้นส่วนการท้องถิ่นของแขนงการโยธาธิการและขนส่งในทั่วประเทศนำเอาเนื้อในที่ได้ปรึกษาลือกันไปกวดกาคืนแล้วก็นำพาเฮ็ดให้แท้ถึงตัวจริงเป็นต้นกับแมนยกระดับแล้วก็พัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบครบสุดเพื่อเสื่อมจอดภายในภาคพื้นและสากลโดยเฮ็ดอย่างมีจุดสุ่มเน้นใส่บรรดาเส้นทางสายหลักที่เป็นสายเลือดของเศรษฐกิจคือเส้นทาง13เหนือและ13ใต้รวมทางเส้นทางอื่นๆที่กำหนดไว้ในมติของรัฐบาลฉบับเลขที่05ทับล้อบ่อลงวันที่30มีนาคม2026รวมทางการจัดตั้งปฏิบัติมติเลขที่165ทับสพสหรือสพสก็เป็นสภาแห่งชาติและมติ10ของรัฐบาลว่าด้วยนโยบายสุขยูส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะไม่นอกจากนั้นให้กระทรวงยุทธาธิการและขนส่งนี้สมทบกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมกันค้นคว้าแผนพัฒนาเส้นทางร่วมกันโดยเฉพาะเป็นเส้นทางที่เข้าหาแหล่งท่องเที่ยวและกับจุดสุ่มพัฒนาจุดสุ่มการผลิตเอาใจใส่และเป็นเจ้าการอย่างแท้จริงในการคุ้มครองลดดัดแปลงลดที่บรรทุกน้ำหนักเกินเพื่อรักษาเส้นทางที่มีแล้วบ่ให้เปเพเสียหายสามารถสัญจรได้เป็นปกติดีพัฒนาตัวเมืองติดพันกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมตัวเมืองและก็ความสะอาดในตัวเมืองเป็นต้นกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองปัญหาการคุ้มครองและจัดการน้ำเปื้อนรวมทั้งขี้เหงื่อในตัวเมืองโดยเฉพาะต้องได้วางแผนยุทธศาสตร์ไว้เกี่ยวกับการจัดการขี้เหงื่ออิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ารัฐบาลจะมีนโยบายหันไปนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นแน่นอนปัญหาแบตเตอรี่รถที่หมดอายุการนำใช้ต้องได้ค้นคว้าวิธีการในการจัดการให้คักแน่และนำไปผลิตขึ้นใหม่พร้อมนั้นก็ให้บรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นในขอบเขตทุกประเทศค้นคว้านำใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกอื่นให้หลายขึ้นเติมโดยเฉพาะบรรดาไฟยังทางในตัวเมืองทั้งหมดนี้ก็เพื่อแนะใส่ให้ตัวเมืองเป็นตัวเมืองที่น่าอยู่สีเขียวและก็ยืนยงและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เน้นนักให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่พัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทางน้ำติดพันกับการรักษาเขตน้ำแผ่นดินและอธิปไตยของชาติซึ่งผ่านมารัฐบาลและก็คือสภาแห่งชาติก็ได้สนองงบประมาณจำนวน2,500-3,000ตื้อต่อปีเป็นหลักการในการจัดสรรเข้าในเวียกงานดังกล่าวฉะนั้นก็มอบให้กระทรวงการเงินสมทบกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและกระทรวงที่ต่างๆกวดเบิ่งคืนว่าการจัดสรรงบมาแต่ละปีก็ต้องมีจุดสุ่มถือเป็นบุริสิทธิ์ตามการค้นคว้าของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมเกี่ยวกับนั้นจะให้ค้นคว้าเพื่อนำไส้ทางแห่งจากแม่น้ำใหญ่เป็นต้นกับแม่น้ำคลองและสาขาต่างๆรวมทั้งบรรดาอ่างเก็บน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งทางน้ำโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิผลขนส่งได้หลายและก็ลดพรการแบกหาบ ของเส้นทางในการขนส่งทางบกและพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้ฮิมฮอดสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นในการคุ้มครองการเดินเรือเทคนิคเรือความปลอดภัยของเรือท่องเที่ยวเรือขนส่งสินค้าและก็เรือโดยสารและนอกจากนั้นให้เอาใจใส่ในการคุ้มครองดูดการดูดแฮดูดสายหับไส้ให้แก่การก่อสร้างบ่ให้เสียโอกาสขุดค้นแฮคําตัวขอนอย่างเด็ดขาดและก็มอบให้กระทรวงยุทธาธิการและขนส่งนี่ค้นคั่วแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในบรรดาตัวเมืองใหญ่ในขอบเขตตัวประเทศให้ขาดตัวโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นครปักเซนครหลวงพ่อบางและก็นครไก่สอนบุญวิหารโดยนำใส่รูปการลงทุนรูปแบบ BOT และพร้อมนั้นให้ฮิมฮอดแก้ไขปัญหาการสูญเสียการหัวไหลของน้ำประปาและการนำใส่น้ำประปาที่ฟุ่มเฟือยที่พาให้สูญเสียและหับให้ไวที่สุดโดยให้ค้นคว้าน้ำใส่เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการกวดกาและคุ้มครองเอาใจใส่น้ำใส่วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ที่ผลิตได้อยู่ภายในที่รับประกันคุณภาพเป็นต้นก็แม่นท่ออย่างลาวหรือว่าโตโยลาวนี่แหละเนาะท่ออย่างนั่นแหละโตโยก็ได้เนาะให้กว้างขวางพัฒนาโครงเขตการคุ้มครองการบินพลเรือนให้มีความทันสมัยปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานสากลและก็สุ่มใส่แก้ไขของคงคลังและก็เร่งรัดการปฏิรูปบริษัทรัฐวิสาหกิจการบินลาวให้สำเร็จโดยไวคนคั่วเป็นแนวทางไว้สำหรับสนามบินเวียงจันทน์แห่งใหม่พอเห็นว่าปัจจุบันนี้สมานบินสากลวัดไตแมนแอร์อัพตายแล้วแล้วก็คุ้มครองพาหนะการขับขี่การขนส่งโดยสารโดยเฉพาะรถเมล์โดยสารในขอบเขตทั่วประเทศมีความปลอดภัยซึ่งจะต้องได้ใจใส่อย่างจริงจังแท้ๆรับประกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็คือผู้โดยสารและก็เป็นเจ้าการสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบแก้ไขปัญหาการละเมิดกฎระเบียบจราจรในตัวเมืองโดยเฉพาะการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็ขับรถไวเกินขอบเขตการขนส่งดินหินทรายวัสดุก่อสร้างต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบส่วนว่าเรื่องงานทางรถไฟนี้เพิ่นก็เอาใจใส่พัฒนาทางรถไฟและบรรดากิจกรรมปิ่นอ้อมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นต้นก็แม่นเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามคนคั่วศึกษาความเป็นไปได้สร้างเส้นทางรถไฟแต่กระมวลจำปาสักสายแดนลาวกัมพูชาและเชื่อมต่อไปพนมเปญนครโฮจิมินห์และนครหลวงบางกอกของไทยในตอนหน้าติดพันกับการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกในหลายรูปแบบเพื่อสร้างรายรับในแก่ประเทศชาติให้หลายขึ้นไปเรื่อยๆและอันสุดท้ายนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็เน้นนักให้กระทรวงคมนาคมและขนส่งโยธาธิการและขนส่งเนาะคนคั่วนำใส่ระบบที่ทันสมัยหรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อมาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาและคุ้มครองบริหารระบบพื้นฐานโครงสร้างของแขนงโยธาธิการและขนส่งเพื่อให้ว่องไวและก็มีความโปร่งใสอันนั้นก็เป็นข่าวทำอิฐที่พวกเขาได้นำเสนอให้เพื่อนบริการได้ฟังเป็นข่าวของท่านสอนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพื่อนได้ให้เกียรติเข้าห่วมแล้วก็โอลมต่อกองประชุมเวียงงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026และก็การพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่ง5ปี2026-2030ซึ่งเพื่อนเข้าห่วมให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมกันเป็นวันที่6พฤษภาคมนี้อยู่ที่หอประชุมแห่งชาติก็มีหลายปัญหาสำคัญก็ฝากให้แขนงโยธาธิการและขนส่งรวมทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งห้องการโยธาธิการและขนส่งในทั่วประเทศเอาใจใส่น้ำเอาคำโอลมของนายกรัฐมนตรีนี้ไปศึกษาค้นคั่วไปจะตั้งปฏิบัติและผันขยายเข้าสู่หน้าเวียกของตนเองให้เป็นอันละเอียดเพื่อให้เวียงงานโยธาธิการและขนส่งในขอบเขตตัวประเทศนี้รับประกันได้คุณภาพเนาะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเส้นทางแล้วก็มีญาติได้ผลงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าแล้วก็เฮ็ดให้แผนการแผนงานต่างๆที่วางไว้5ปี2026-2030ได้รับการจัดตั้งอย่างมีประสิทธิผลไปอีกข่าวนึงข่าวนี้เป็นข่าวของท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคก็ได้ให้เกียรติต้อนรับท่านนางมือแกนจอนเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวที่ได้เข้าเยี่ยมพบปะในวันที่6พฤษภาคมนี้อยู่ที่ห้องรับแขกของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคการเข้าเยี่ยมพบปะครั้งนี้ก็เพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องงานการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างลาวและออสเตรเลียในโอกาสนี้หัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคก็แสดงความยินดีต้อนรับท่านทูตออสเตรเลียประจำลาวที่มาแสดงความชมเชยต่อการรับหน้าที่เป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคจากนั้น2ฝ่ายก็ได้ทบทวนโดยสังเขปเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างลาวออสเตรเลียระยะผ่านมาโดยได้เน้นนักเกี่ยวกับสายประพันธ์มิตรภาพการร่วมมือที่มีมาแต่ดุนนานระหว่างลาวและออสเตรเลียว่ารวมเฉพาะก็คือการร่วมมือในแขนงการสื่อมวลชนของสองประเทศลาวออสเตรเลียที่มีมาแล้วนั้นให้น้ำมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นโอกาสนี้ ทานคำพันหัวเผยยวงหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคก็ได้รายงานให้ทานทูตออสเตรเลียรับทราบเกี่ยวกับพันธุ์บัตรหน้าที่ของคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคภายหลังมีการปรับปรุงโครงจากการจัดตั้งขึ้นใหม่ในขณะเดียวกันสองฝ่ายก็ได้สนทนาปรึกษาลือเกี่ยวกับการสืบต่อเพิ่มทวีทิศทางแผนการทุนสองฝ่ายลาวออสเตรเลียในตอนหน้าเติมอีกส่วนทานทูตออสเตรเลียก็แสดงความชมเชยต่อทานคำพันเผยยวงหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและก็ได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลลาวที่ให้การหัวมือที่ดีในการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่ารวมว่าเฉพาะกันในโครงเขตเวียงงานซึ่งมวลชนของสองประเทศให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่รายการข่าวตามเหตุการณ์นำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการแนวฟังทานคำพันเผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมยามและกับผู้ปะของทานทูตออสเตรเลียประจำลาวส่วนอีกข่าวหนึ่งกับแมนเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่ที่สำนักงานกองเลขาอาเซียนที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามกองเลขาอาเซียนอย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับจากดร.กาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยบรรดาห้องเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ต่างนาถาวรประจำอาเซียนและในโอกาสนี้ทานท้องสวรรค์พรหมวิหารได้พบปะและแลกเปลี่ยนครับคิดกันเปลี่ยนกับเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ต่างนาถาวรประจำอาเซียนเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งสภาพการภาคพื้นและสากลที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนในนี้ห้องนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชมเชยต่อบทบาทของคณะกรรมการผู้ต่างนาถาวรประจำอาเซียนและกองเลขาอาเซียนที่ได้ประกอบส่วนจังตั้งหน้าเข้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนก็คือการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยการหัดแน่นความสมัครใจและก็ยกสูงความเป็นกลางของอาเซียนท่ามกลางสภาพการของภาคพื้นและสากลที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากส่วนเลขาธิการใหญ่อาเซียนและบรรดาผู้ต่างนาถาวรประจำอาเซียนก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของลาวที่ได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันต่ออาเซียนรวมทั้งผลสำเร็จการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเชื่อมจอดและสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนซึ่งมีความสอดคล้องกับความพยายามของอาเซียนในการเพิ่มทวีการเชื่อมจอดและเชื่อมโยงภาคพื้นให้นับมือนับความมีความเข้มแข็งขึ้นอันสำคัญท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารจะได้เน้นย้ำความสำคัญของอาเซียนในปีหน้าซึ่งเป็นปีครบรอบ60ปีแห่งการสร้างอาเซียนและครบรอบ30ปีที่แล้วเขาเป็นสมาชิกอาเซียนเนาะอันนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่เพิ่นไปเข้าร่วมกองประชุม อยู่นครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนอกจากเข้าร่วมกองประชุมแล้วก็ไปเคลื่อนไหวพบปะของประธานาธิบดีอินโดนีเซียแล้วก็ไปเยี่ยมยามกองเลขาอาเซียนแล้วก็พบปะกับเลขาธิการใหญ่อาเซียนรวมทั้งบรรดาคณะกรรมการผู้ต่างนาถาวรประจำอาเซียนส่วนห้องว่าการศูนย์กลางพรรคบัดนี้จะได้จัดกระบวนการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานภายในห้องว่าการศูนย์กลางพรรคในวันที่6พฤษภาคมนี้ก็ภายใต้การเป็นประธานของทานคำภายอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคก็มีพนักงานเข้าตรวจสุขภาพทั้งหมด235คนหญิง116คนการตรวจสุขภาพครั้งนี้ก็นำโดยดร.สุชาติวงศ์ผจญกรรมการพรรคกระทรวงสาธารณสุขผมในการของหมอโมสดพร้อมด้วยแพทย์หมอจากของหมอมอสดเพื่อสร้างกระบวนการครับต้อนกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคห้องว่าการศูนย์กลางพรรคที่จะจัดขึ้นในต่อหน้าให้เป็นกระบวนฟื้นฟูก็เป็นการขยายและจัดตั้งปฏิบัติแผนงานโครงการพัฒนาห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเฉพาะกับแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของสำนักกรรมการห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเพื่อติดตามเบิ่งแยงสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิดสร้างความพร้อมทางด้านทางกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นการยกสูงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตให้ดีแก่บุคลากรทุกคนการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแกร่งของพนักงานจะนำไปสู่การเป็นพนักที่แวดงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงนั่นเองอ้าวอันนั้นก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเลยหลายบอนก็คงนำเอามาเป็นแบบอย่างเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าเฮ็ดอย่างสุขภาพบ่แข็งแกร่งโอ้ก็เฮ็ดอย่างบ่ได้เนาะเพิ่นว่ามีเงินมีคำหลายถ้าห่างกายบ่แข็งแรงสุขภาพบ่แข็งแรงก็บ่มีความหมายไปปวดแต่ตัวเองอยู่หั่นแหละอั ันนี้หอประกาศสุขดังภาคเพิ่งจัดขบวนการตรวจสุขภาพจำปีนี่โอ้เป็นหน้าสมเสยหลายหลายภาคส่วนก็ควรไปถอดถอนบทเรียนและนำไปจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้พนักงานได้กวดสุขภาพประจำปีแต่ละปีแต่ละปีเด้บางบ่อนพนักงานเฮ็ดเวียกมาหลายปีบ่ได้กวดสุขภาพก็มีได้บ่กวดสุขภาพจักเทื่อก็มีจนเจ็บเป็นนักล่ะจึงฮู้ว่าตัวเองบ่สบายอันนี้การกวดสุขภาพประจำปีนี่ก็ฝากไว้แหละเนาะแต่ละกรมแต่ละกองควรให้มีเนาะกวดสุขภาพให้พนักงานขณะนี้ท่านพร้อมมีเกียรติตามรับฟังรับชมรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระดังที่ว่าในตอนต้นรายการและว่ารายการพวกเขามีเสถียรท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมือกับพบกันเจ็ดมือบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ได้พักเนาะมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นประจำนำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเขานี่แหละทั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แดแล้วก็อยู่ท้องถิ่นเขตแขวงต่างๆแดที่ส่งเข้ามาให้พวกเรามาออกให้เพื่อนมีรายการได้ครับหูข้อมูลข่าวสารได้อย่างวงไวทันเหตุการณ์ส่วนกับซื้อรายการเป็นข่าวตามเหตุการณ์นั่นแหละก็อย่าลืมมาฟังหรือว่าชมรายการแล้วก็คำตำหนิส่งข่าวของทุกท่านจะเป็นบทเรียนที่ดีเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าพวกเขาไปเบิ่งข่าวจากท้องถิ่นจังหน่อยหนึ่งข่าวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองไซพูทองแขวงสวรรคเขตก็ได้จัดพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงโพนธาตุซึ่งเป็นตาแสงทำอิฐของเมืองไซพูทองและเป็นตาแสงที่2ของแขวงสวรรคเขตจากทั้งหมด67ตาแสงเนาะให้เกียรติเข้าร่วมของทานบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการส่วนกลางภาคเลขาคณะกรรมการภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงกับมีทานนางดาวรไซสุเรียนรองเลขาภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและในพิธีทานพรมมาสุงวิไลรองเลขาภาคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซพูทองได้รายงานเกี่ยวกับการแก้เกี่ยมสั่งตั้งตาแสงพลธาตุว่าตาแสงพลธาตุมี11บ้านคือบ้านพลธาตุภูมิเจดีนาหมักเกลือพลสมโฮงตากแดดนาคำพลทานโพสีแก้วนาละโองคำแสนไซและบ้านหนองกุ่งมีพลเมืองทั้งหมด 15,664 คนเป็นหญิง 6,812 คนมี 2,880 ครอบครัว 2,639 หลังคาเรือนและก็มี165หน่วยประชาชนทั้งหมดแมนเผ่าลาวตัดแสงพลธาตุตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองไซพูทองห่างจากเทศบาลเมือง10กิโลเมตรและในพิธีก็มีการพาของตกลงและมติต่างๆเพื่อแต่งตั้งคณะบริหารพรรคภาคฐานตาแสงและคณะกรรมการปกครองตาแสงพลธาตุโดยแมนทานบุญทวีพิมพ์วงศากรรมการพรรคเมืองได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาคณะกรรมการพรรคภาคฐานตาแสงทานลาวีแก้วภาวันเป็นรองเลขาคณะภาคฐานตาแสงและเป็นประธานคณะกวดการพรรคภาคฐานตาแสงพันโทสมหมายสัญญสินนางทานนางภูวิรัตสมัยกรมราชและพันโทมหาไซวรวงศ์เป็นกรรมการคณะบริหารพรรคภาคทานตาแสงนอกนี้ยังได้แต่งตั้งท่านอุดมพรไสปัญญาเป็นรองประธานคณะกฎการพรรคภาคทานตาแสงเติมอีกแล้วตอนท้ายท่านบุญโจมผู้บุญประเสริฐก็ได้ให้เกียรติโอลมและทิศให้ทิศชี้นำโดยเน้นนักในคณะงานตาแสงพลธาตุสุดนี้จงยกสูงความผิดชอบในการรับใช้ประชาชนสร้างความสามัคคีภายในและผ่านกันอย่างแนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐระเบียบกฎหมายของรัฐให้เข้าถึงภาคฐานอย่างทั่วถึงจากนั้นคณะนำยังได้ร่วมกันเปิดป้ายห้องการปกครองตาแสงพลธาตุอย่างเป็นทางการลั่นคลองเก้าบาทปล่อยป่าลงสู่หนองหลวงบ้านพลธาตุและปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลเริ่มต้นสังกัดใหม่ของตาแสงพลธาตุเมืองไซพูทองแขวงสวรรคเขตนั่นเองเอาอันนี้ก็เป็นการประกาศตาแสงเนาะปัจจุบันหลายท้องถิ่นกับพร้อมทยอยกันประกาศตาแสงเด้เนาะประกาศตาแสงเพราะว่าเพิ่นมีตาแสงนำเอาตาแสงมาเป็นขั้นบริหารขั้นท้องถิ่นคืนใหม่ส่วนยุคแขวงแก้มประสักก็มีข่าวของทานอรุณไซสุนทรัตน์กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะกรรมการพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานดร.วรรณไซสัตตกุลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในวันที่5พฤษภาคมนี้เพื่อปรึกษาหารือเรื่องงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการคุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและการยกระดับการบริการการแพทย์ในภาคใต้และการเคลื่อนไหวครั้งนี้การเน้นใส่ท้าทามห่างกฎหมายบริการควบคุมเครื่องดื่มที่ประเทศเราสำหรับปรับปรุงซึ่งมีมาตรการใหม่ที่น่าสนใจคือมาตรการด้านภาษีเสนอปรับปรุงอัตราภาษีส้มไส้ให้สูงขึ้นตามระดับความเข้มข้นของท่าเราเพื่อลดพรการเข้าถึงของกลุ่มสาวหนุ่มและการคุ้มครองการจำหน่ายกำหนดวงเวลาซื้อขายอย่างเคร่งครัดและจำกัดซื้อโฆษณาที่ดูดกลุ่มเสี่ยงการนำไส้ไร้หับพันขยายอากรจากผลิตภัณฑ์ธาตุเหล้าเพื่อนำมาใส่ในการยกระดับเรื่องงานสาธารณสุขโดยกรม นอกจากเรื่องงานกฎหมายแล้วสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพในการยกระดับบทบาทของผู้หมอกแขวงจำปาสักให้กลายเป็นศูนย์กลางปิ้นปัวของสี่แขวงภาคใต้โดยเน้นใส่การก่อสร้างบุคลากรสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทีมแพทย์หมอและวิศวกรพร้อมทั้งการบริการโดยรับประกันการสนองยาเพียงพอเน้นใส่ความสะอาดและมาตรฐานการบริการที่ทันสมัยนอกนี้การก้นคั่วก็ได้ขยายสถาบันก้นคั่วเพื่อรับมือกับการป้องกันพยาธิที่มีความเสี่ยงในเขตภาคใต้ตึมอีกและในโอกาสนี้ท่านอรุณไซสุนทรราชได้ติดราคาสูงต่อแผนการของกระทรวงสาธารณสุขและก็เน้นนักให้คะแนนการสาธารณสุขสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสามารถปกป้องสุขภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริงพร้อมทั้งยกระดับเรื่องงานสาธารณสุขให้เป็นรูปธรรมเพื่อรองรับคนทั้งภายในและแขกต่างประเทศที่เข้าไปแขวงแก่ประสักเนาะในเวลาจะเปลี่ยนการมีบอลปิ่นปัวห้องครับอย่างแน่นอนก็ถือว่าเอาห้องหมอแขวงจะมาซักเป็นศูนย์บริการด้านการปิ่นปัวหรือว่าเรื่องงานสาธารณสุขอยู่แขวงภาคใต้อันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของดร.วรรณไซสัตกุลห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่ไปเยี่ยมยามแขวงจะมาซักไปเหตุเวียกอยู่แขวงจะมาซักแล้วก็ได้ไปเข้าเยี่ยมกำนับท่านอรุณไซสุดาราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาแขวงประธานสภาส่วนแขวงจังหวัดสักในวันที่5พฤษภาคมนี้ส่วนอยู่แขวงหัวพันบัดนี้ไปทั้งแขวงหัวพันภาคเหนือก็มีพิธีประกาศกงจักการจะตั้ง6ตาแสงของเมืองซ้ำเหนือจัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันมีทานคอนประพันธ์เหลืองสีจันทองห้องเลขาแขวงทานหงทองจันทจิตเลขาพักเมืองซ้ำเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของขันแขวงขันเมืององค์การเทียบเท่าอำนาจการปกครองบ้านอ้อมข้างเมืองและพนักงานราชการเมืองสำเหนือเข้าร่วมและการประกาศสร้างตั้งหกตาแสงอยู่วงสำเหนือครั้งนี้ประกอบมีตาแสงหนองข้างตาแสงหัวเสียงตาเสียงล่องหามตาแสงพาทีตาแสงเสลยและตาแสงล่องแวนในนี้ตาแสงหนองข้างมีที่ตั้งสำนักงานอยู่บ้านหนองข้างกลุ่มเอา13บ้านคือบ้านหนองข้างบ้านครัวดินบ้านลองเมาบ้านเสนียนบ้านนะเอาบ้านหนองแดงบ้านบวยบ้านลองเอื้อดบ้านป่าจามบ้านโพนสว่างบ้านอ้อบ้านนาซิงและบ้านน้ำอี้เนาะมี797ครอบครัว 1,297 หลังคาเรือนพลเมือง 8,896 คนหญิง 3,615 คนก็มี4เผ่าอยู่อาศัยอยู่ร่วมกันคือเผ่าลาวเผ่าไตเผ่าม่งเผ่ากะมุส่วนตาแสงหัวเสียงบัดนี้ก็ตั้งอยู่บ้านถ้ำกว่าเอา13บ้านคือบ้านหัวเสียงบ้านกลางบ้านคางทีบ้านห้วยทุ่มบ้านถ้ำบ้านอ้งบ้านศิวิไลบ้านการบ้านลูบบ้านห้วยไคบ้านยิ้วบ้านมวนและบ้านห้วยหอมมี 1,333 ครอบครัว 1,032 หลังคาเรือนพลเมืองกับ 7,242 คนหญิง 3,001 คนมี4เผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกันคือเผ่าลาวเผ่าม่งเผ่าไตเผ่ากะมุแต่แสงล่องหามมีสำนักงานตั้งอยู่บ้านหามใต้กว่าเอา15บ้านคือบ้านหามใต้บ้านนาเมืองบ้านห้วยซ้อนบ้านหยาดบ้านนาจ่องบ้านหามเหนือบ้านบั่นบ้านห้วยสารบ้านห้วยแปกบ้านหลัก12บ้านหลักซาวบ้านสร้างคําบ้านนาคาผู้เปียกบ้านนาเพียงและบ้านแก้วกว้างรวมมี 1,145 ครอบครัว860หลังคาเรือนพลเมือง 5,867 คนหญิง 2,787 คนมี4เผ่าอาศัยอยู่กันเช่นเดียวกันคือเผ่าลาวเผ่าไตเผ่ากะมุและเผ่ามงตาแสงพาทีกว่าเอา4บ้านคือบ้านห้วยมาบ้านก่อไฮบ้านเมืองยืดและบ้านซบการวมมี797ครอบครัว632หลังคาเรือนมีพลเมือง 5,371 คนหญิง 2,210 คนมี4เผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันเผ่าลาวเผ่าไตเผ่าม่งเผ่ากะมุตาแสงเสลยตั้งอยู่บ้านเสลยกว่าเอา15บ้านคือบ้านเสลยบ้านพลไซบ้านนาสาราบ้านนาหนองบ้านนาสมองบ้านกลางน้ำบ้านซบสายบ้านกดบ้านแปนบ้านห้วยยองบ้านห้วยสาดบ้านดอนบ้านห้วยคงบ้านเมืองหยองและบ้านตะบงอันนี้ก็มี6เผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันคือเผ่าม่งเผ่ากะมุเผ่าไตเผ่ามอยเผ่าฟ้องแต่แสงล่องแวนมีตั้งอยู่บ้านล่องแวนกว่าเอา23บ้านอันนี้แห่งหลายเนาะ23บ้านคือบ้านเมืองแวนบ้านนาห้วยบ้านนาเก่าบ้านนาคุณบ้านเพียงดีบ้านหัวภูบ้านหังฮอนบ้านปายุงบ้านเพียงคังบ้านนาข้าบ้านนาลืมบ้านเฮาใต้บ้านเฮาเหนือบ้านห้วยเบือนบ้านหยาบบ้านทับพึ่งบ้านหิมบ้านนาตั้งบ้านเพียงบ้านนาดวงบ้านโค้งบ้านเตื้อมบ้านห้วยห่านและบ้านห้วยตั้งแต่ถือว่ามีหาเผ่าอยู่ร่วมกันคือเผ่ามงเผ่าลาวเผ่ากะมุเผ่าไตและเผ่าพ่องและการประกาศ6ตาแสงของเมืองซ้ำเหนือกันยังได้แต่งตั้งประธานห้องประธานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานประจำแต่ละตาแสงเติมอีกและการสร้างตาแสงกันให้ใส่สังคมแข่งให้ระบบการปกครองท้องถิ่นการทักทานให้มีความเข้มแข็งในการคุ้มครองบริหารเพื่อให้การประสานงานดีกว่าเก่ารับประกันให้มีความสะดวกว่องไวโปร่งใสยุติธรรม ในการปกป้องรักษาสร้างสาธารณะเศรษฐกิจสังคมของเมืองโดยเฉพาะกันเป็นเมืองซ้ำเหนือและเนาะก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจของแคว้งแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนภายในเมืองซ้ำเหนือให้รู้พ้นออกจากความทุกข์ยากนั่นเองอันการแมนการประกาศสร้างตั้ง6ตาแสงของเมืองซ้ำเหนือแคว้งหัวพันข่าวนี้ไปเบิ่งข่าวอยู่ทางบริคัมไซซะเป็นกองประชุมปรึกษาเรื่องการสร้างตั้งสากลเกษตรอยู่แขวงบริคัมไซจัดขึ้นเมื่อบรมนี้อยู่ที่ศูนย์ทากกคุณบางปากสันภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานบุญเพ็งจันทำวงสุขห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมนักข่าวแขวงบริคัมไซมีรายงาน
1: ท่านอนงศักดิ์พระจอมพลห้องประธานสากลพันผิดธุรกิจกสิกรรมบริษัท AP พัฒนากสิกรรมนำเสนอกฎหมายบดวยสหกรณ์ซึ่งกฎหมายบดวยสหกรณ์ประกอบด้วย17ภาค77มาตราได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการสร้างตังการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกฎการสหกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตการบริการและการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างเข้มแข็งแน่ใจรับประกันการแก้ไขความทุกข์ยากและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบ่ดาเภาให้ดีขึ้นประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติสหกรณ์แม่นการจัดตั้งเศรษฐกิจรวมหมู่ของประชาชนลาวที่ประกอบอาชีพกสิกรรมหัตถกรรมค้าขายบริการหรืออาชีพอื่นที่สร้างตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านทุนประสบการณ์วิชาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันและการแบ่งผลประโยชน์จากการดำเนินกิจการรัฐสุขยูและส่งเสริมเวียกงานสหกรณ์ด้วยการวางนโยบายสร้างกลไกเงื่อนไขและอำนวยความสะดวกให้แก่สหกรณ์มีการเติบใหญ่ขยายตัวเข้มแข็งตามทิศสีเขียวและเงินยงสร้างรายรับและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบ่ดาเภาให้ดีขึ้นกองประชุมครั้งนี้ผู้ของห่วมกองประชุมได้ยกหลายปัญหาเวียกงานที่ปิ่นออมมาปรึกษาหรือร่วมกันเป็นตัวแมนประเภทสหกรณ์การเสนอขอสร้างตังสหกรณ์ก็คือเอกสารประกอบการขอสร้างตังสหกรณ์จุดประสงค์ของการดำเนินกองประชุมปรึกษาหรือก็เพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่สมาชิกสหกรณ์เป็นบทเองให้แก่การกระเกียมสร้างตังสหกรณ์เอกภาพสื่อเอินหัวหน่วยสหกรณ์จำนวนสมาชิกและก้าวไปสู่ปาดกาวประกาศสร้างตังสหกรณ์เวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: มาฟังข่าวสุดท้ายจากหลวงพ่อบางเจ้าหน้าที่กองวิชาเฉพาะตำรวจจราจรกองวัชการป้องกันความสงบนครหลวงพ่อบางก็ได้ศึกษาอบรมกลุ่มแก้งขับขี่รถที่ละเมิดกฎระเบียบจราจรดัดแปลงสภาพเทคนิครถซึ่งจัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้โดยการประธานของพันโทไวยศักดิ์คำพิจิตรห้องหัวหน้ากองวัชการป้องกันความสงบนครหลวงพ่อบางและพันโทอนงมิงคำห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรผู้ชี้นำกองจราจรกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงพระบางให้ฮู้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ได้สร้างแผนจัดวางกำลังออกเคลื่อนไหวสกัดกั้นกลุ่มแก๊งที่ผิดระเบียบด้วยการจัดตั้งจุดกวดและออกเคลื่อนไหวติดตามบรรดาเป้าหมายแบ่งเป็น2ระยะคือระยะบุญปีใหม่ลาวใส่เวลา4มื้อเนาะมี84แห่งงานสามารถสกัดจับรถได้ใน15คันและระยะบุญเป็นไม้สามารถกักรถได้5คันรวมหมด3คันในนั้นละเมิดดัดแปลงใส่ท่อเสียงดังและจะรถละเมิดดัดแปลงใส่อย่างน้อยหน้าหลังละเมิดดัดแปลงปาดเบาะรถละเมิดบ่ใส่แว่น2ข้างหรือใส่แว่นซองหลังและรถบ่มีเอกสารและภาคการศึกษาบุพรมก็ได้ยอมรับต่อสภาพความผิดของตนและพวกแล้วก็ขอยอมเปลี่ยนแปลงบ่มีการกระทําผิดใดๆเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเติมอีกอันนี้ก็เป็นเรียกงานเกี่ยวกับการศึกษาบุพรมนะครับขี่ที่ละเมิดกฎระเบียบจราจรดัดแปลงสภาพเทคนิครถอยู่ที่นครหลวงพระบางเมืองมรดกโลกเวลาในรายการหมดแล้วอวยใจพรแก่เพื่อนในรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการขอบใจสำหรับการที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเขาขอบใจน้ำวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดเสียงและการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศให้เพื่อนในรายการท้องถิ่นของท่านได้ฟังอย่างตรงถึงกันมื้อนี้ป้องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานรายการข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีแน่นนักหลายปัญหาให้กระทรวงโยธาการและขนส่งสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิผลอย่างตั้งหน้าสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อแนวคิดไกลโซนพรหมวิหารเกี่ยวกับเวียกงานการศึกษาผลการปรึกษาลือและกำหนดโครงการทางด่วนแล้วทางตัดใหม่แต่นครหลวงจันทน์หาสายแดนลาวเวียดนามกองทุนการเงินสากลเตือนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะประสบกับปัญหาผลกระทบที่ห้ายแห้งกว่าเก่าไทยอนุมัติเงินกู้ยืม12ตื้อดอลลาร์สหรัฐเพื่อหับมือกับวิกฤตการด้านพลังงานและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ท่านสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้โอลมต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาคะแนนโยธาธิการและขนส่ง5ปี2026-2030ในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ซึ่งท่านได้เน้นหลายปัญหาสำคัญให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งสืบต่อเอาใจใส่เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งหน้าโดยท่านได้เน้นหนักให้การนำขันศูนย์กลางและท้องถิ่นของแขนงโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจงพร้อมกันเสริมขยายการนำพาโดยความเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเฮาหันเฮ็ดแท้ทำจริงความกระตือรือร้นต่อหน้าที่เวียกงานและพร้อมกันเสริมขยายหมุนเสื้อความสามัคคีและความรับผิดชอบให้สูงกว่าเก่ามีความเสียสละเพื่อผลประโยชน์รวมของชาติและของประชาชนตั้งหน้าปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกแบบแผนนำพาแบบแผนการดำรงชีวิตให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเก่ามีความหับหูเข้าใจและเสื่อมซึมมีสติตื่นตัวเป็นเจ้าการเข้าห่วมในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติเสริมขยายหัวคิดปริสร้างและทัศนาก้าคิดก้าเฮ็ดและก้าหับผิดชอบติดพันกับการแบ่งเวียกแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบภายในแต่ละขั้นให้ละเอียดจัดแจ้งปรับปรุงระบบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกการปฏิบัติและการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบหันเปลี่ยนแนวคิดจินตนาการใหม่เป็นเจ้าการเสิร์ชสู่จิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองและเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลให้เข้มแข็งนำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและยืนยงตามทิศที่นำของพรรคเฮา